0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เกือบทุกภาคของไทยยังคงต้องเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง24ชั่วโมงนี้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนเพื่อชะลอไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือกับภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐเตือนผู้นำจีนให้ยุติความช่วยเหลือทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับอิหร่านมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20บิลภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เกือบทุกภาคของไทยยังคงต้องเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง24ชั่วโมงนี้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อน
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากช่วง24ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 7:00 นวันนี้จะครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมพน้ำมาใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศติดตามปริมาณและความหนาแน่นของฝนเพื่อช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงจะรีบแจ้งเตือนประชาชนทันที
3: ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศตัวนี้จะใช้ประเมินกรณีที่มันมีการตกของฝนจะได้ดูว่าถ้ามันตกแนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเราแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มถ้าตกอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักอาจจะต้องเก็บข้าวของขึ้นที่สูงแต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆคือพื้นที่ท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งและลำน้ำสาขาหรือลำน้ำขนาดเล็กตรงนี้อาจจะต้องเตรียมอาหารเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ถ้าเกิดเหตุจะได้หยิบมาใช้แต่ความพร้อมของภาครัฐก็มีการประสานข้อมูลมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
2: ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องเป็นวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการจราจรน้ำอย่างเป็นระบบโดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อชะลอน้ำให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างพร้อมควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อสกัดน้ำเหนือไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน
4: หากว่าเปรียบเทียบความน่ากังวลแล้วยังอยู่ในระดับที่ 6-7 นะครับยังไม่ถึงขนาดอันตรายนะครับเนื่องจากกระบวนการจัดการด้วยทรัพยากรต่างๆและระบบการจัดการน้ำของกรมชลประทานเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้แล้วก็พยายามระบายน้ำออกไปไม่ให้เข้าสู่พื้นที่เมืองชั้นในนะครับภายใต้ศักยภาพของลำน้ำและพื้นที่รับน้ำที่จะรองรับได้ภายใต้สถานการณ์ที่ฝนข้างบนหยุดแล้วหรือถ้าฝนข้างล่างนั้นแปลว่ายังไม่น่ากังวลเพียงแต่ปริมาณน้ำที่ไหลมาสะสมกันทำให้เรายังมีความเป็นห่วงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงนะครับก็ยังไม่ได้คลายความกังวล
2: ขณะที่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการคาดการปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก ่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงจึงยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดสั่งการทุกหน่วยเชื่อมต่อการทำงานรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นางสาวไตรสิริไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนอย่างเต็มที่โดยกำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมตั้งแต่แผนเผชิญเหตุการอพยพประชาชนการจัดเตรียมความช่วยเหลือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำทางด้านการพยากรณ์การระบายน้ำการคมนาคมสาธารณสุขการช่วยเหลือประชาชนและการบริหารพื้นที่ประสานการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือกับภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยมีผู้แทนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรครอบคลุมภาคการลงทุนการเงินการบินและการท่องเที่ยวเตรียมเข้าพบจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะกล่าวสุนทรพจน์และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองร่วมกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของสหราชอาณาจักรเพื่อสื่อสารศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสในการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศต่อด้วยการหารือกับผู้บริหารบริษัท CBS Group AG ผู้บริหารสายการบิน Virgin Atlantic และบริษัท Rolls-Royce ในรูปแบบการหารือภาครัฐเอกชนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและขยายโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสองประเทศสำหรับภารกิจกรุงลอนดอนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการนำศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยสู่ตลาดโลกโดยใช้การพบหารือกับทั้งภาครัฐภาคการเงินและภาคธุรกิจเป็นกลไกในการสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดความร่วมมือและเปิดโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมการรักษาความปลอดภัยการประชุม2026 IMF World Bank เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหัวหน้าคณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรตรวจความพร้อมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมเปิดกองอำนวยการร่วมณศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกทั้งผู้แทนระดับสูงผู้บริหารสถาบันการเงินภาคเอกชนนักวิชาการภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศ
0: กระทรวงคมนาคมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับธุรกิจการบินขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายมุ่งใช้สนามบินเป็นฟันเฟืองกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในระดับท้องถิ่นสอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจการบินคือการทำให้ประชาชนเข้าถึงการเดินทางที่ปลอดภัยในต้นทุนที่เหมาะสมพร้อมกับการยกระดับโครงข่ายคมนาคมให้เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งทางบกทางรางและทางอากาศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจโดยกระทรวงคมนาคมพร้อมร่วมกับภาคเอกชนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการบินและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค
6: การจะบรรลุเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจได้นั้นภาครัฐและกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะสนับสนุนทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาคอย่างแท้จริง
1: สำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันพรุ่งนี้โดยเตรียมมาตรการรองรับสภาพอากาศและเชิญชวนผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศได้เตรียมการในทุกด้านแล้วทั้งเรื่องสถานที่เลือกตั้งบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งและการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหากมีฝนตกหนักในการเลือกตั้งได้กำชับหน่วยที่มีความเสี่ยงจัดเตรียมแผนรองรับโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมการกำหนดสิทธิประโยชน์และทิศทางความยั่งยืนของกองทุน
7: ทุกจุดเราก็ถือว่าเราได้พยายามเตรียมการอุดอย่างทั้งประเด็นเลือกตั้งในเรื่องทุกเรื่องนะคะถามว่าทำเต็มที่แต่สุดท้ายมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ต้องแก้ไขภายใต้สถานการณ์ที่เราเจอละค่ะแต่โดยหลักการเนี่ยเราเตรียมการทุกอย่างแล้วทั้งสถานที่เลือกตั้งแล้วก็ทั้งในเรื่องของคนประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสำหรับผู้ที่จะอยู่ที่เลือกตั้งทั้งหมดแล้วก็เราถือว่าเราดำเนินการแล้วค่ะ
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นก่อนออกจากบ้านแนะนำให้ตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งให้เรียบร้อยผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus พอต้องไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อของเราเท่านั้นและที่สำคัญต้องจำให้แม่นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การกากบาทเลือกเบอร์ผู้สมัครแต่ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นตัวเลขอาราบิกลงในช่องที่กำหนด1ช่องต่อ1หมายเลขและเลือกผู้สมัครของฝ่ายตนเองได้ไม่เกิน7คนย้ำอีกครั้งเขียนเลขไม่ใช่กากบาทตรวจสอบให้ชัดก่อนลงคะแนนเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราและป้องกันบัตรเสียเพราะบอร์ดประกันสังคมคือผู้แทนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกบริหารระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของผู้ประกันตน27กันยายนนี้เช็คสิทธิ์เช็คสถานที่จำวิธีลงคะแนนแล้วออกไปใช้สิทธิ์กันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ่านนี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนว่าการสนับสนุนอิหร่านไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อมถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้อย่างไรก็ตามทางการจีนรับประกันแล้วว่าจะไม่สนับสนุนอิหร่านอีกต่อไปพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรียกร้องให้สหรัฐกับอิหร่านกลับสู่การเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือนทั้งนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านได้รับระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบประทับบ่ายิงของจีนจำนวน400เครื่องนอกจากนี้อิหร่านยังใช้ข้อตกลงแบบแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐโดยนำเข้าสินค้าและยุทโธปกรณ์จากจีนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคายาคาลัสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าบรรดาประเทศสมาชิก EU เห็นพ้องที่จะอนุมัติงบประมาณเป็นจำนวน 6,600 ล้านยูโรโดยจะแบ่งเป็นส่วนแรกประมาณ 4,700 ล้านยูโรเพื่อมอบให้ประเทศพันธมิตรที่จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนและอีกประมาณ900ล้านยูโรจะนำไปใช้ในการฝึกอบรมกองกำลังยูเครนที่นำโดย EU ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ใหม่ร่วมกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศสมาชิก EU ที่รอคอยเงินชดเชยภายใต้กองทุนความช่วยเหลือเพื่อความสามัคคีโดยจำนวนเงินดังกล่าวถูกคัดค้านจากฮังการีที่ไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนทางทหารให้แก่ยูเครน
0: นายฟลูเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเปิดเผยว่าเขารู้สึกกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ความรุนแรงทางทหารรอบใหม่จากกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยประชาชนทิกเรที่เปิดฉากยึดสนามบินท้องถิ่นหลายแห่งในเมืองเมเคเลภูมิภาคทิกเรทางตอนเหนือของเอธิโอเปียและรุกคืบไปยังรัฐอัฟฟาและรัฐอัมฮาราเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มติดอาวุธที่อ้างว่ากำลังเข้าสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบกับรัฐบาลกลางเอธิโอเปียอีกครั้งนายฟลูเกอร์เติร์กยังขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องลดระดับความตึงเครียดโดยทันทีและหลีกเลี่ยงการกลับสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายรับประกันความปลอดภัยของพลเรือนและอนุญาตให้การส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงพลเรือนได้อย่างปลอดภัยและไม่มีอุปสรรค
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานพัฒนาประชากรและศักยภาพบุคคลแห่งชาติของสิงคโปร์เมื่อวานนี้ระบุว่าสิงคโปร์เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดอย่างเป็นทางการตามเกณฑ์ของสหประชาชาติโดยในปีนี้สิงคโปร์มีประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปมากกว่า 121.4 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 120.7 ในปีที่แล้วพร้อมคาดการณ์ว่าประชากรสิงคโปร์มากกว่า1ใน4จะมีอายุ65ปีขึ้นไปภายในปี2579ขณะเดียวกันจำนวนพลเรือนชาวสิงคโปร์ที่มีอายุ80ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น 152,000 คนจากเดิมที่ 145,000 คนในปีที่แล้วซึ่งคิดเป็น160เมื่อเทียบกับ10ปีก่อนที่สิงคโปร์มีพลเรือนในกลุ่มนี้อยู่ที่ 95,000 คนนอกจากนี้ประชากรวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 20-64 ปียังคงลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอยู่ที่ 159.3 ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยลงแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภททีมรอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเรวาดได้อย่างสง่างามทำได้ 60.265 คะแนนขณะที่นิวพุทธิสมบัติทำคะแนนได้ 65.50 คะแนนและจันทนกคาร่าลึกแคร์ทำคะแนนได้ 66.0 คะแนนส่วนเฉลิมฉานยุทธวิริยะพาณิชถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากตรวจม้าไม่ผ่านตามกฎการแข่งขันส่งผลให้ทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนจบในอันดับ8ประเภททีมเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 208.148 คะแนนกรีธาวิ่ง100เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำเวลา 9.91 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมลงแข่งในรอบชิงชนะเลิศวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 9.90 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมได้อีกครั้งคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรเอเชียนเกมได้สำเร็จ สุดวิ่ง100เมตรหญิงจิราพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ5ด้วยเวลา 11.46 วินาทีขณะที่สุการดาเพชรรักษาวิ่งเข้าเส้นชัยไปอันดับ6ด้วยเวลา 11.48 วินาทีส่วนเหรียญทองเป็นของเฉินหยูเจียจากจีน 11.06 วินาทียกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมหญิงสุรัตน์วดียอดสารทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังยกท่าสแนตได้97กิโลกรัมเรียนแอนเจิร์ก122กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมได้219กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของโอควางโกจากเกาหลีเหนือทำน้ำหนักรวม238กิโลกรัมจากท่าสแนต104กิโลกรัมและเรียนแอนเจิร์ก134กิโลกรัมตะกร้อทีมชุดรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดหญิงทีมเอของไทยประกอบด้วยนิภาพรสรุปพลมัสยาดวงศรีและวิไลวันโคตรพรมเอาชนะทีมเกาหลีใต้2ต่อ0เซต15-13 15-5ก่อนที่ทีม B ซึ่งมีแก้วใจพุ่มสว่างอติการคงแก้วและรัศมีทองโสดเก็บชัยชนะได้อีก2ต่อ0เซต15-7และ15-6สุพรรณไทยคว้าชัย2ต่อ0ทีมคว้าเหรียญทองได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานเสือภูเขาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นงานหนักคู่แข่งแข็งแกร่งและสนามต้องใช้ทางเทคนิคและพละกำลังอย่างมากแต่ชื่นชมพลสิริมงคลที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนทำผลงานเข้าเส้นชัยอันดับ10ด้วยเวลา1ชั่วโมง 34.15 นาทีขณะที่พงพีระพงอายุกูลดาวรุ่งวัย19ปีได้อันดับ11แต่ถูกตัดเวลาพร้อมกับนักปั่นอีก3คนสุดเหรียญทองเป็นของหยวนจินเวยนักปั่นจีนเวลา1ชั่วโมง 25.15 นาทีโดยวันที่28กันยายนนี้ลุ้นต่อทัพ BMX ไทยชิง2เหรียญทองสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน98เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น28เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้13เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี7เหรียญทอง6เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569โดยช่วงวันที่25ถึง27กันยายน2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกเคลื่อนปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่27กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:32 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรและเวลา 19:25 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง33เซนติเมตรและเวลา 13:25 นเท่ากับระดับเพปานกลางวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นส่วนกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 น
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่2พระพิธีธรรมมีทํานองในการสวดพระอภิธรรม2แบบคือ 1. แบบทั่วไปคือทำนองที่สวดในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายที่เป็นบุคคลสามัญทั่วไป 2. แบบทำนองหลวงเป็นทำนองเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพรวมทั้งข้าราชการหรือบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพเรียกว่าศพในพระบรมราชานุเคราะห์พระพิธีธรรมที่สวดทำนองหลวงมี10วัดพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1ชุดและได้รับพระราชทานนิตยพัฒน์คือเงินถวายอุดหนุนอุปถัมภ์พระสงฆ
0: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: 1นาทีกับกปท.ช่วงเดือนพฤษภาคมประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้มีฝนตกมาอย่างหนักทัศนวิสัยไม่ดีถนนลื่นและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านแนะนำเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่โดยการใช้ที่ปัดน้ำฝนปรับระดับความเร็วตามปริมาณของฝนที่ตกลงมาเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่การหยุดรถเปิดไฟหน้ารถและท้ายรถเสมอแม้ในเวลากลางวันที่มีฝนตกใช้ความเร็วให้เหมาะสมลดความเร็วลงเมื่อต้องขับผ่านที่มีน้ำขังและหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันรวมถึงคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนประเพณีของชาวไทยมุสลิมประเพณีคือสิ่งที่คนในสังคมนิยมถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผนว่าการปฏิบัติเช่นนั้นทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประเพณีของชาวมุสลิมในประเทศไทยอาจแตกต่างไปจากชนชาติอื่นแต่หลักสำคัญที่เหมือนกันคือต้องไม่ขัดต่อหลักศรัทธาไม่ขัดต่อบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานและเป็นไปตามแบบอย่างที่ศาสดามูฮัมหมัดได้แนะนำไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับจากฝนที่ตกต่อเนื่องหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครข้อมูลจากระบบวันแมปน้ำเมื่อวานนี้ระบุว่ามีบางพื้นที่ปริมาณฝนสูงกว่า200มิลลิเมตรทำให้เกิดน้ำท่วมขังขณะที่ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงและเตรียมระบบระบายน้ำรับมือฝนที่อาจตกหนักพร้อมกันในหลายพื้นที่ขณะที่ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์และรับการแจ้งเตือนได้ติดตามเรื่องนี้จากนายเจษดาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
9: ค่ะขอบคุณค่ะก็จากข้อมูลของระบบวันแมปน้ำนะคะกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังโดยมีเกณฑ์ฝนตกหนักเป็นวงกว้างของพื้นที่นะคะแล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยแม้ฝนจะตกไม่หนักแต่ก็ตกนานแล้วก็ตกสะสมด้วยเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมขังแล้วหลายพื้นที่นะคะขณะนี้สำนักการระบายน้ำมีการประเมินไหมคะว่าพื้นที่เขตไหนหรือว่าจุดเสี่ยงใดของกรุงเทพมหานครเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมมากที่สุดแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะ
10: ก็เรียนว่าฝนนับช่วงนี้นะครับมีแนวร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านกรุงเทพมหานครนะครับก็ทำให้เกิดฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานปริมาณฝนเนี่ยตก150กว่ามิลละครับสะสมและตกทั้งผืนทั้งกรุงเทพเลยไม่ได้ตกเป็นจุดๆครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในทุกจุดในกรุงเทพที่ฝนตกนะครับโดยเฉพาะจุดที่ไกลจากแม่น้ำเจ้าพระยาครับเพราะว่าเรามีแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาและมีสถานีสูบอยู่นะครับระยะประมาณสัก10กิโลจากริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันจะสามารถปัญหาระบายการระบายน้ำจะน้อยลงครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่ไกลขึ้นไปนะครับก็จะเกิดการมีน้ำรอระบายครับ
9: ค่ะถ้างั้นตอนนี้ระบบการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครนี้มีความสามารถที่จะรองรับสถานการณ์ได้มากน้อยเพียงใดคะตอนนี
10: ้ถ้าปริมาณฝนถ้านับต่อชั่วโมงนะครับ60มิลถึง80มิลต่อชั่วโมงนะครับแต่กรณีที่ฝนสะสมระดับที่ผมได้เรียนไว้ระดับ150มิลเนี่ยทั้งวันเนี่ยครับก็จะทำให้การระบายน้ำเราค่อนข้างได้ช้าลงครับแต่เรียนว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในถนนแบบที่สัญจรไม่ได้นะครับก็ยังอยู่ในระดับที่ทำให้ก็ยังเดินทางได้อยู่ครับแต่จะมีปัญหากับประชาชนที่อยู่ริมคลองเพราะเนื่องจากว่าน้ำในถนนก็จะหลงคลองนะครับพอคลองปุ๊บพอคลองยกตัวขึ้นก็จะเกิดปัญหาบริเวณใกล้ๆคลองครับ
9: ค่ะตอนนี้ทางสำนักการระบายน้ำมีการเพิ่มเติมหรือว่ามีแผนสำรองอะไรเป็นพิเศษเพื่อรองรับสถานการณ์ไหมคะ
10: ครับเรียนว่าต้องใช้ระบบใหญ่ครับระบบสูบน้ำที่เราใช้โมบายยูนิตในการแก้ไขปัญหาพื้นที่เล็กเนี่ยกรณีที่ระบบท่อระบายน้ำมีปัญหาแล้วก็เร่งสูบลงคลองครับแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคลองทุกจุดเนี่ยน้ำเต็มหมดการเร่งระบายน้ำในคลองเนี่ยเราใช้เรือผลักดันน้ำในการเร่งระบายน้ำแล้วก็พยายามบายพาสน้ำในจุดที่ในคลองที่สามารถจะระบายน้ำได้แต่ปกติปัจจุบันเนี่ยเกิดเหตุว่าฝนตกทั้งพื้นที่เลยทำให้คลองเต็มทุกจุดเลยครับก็เลยทำให้การบายพาสน้ำค่อนข้างยากนิดนึงครับ
9: ค่ะจากคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าฝนเนี่ยจะตกหนักแล้วก็ตกไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยถ้าเกิดว่าฝนเนี่ยตกหนักกว่าที่คาดการไว้ซึ่งขณะนี้ก็หลายพื้นที่เนี่ยเกิน150มิลลิเมตรไปแล้ว ถ้าเกิดหนักกว่านั้นอีกทางสำนักการระบายน้ำมีแผนสำรองอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมในวงกว้างคะ
10: แผนสำรองเนี่ยครับกรณีที่เกิดฝนตกเกินกว่าเราคาดการณ์ครับก็ตอนนี้มีการประสานกับทางเขตนะครับให้ประชาชนเนี่ยยกของขึ้นที่สูงก่อนนะครับกรณีที่ฝนตกหนักเกินนะครับแล้วก็มีการเตรียมรถที่จะขนคนนะครับเตรียมกระสอบทรายนะครับเตรียมระบบสูบน้ำในการแก้ไขปัญหาระบบเล็กนะครับช่วยเตรียมไว้หมดครับ
9: เราเตรียมไว้จำนวนประมาณเท่าไหร่พอจะระบุได้ไหมคะ
10: อ๋อก็ตามพื้นที่เขตเลยครับตามพื้นที่เขตทุกคนก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีรถช่วยขนคนตามพื้นที่เขตครับ
9: ค่ะท่านผอ.คะมีข้อแนะนำอะไรไหมคะว่ามันจะมีสัญญาณอะไรที่ประชาชนควรสังเกตว่าสถานการณ์กำลังเข้าสู่ภาวะเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมแล้วล่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือว่าเตรียมตัวให้ทันมีบ้างไหมคะ
10: ครับผมก็ดูจากเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำก็ได้นะครับเรื่องเรดาร์เรื่องการพยากรณ์นะครับฝน3ชั่วโมงระดับน้ำในคลองระดับน้ำในถนนครับ
9: ค่ะแล้วสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงซ้ำซากอะค่ะมีคำแนะนำพิเศษอะไรเพื่อให้เตรียมตัวให้ทันต่อสถานการณ์ณขณะนี้ไหมคะ
10: ครับก็ติดตามโซเชียลนะครับติดตามเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำเนี่ยนะครับก็จะช่วยได้ครับก็จะได้ทราบถึงปัญหาแล้วก็ว่ามันคลี่คลายอย่างถ้าฝนคลี่คลายก็จะไม่ต้องเตรียมอะไรมากนะครับถ้าฝนยังต่อเนื่องอยู่อาจจะต้องเตรียมยกของหน่อยครับ
9: ค่ะท่านผอ.ค่ะพอจะระบุลงไปได้ไหมคะว่ามีพื้นที่เขตไหนหรือว่าจุดเสี่ยงใดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมเพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวให้พร้อมอะค่ะ
10: ในพื้นที่ที่ห่างแม่น้ำเจ้าพระยาดีกว่าตอนนี้ที่เกิดเหตุหนักๆก็มีบุรีสวนหลวงของสำวาลักกระบังแถวนี้นะครับแนวนอกนะพอเพื่อถ้าพื้นที่ชั้นในเนี่ยจะระบายน้ำค่อนข้างเร็วกว่าเพราะว่าอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาระบบสูบน้ำที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะสามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นครับ
9: ค่ะในกรณีที่น้ำท่วมขังแล้วนะคะประชาชนก็มักจะสงสัยว่าน้ำจะลดลงเมื่อไหร่อยากให้ท่านผอ.อธิบายนิดนึงอะค่ะว่าหลังฝนหยุดตกแล้วปัจจัยอะไรที่เป็นตัวกำหนดว่าน้ำจะลดลงเร็วหรือช้านอกจากความห่างหรือว่าความใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วมันยังมีปัจจัยอะไรอื่นๆที่จะทำให้น้ำลดลงเร็วหรือว่าช้าลงไปอะคะ
10: ครับก็ระยะทางครับกับปริมาณฝนที่ตกครับสัมพันธ์กันครับ
9: ค่ะที่ผ่านมาก็จะเห็นนะคะว่าทางกรุงเทพมหานครก็มีการปรับปรุงในเรื่องของระบบการระบายน้ำลำคลองแล้วก็ท่อส่งต่างๆจากจุดนี้ค่ะมีการเปรียบเทียบไว้ด้วยไหมคะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปจากน้ำท่วมฝนตกใหญ่ในปีที่แล้วกับปีนี้ค่ะ
10: ครับใช่ครับอันนี้ลินว่านะครับก็มีการพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี65 68และ69ครับก็มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
9: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีความกังวลในเรื่องของสถานการณ์ด้วยภาพข่าวจากหลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วมต่อเนื่องแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครเองก็มีประสบการณ์ในการที่เกิดน้ำท่วมใหญ่มาบวกกับข่าวที่ว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์น้ำที่ค่อนข้างรุนแรงอันนี้มีอะไรที่อยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยไหมคะ
10: ครับก็ฝากติดตามเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำครับนะครับ
9: ค่ะรายละเอียดเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำคืออะไรครับพอจะบอกได้
10: ก็จะมีเรดาร์มีเซ็นเซอร์ในระดับน้ำในคลองระดับน้ำในถนนครับการคาดการณ์ฝน3ชั่วโมงครับแล้วก็แจ้งเตือนด้วยครับ
9: อ๋อก็คือสามารถเข้าไปเซิร์ชใน Google แล้วก็
10: ใช่ครับ
9: สำนักการระบายน้ำได้เลยใช่ไหมคะ
10: ใช่ครับถูกต้องครับ
9: ค่ะช่วงนี้ท่านผอ.ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะในหลายพื้นที่เลยทีเดียวก็ประชาชนที่จะติดตามทางเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำก็ไปที่เว็บไซต์ dds.bangkok.go.th ได้นะคะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผอ.เจษฎาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเป็นอย่างสูงที่สละเวลามาให้ข้อมูลกันนะคะ
10: ครับผมได้ครับ
9: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
11: เพื่อน านดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
12: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
11: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
12: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
11: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
12: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: ท่านผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ก่อนการใช้สิทธิรอบใหม่ที่รัฐบาลเพิ่มเติมอีก 1,000 บาทนาน2เดือนซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีโดยผู้ประกอบการได้สะท้อนถึงความคุ้มค่าเพราะมีข้อเสนอในการสานต่อมาตรการช่วยลดภาระค่าของชีพประชาชนติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
13: เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40มาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนพร้อมกระตุ้นการจับจ่ายและสร้างรายได้ให้กับร้านค้าในชุมชนวันนี้เราจะพาไปฟังเสียงผู้ประกอบการหลังจากได้เข้าร่วมโครงการแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างและอยากเห็นอะไรต่อไปจากมาตรการช่วยเหลือประชาชน
14: ครับสวัสดีครับผมเจ้าของร้านอังเปาครับผมอยู่จังหวัดตราดครับก็ร้านอังเปาได้เข้าโครงการคนละครึ่งตั้งแต่สมัยยกตะวันลงตูครับเข้ามาทุกรายการครับผมก็ขอบคุณมาช่วยให้ชาวจังหวัดตราดได้ประหยัดใช้จ่ายการบริโภคไม่ว่าอาหารกลางวันหรือมื้อเย็นคือเราได้เข้าโครงการเพื่อทุกหน่วยงานที่ให้สนับสนุนครับผมไทยพาร์ท60/40เนาะถามว่ายอดขายก็เพิ่มขึ้นนิดนึงก็ช่วยประหยัดใช้จ่ายลูกค้าทุกท่านได้เยอะมากเลยครับผมก็ขอบคุณมากครับที่มีการที่นโยบายไทยพาร์ทมาช่วยตรงนี้ครับผมว่าที่ผ่านมาก็โอเคอยู่แล้วดีอยู่แล้วครับผมการแค่ว่ามาทีหลังเนี่ยถามว่ายอดขายมันโอเคแล้วก็ชายจ่ายก็มันได้มากกว่า50นะคนละครึ่งแต่บางคนก็สับสนน้อยว่าเฮ้ยทำไมถึง50 60เขาก็ยังพูดเดิมๆว่าคนละครึ่งแต่ถามว่าสำหรับผมโครงการ60/40ไทยพาร์ทดีฟ้าครับผมสำหรับผมตัวแทนชาวจังหวัดตราดครับผมก็เป็นเจ้าของร้านเล็กๆคือขอบคุณรัฐบาลคือได้คิดโครงการไทยพาร์ทมาเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ใช้จ่ายตรงนี้ได้ประหยัดถึงเยอะเลยครับผมก็ช่วยได้ถึงระดับหนึ่งครับผมก็ขอบคุณมากครับผมครับ
13: จากเสียงของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดตราดจะเห็นได้ว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ไม่ได้เป็นเพียงมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างกำลังซื้อและส่งต่อเม็ดเงินไปยังร้านค้าและเศรษฐกิจในชุมชนแต่สิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือประชาชนและผู้ประกอบการต่างมีข้อเสนอและความคาดหวังหากมีมาตรการในอนาคตต้องตอบโจทย์การใช้ชีวิตและช่วยสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างต่อเนื่องสุริยาภรณ์สิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเร่งลงพื้นที่เติมเสบียงใจนำความห่วงใยมอบสู่สมาชิกกองทุนอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์หลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงาน
15: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเร่งลงพื้นที่เติมเสบียงใจนำความห่วงใยมอบสู่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์หลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ท่ามกลางทะเลหมอกและผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ของอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเบื้องหลังความสวยงามและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้านคือการทำการหนักตลอด24ชั่วโมงของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.พวกเขาคือคนที่เลือกที่จะทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบสุขให้กับประชาชนและเพื่อไม่ให้ผู้พิทักษ์พื้นที่เหล่านี้ต้องเหน็ดเหนื่อยเพียงลำพังโดยเฉพาะเมื่อยามเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ที่อาจส่งผลต่อขวัญกำลังใจของกำลังพล ย้อนไปในวันที่18กันยายน2569ที่ผ่านมาในเวลาประมาณ 15:10 น.เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและใช้อาวุธปืนยิงรถบรรทุก6ล้อของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ในพื้นที่บ้านบารูกายาอิงตำบลร่มไทรส่งผลให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บอีก16นายผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจึงได้เร่งนำทีมลงพื้นที่มายังกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ที่13เพื่อตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และติดตามสถานการณ์ความมั่นคงด้วยตนเองสิ่งสำคัญนอกจากการมาพูดคุยถามไถ่ปัญหาคือการนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมามอบให้แม้จะเป็นเพียงข้าวสารอาหารแห้งหรือกาแฟชงดื่มยามดึกแต่สำหรับผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าแล้วนี่คือเสบียงใจที่ย้ำเตือนว่าพวกเขาไม่ได้สู้อย่างโดดเดี่ยว
16: นะครับซึ่งตอนนี้ก็ผู้บาดเจ็บก็กลับบ้านแล้วนะครับจำนวน10รายหรือ6รายนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลสวนกุหลาบนะครับซึ่งผมก็ได้ฝากให้ทางคุณหมอผอ.โรงพยาบาลสวนกุหลาบและในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดดูแลอย่างดีกับเรียนว่าท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยครับและอธิบดีกรมการปกครองเป็นห่วงพี่น้องอสของเราเป็นอย่างยิ่ง
15: การทำงานในจุดนี้แม้จะต้องแบกรับความเสี่ยงแต่พวกเขาก็เลือกที่จะยืนหยัดเพื่อเป็นที่พึ่งในการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่การมาเยือนของผู้ว่าราชการจังหวัดในวันนี้นับเป็นกำลังใจสำคัญที่ช่วยให้พวกเขามีแรงกายแรงใจในการทำหน้าที่ต่อไป
17: จากความรู้สึกที่ว่าผู้ว่ามาเยี่ยมผมก็ขอขอบคุณและก็ที่ให้กำลังใจพวกผมมาแล้วครับก็คือการดูแลหน้าที่ของการปฏิบัติของกองร้อยอสของเราเนี่ยคืออสพวกเราทุกคนเนี่ยคือการรวมตัวเป็นหนึ่งฮะก็คือจะยืนหยัดอยู่ตรงนี้ว่าจะดูแลต่อไปครับผมเต็มที่ครับ
15: รอยยิ้มที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่ากำลังใจคือสิ่งสำคัญและส่งพลังที่สุดตราบใดที่แนวหน้ายังคงเข้มแข็งและแนวหลังยังคอยสนับสนุนดูแลกันความสงบสุขและรอยยิ้มของพี่น้องในพื้นที่จะยังคงเบ่งบานคู่กับความงามของสุขิรินทร์ตลอดไปวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดหนองคายสืบสานประเพณีเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกภายใต้แนวคิดประทีปแสงแห่งศรัทธานาคาสักการะระหว่างวันที่22ถึง26ตุลาคมนี้พร้อมเชิญชวนผู้คนจากทั่วโลกร่วมรับชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคสัมผัสมนต์เสน่ห์ลุ่มน้ำโขงรายละเอียดติดตามจากรายงาน
18: วันขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีซึ่งตรงกับวันออกพรรษาจะเกิดปรากฏการณ์แสงสีแดงอมชมพูพุ่งขึ้นเหนือผิวน้ำในช่วงค่ำกลายเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนและเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดหนองคายเปรียบเสมือนประทีปแห่งศรัทธาสืบสานตำนานพญานาคเชื่อมโยงกับความศรัทธาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันงดงามของชาวหนองคายที่สืบทอดกันมานานหลายปีจังหวัดหนองคายจึงจัดเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและจากต่างประเทศมนต์เสน่ห์ของเทศกาลไม่ได้อยู่เพียงการรอชมบั้งไฟพญานาคแต่ยังเต็มไปด้วยกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของคนริมโขงทั้งพิธีบวงสรวงและรำบูชาพญานาคการลอยเรือไฟการลอยกระโปไฟการแสดงแสงสีเสียงการแข่งขันเรือยาวตลอดจนถนนอาหารและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่ต่างๆอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความเชื่อของชาวหนองคายคือการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องและนำเรื่องราวเกี่ยวกับบั้งไฟพญานาคมาถ่ายทอดผ่านศิลปะการแสดงนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกล่าวเชิญชวนประชาชนให้มาสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกจังหวัดหนองคายประจำปี2569ภายใต้แนวคิดประทีปแห่งแสงศรัทธานาคาสักการะที่จะจัดขึ้นในวันที่22ถึง26ตุลาคมนี้ณลานวัฒนธรรมพญานาคคู่อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายและสำหรับจุดชมวิวบั้งไฟพญานาคที่ได้รับความนิยมจะอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเช่นอำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัตนวาปี
19: ในนามพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและที่อยู่ต่างประเทศนะครับเรียนเชิญมาเที่ยวเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลกจังหวัดหนองคายปี2569ซึ่งเราจัดตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่26ตุลาคม2569นี้นะครับมีกิจกรรมต่างๆมากมายครับถ้าท่านมาถึงใกล้เคียงแล้วกดเข้าไปในหนองคาย360องศาจะเห็นแผนที่ทุกอย่างในนั้นครับทางไปทางมาที่กินที่นอนที่เที่ยวรวมไปถึงเส้นทางลัดในการมาดูบั้งไฟพญานาคโลกครั้งนี้ด้วยครับขออนุญาตเรียนเชิญครับ
18: เทศกาลแห่งศรัทธานี้ยังสร้างโอกาสให้กับชุมชนเมื่อผู้คนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวย่อมเกิดการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการร้านอาหารที่พักผู้ผลิตสินค้าชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นจากประเพณีที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้กลายเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดหนองคายเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลกจึงไม่ได้มีความหมายเพียงการรอชมแสงที่ปรากฏเหนือแม่น้ำโขงเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงอัตลักษณ์และเรื่องราวของศรัทธาวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนกับสายน้ำโขงซึ่งนี่คือมนต์เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของหนองคายที่พร้อมก้าวสู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ตราตรึงใจผู้คนทั่วโลกพุทธรักษาที่ทำพงสวทหนองคายรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะทีมเทควันโดภูมิเซ่ไทยสร้างผลงานประวัติศาสตร์ในศึกชิงแชมป์โลก2026คว้า9เหรียญรางวัลพร้อมปลดล็อกเหรียญทองได้สำเร็จในรอบ10ปีขณะที่2นักกีฬาความหวังเตรียมเดินหน้าสู่เวทีเอเชียนเกม2026ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
20: หากพูดถึงกีฬาเทควันโดหลายคนอาจนึกถึงการแข่งขันต่อสู้แต่เทควันโดยังมีอีกหนึ่งประเภทที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันนั่นคือภูมิเซ่หรือการแข่งขันประเภทท่ารำซึ่งมีการจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติและชิงแชมป์โลกล่าสุดทีมชาติไทยสร้างผลงานในศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยการคว้า3เหรียญทอง3เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงรั้งอันดับ2ของการแข่งขันเป็นรองเพียงเจ้าภาพเกาหลีใต้เท่านั้นพร้อมปลดล็อกการคว้าเหรียญทองชิงแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าความสำเร็จในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการเก็บตัวเพียงไม่กี่เดือนก่อนการแข่งขันแต่เป็นผลมาจากการพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยสมาคมได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐขณะเดียวกันก็ใช้งบประมาณของสมาคมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนานักกีฬาตั้งแต่ระดับยุวชนเยาวชนไปจนถึงประชาชนอย่างเป็นระบบสำหรับนักกีฬาภูมิเซ่ทีมชาติไทย2คนที่ทำผลงานได้ดีจากศึกชิงแชมป์โลกจะเดินหน้าเข้าสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายให้นักกีฬาทำผลงานได้ดีในเวทีระดับเอเชียแม้การแข่งขันภูมิเซ่ในเอเชียนเกมครั้งนี้จะมีชิงชัยเพียงประเภทบุคคลชายและบุคคลหญิงจากเดิมที่เคยมีประเภททีมและคู่ผสมทำให้การแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัลมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
21: นะเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ว่ามาเก็บตัว3เดือน6เดือนแล้วก็ไปแข่งแล้วก็ได้เหรียญนะจะเป็นแชมป์โลกรองแชมป์โลกได้เนี่ยมันต้องซ้อมมาเป็นปีต้องมีการพัฒนาเป็นปีแล้วก็ต่อเนื่องเราก็ทำอยู่รัฐบาลช่วยงบมาส่วนหนึ่งครับแต่ไม่ได้ช่วยทั้งหมดนะฮะเราก็เอางบของเราเองใส่เข้าไปนะครับที่จะพัฒนาอะไรเห็นว่าในนั้นก็มีเยาวชนประชาชนรวมกันนะครับจากเยาวชนอีกแล้วเราบอกว่าพัฒนามาตั้งแต่ยุวชนนะฝึกซ้อมกันมาเรื่อยๆจนมามีวันนี้
20: ด้านโค้ชออมสินออนนวีศรีสหกิจผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยถึงแผนการเตรียมทีมหลังจากจบศึกชิงแชมป์โลกว่าสำหรับนักกีฬารุ่นยุวชนและเยาวชนการแข่งขันชิงแชมป์โลกถือเป็นรายการสุดท้ายของปี2026จึงเตรียมให้นักกีฬากลับไปพักผ่อนหลังจากที่ผ่านมาต้องหยุดเรียนเพื่อเข้าร่วมการเก็บตัวและฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ขณะที่นักกีฬาประชาชน2คนได้แก่ใบปอถิตารีแก้วโอรันวสุและหมูปิ้งนาวินปิ่นทสูตรจะเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026รวมถึงการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมในช่วงปลายปีนี
22: ้โดยปกติค่ะไม่โค้ชอมสินกับโค้ชลีค่ะไม่เคยบอกว่าจะต้องคาดหวังขนาดนั้นไปถึงว่ากับตัวนักกีฬาเวลาที่เราคุยกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราหวังจากนักกีฬามากที่สุดคือให้นักกีฬาทำเหมือนซ้อมให้มากที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าน้องๆทำเหมือนซ้อมอะค่ะอย่างมันก็จะเหมือนอย่างชิงแชมป์โลกที่ผ่านมาก็คือเราสามารถทำผลงานได้ดีก็มั่นใจว่าถ้านักกีฬาทั้งสองคนนะคะทำได้เหมือนตอนซ้อมก็จะทำผลงาน
20: จากผลงานที่เกิดขึ้นในศึกชิงแชมป์โลกสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของนักกีฬาเทควันโดภูมิเซ่ทีมชาติไทยที่มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องขณะที่2นักกีฬาที่เตรียมลงแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกม2026จะต้องเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อรักษามาตรฐานและต่อยอดผลงานในเวทีระดับเอเชียต่อไปปู่ลิมพันธ์สอนการรายงาน
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็น

ื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวยตาโอดาเลือกาสายันดาชอในมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกในลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละเขื่อมาเงลเชนยาเธอมิแน่อาดูมาโยหานาลูอายองเหนือเกินแน่โยเยบอนแน่มาอีน่ะอายองมาดูอาดูแน่ก็เยี่ยแน่ขึ้นตาโอดาเลี่ยมิแน่นึมาเหนือสาวแน่ว่าจ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละเขื่อย่อจ้อนาลูเหนือเกินแน่ย่อเยอบอชอนแน่มางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เยื่อเนี่ยเดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอวีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออดูอย่าล่าแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กุญยาเออยิ่งโยโฆษณาบีเกมอญาแลนึ่งมาอ้อนานากาแม่เหลียวแน่แม่ชนยังง่ายิ่งโยนากาเออสมบูรณ์นะก่อนนี้จำยองงาซูมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะก่อนนี้จำยองเวนี่มีเออโกเย่งาสีเวและงายิ่งโยมาเจอกันยา
4: ว่าใช่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเฮา
6: โอ้โหดัจ้า
7: โอ้โหโชเปอร์
6: มาซุงค่ะ
7: ป๊อกว่า
6: เนาะซง
7: โอ้ดูทำไม
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์ต

0: ท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ังหัวชื่นลัว
2: ยอชายอดอมมือ
3: ลองเพลงเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
5: ที่วิจอวิออกพะโล
6: อาเชื่อเฮือที่เลเลโง
0: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
7: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
8: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวนึงนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
7: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

老爷牛都吃个白菜鸡，不用那个呢。啊，卡里口那长汤啊，爷牛，个白菜面不汤那个呢。把米那勒不汤啊，爷牛，爷牛个呢，那还表都老爷牛，都他妈爷牛有那路老爷牛说个呢，盐提高了，不要他普通煮了没爷牛，爷拉那回拉个呢，俺你们到勒台婆那皮卡冻勒老爷牛。我过年爷爷来等的呢，爷爷的呢，就他妈爷爷。我那等那我们那苗木堵嘞，怕的呢妈爷爷，我们那苗木堵哪过年？斯坦尼维特尤克在线海，ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สามกรมประชาสัมพันธ์อยู่ยุ่งไม่น่าคนนี้สวทเชียงใหม่และงานเยี่ยวนายเยี่ยนนะหันยาพอน่าคนนี้บอกเกิดมาข้อและขอคุ้งอะไรเยี่ยวAM ที่พายยาสิเชโกกิโลเฮและงานเยี่ยวนาเฟมุพอน่าคนนี้สวทเชียงใหม่AM ที่พายยาสิเชโกกิโลเฮและงานเยี่ยวคณะคนนี้งามในโจดูหัวกับพกพอนในนะหันยาและงานนายนอนาที่มาขานอนาคนนี้ทลากระงาเยี่ยวสีบาลามอนที่โคถ่ายพอน่าคนนี้วันเสาร์และรอยเยี่ยวอันนาคนนี้เชโกกายายโยนิพังอายากูเชื่อหัวร้อยเยี่ยวเฮาคนนี้มันเงี้ยโจนายได้ในแม่เยี่ยวหัวร้อยเยี่ยวยิ่งสวยเฮาคนนี้จะกายจีคนนี้มีอันนี้เลยมันทำมาเยี่ยวก็มาเกลี้ยมินาตัวชัดบิ้มเลยบินอาหารในร้อยเยี่ยวก็โนจะกายจีแล้วเลยมันทากาเลยเอ็นเดอร์ดราม่าเยี่ยวยิ่งน่าคนนี้ตัวชัดบิ้มน่าคนนี้อายุมียามาสิงาเจดานูมาสิงาเจโรอันนี้บางกายในช่างทางไงเยี่ยวไทยพอน่าคนนี้เมียหรือตำรวจและบุตรทางไงเยี่ยวติดโควิดดราม่าเยี่ยว

0: salam ya.
1: Loh ya nyu ka pa cha ji hum ji ani ma thim bang kai ma ne cha ta nga ye nyu mi ya lu wa tam ro le loh ya nyu yo mi ya la ji hu da no la ji hu le cha ta nga ye nyu ye ni ko ni na byo du loh ya nyu he ga ne ta na cha ga ji le lem tha ga le pa ne da ma ye nyu ka pa cha ga ji be be hum na ko ni loh ya nyu nyu na ko ni ho he pho ko ni loh ya nyu le ya ya pu la ya wa chung le nga loh ya ne ya wa chung กุตเนลอยโยติติงเนปฐมเนยวาชงกุตเนลอยโยมอลีเธอดเพยามงงาเจยญาแลติเดือนนาคนนี้ออนไลน์พุละเนอลอยโยยาพุละบียาเลและติปวนามบุหรี่ไฟฟ้าของงือและยาคนนี้และยาวาชงและเดือลอยโยปายโยพุละและเบลากาและสุโจสุโจสุมงาและงาเยญะทมิเนชกามาชกาดาเดือยาพุละโคโลโจนาคนนี้บนลีพูละนะถ้าดูเลยยังไงเนี่ยที่พอนานักกายมอคนนี้โมเล่ยมือบีหอมมือเนี่ยคุณลูกอยู่ในผู้แบบพูละต้องถ้าน่าอยู่ที่เทงาเลยคุณลูกหนูน่ะมาอยู่เทจิมังไงเนี่ยโมลีพูละนะคนนี้ที่พอนาบุหรี่ไฟฟ้าเท่าไรอยู่แล้วมีดีพูละมาลุนี่แหละยมอาสุนันนี่เจอนี่คุณลูกเวลาเท่าไรอยู่น่ะอยู่โซบิโซ่เอ็นี่คุณติงพูละก็ต้องเพดอนถามงาเจียเนี่ยก็ไปคือดอนน่ะคนนี้ดูสมองคนนี้ที่ป้อมพังแม่เนี่ยเนี่ยสบู่โจคนนี้มันเลนี่ลอยอย่างเงี้ยถึงไม่แน่ที่มาอยากกูอยากรู้พูละตัวเออเลทันเนี่ยประโยชน์พูละตัวยืนน่ะคนนี้ฮอร์โมนน่ะคนทลายจีแล้วน้องมาสบู่แม่เนี่ยจ้าสีแล้วก็เนี่ยตาแม่เดียวแม่ได้พอโหจะจีน่ามัธยมต้นแล้วนะมัธยมไปแล้วยาจอยเจียสีแล้วมัธยมไปจอยจีน่าคนนี้ปริญญายาจอยเจียสีแล้วยาเหน่งอะไรเนี่ยอามาดาวเงี้ยปนเนี่ยมายาจอยเมียนออกมายาจอยเจียเดแล้วรอยเงี้ยถึงมีเนี่ยคนลูกเอ็นนะคนนี้ตลาดจีแล้วไปโยดมันนะคนตลาดโตแล้วยาเหน่งอะไรเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าถือรอยเงี้ยสารนิโคตินพวกเราต้องแพ้คือทำงานจีสารเคมีพวกเราจีเจอมสีเจียเนี่ยถือโตน่าคนเนี่ยดูสมองก็ถือรอยเงี้ยละจอจีเนี่ยคนลูกเล่นหนุ่มก็ถือมาหมื่นนี่ลอยอย่างเงี้ยถึงไม่แน่สบู่โจคนนี้อันท้าพวกเราได้เลยนะคนนี้ก้าวเลยเมียทลายจีเลยอันไหนง่ายอย่างเงี้ยละจีหมดน่าอุปาเปลี่ยตีพวกเราโจจีเนลจีเลยลอยอย่างเงี้ยนะกับเพื่อนก็แล้วคนนี้ชอบมาเทคเลยอย่างนี้ม .3 พวกเราโจจีม .4 ม .5 ม .6 แล้วไงคะแนนพวกเราอายุอื่นท่านเนี่ยเปลี่ยตีพวกเราโตเลยไงลอยอย่างเงี้ยชอบเลยสอบเลยไงคะแนนพวกเรามาเหมือนหน้าห้องพวกเราคนนี้แล้วห้องหนึ่งห้องสองห้องสามแล้วไงอีสองนี่จอยาดูนะห้องหนึ่งหัวยาจอยเลยมาจอยาดูนะคนนี้ห้องสี่แล้วครูพระจอยน่ะเปรียดตีผู้หลักผู้ใหญ่ดาเลนเนี่ยครูจอยเลยน่ารอยเงี้ยคันเนกิเฉลี่ยแล้วเฮ้ยมาเกลือน่ะอายุมาเธอรีไทยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเธอไม่เนี่ยครูก็ทลายจีแล้วจอยจู่วันเนี่ยจู่อยู่บางเดือนผู้หลักดูแลเงินเลือดผู้หลักจะรันเนี่ยรอยเงี้ยคุณลูกที่พูดน่ารักจีมันน่ารักจีเจ้าขึ้นแล้วเนี่ยรักจีเลยอย่าติดตีเลยไงวัยรุ่นเลยไงมัธยมเลยไงทาราจีและชิดได้มาปูญญาราศีและมาดากรเนี่ยเจ้านั่งกระจำมือบิดูมาและคุณลูกยังเหน่งอะไรเนี่ยชิดได้กระจำเหื่ออินาสุมยานาสุมยาและน้องอาชีพแบบนี้น่าเหนียงอาชีพแบบเธออาจจะพูดอะไรนะคนนี้จะดูยังนะสจิติจิโรยังนะคนจีและอย่าพูดอะไรคุณลูกอย่าบิสิญญาอะไรเนี่ยดิมาชิดได้ปูโยสาและโยมาจีอันดิมาบิชอบาลอยโยชิดได้ยุ่งเธอบิชอบาอายุโรบิชอบาและนะมาโลจีมาบีเยอร์นี่ลอยอย่างนี้มาโลจีมาบีเยอร์นี่บุหรี่ไฟฟ้าพูดอะไรเยอะดีเลยอามาด้านนี้ปุ๊บปุ๊บหางาแล้วกูรู้ยังไงอย่างเงี้ยถึงไม่เนี่ยกิจกรรมหมู่บ้านพูดอะไรยันน่าลอยอย่างนี้ฟุตบอลพูดอะไรเบน่าคนนี้ฟุตบอลพูดอะไรเบก้าลีดน่ากูรู้ยังบีเบงาเนี่ยทีมเอทีมบีแล้วกูรู้เบทานี่ลอยอย่างนี้น่าหมู่บ้านเฮือพะหมู่บ้านน่าหมู่หนึ่งเนี่ยแข่งหมู่สองเนี่ยแข่งเลยเขาจะยติ้งไงเบน่าคนนี้ยอมมาถ้วยละวันแล้วกดยังไงอย่างเงี้ยน่าแพ้ชนะคนนี้ที่จีมังงาและน้องมาออกกำลังกายเยอะแต่แล้วกูรู้อย่างเอ็งงานเนี่ยน้องมาและดีดีเชื่อบิเคมังเงือดเลยลอยอย่างนี้ชนะน่าคนนี้ที่จีมังงาและชนะคนนี้แพ้คนนี้และยามจะน่าคนนี้และยูหืดน่าแห่ส้มตาลตุกรู้ท้องในจมาและยูมีบุตรคนนี้นี่จังกับแบบพวกเราปูฐานเลยลอยอย่างนี้ปูฐานเนี่ยกูรู้ปลาผู้หลักครูจะน่ากว่านี้ยกขึ้นเนื้อครูปูฐานจะน่ากว่านี้แล้วก็นกแข่งน่าสุดตาเถื่อนเนี่ยเลยจะไม่เอที่ครูจะไม่เอเลยหอบผู้หลักชูในน่าอีเนื้อส้มตาผู้หลักครูเถื่อนเนี่ยบิดจะน่ากว่านี้ละหาบิดแช่พาลอยอยู่อย่างกว่านี้เกมผู้หลักนี่กันที่พวกนักกิจกรรมผู้หลัก ปโลพุล่ะผู้ช่วยพุล่ะในโคโลบีทานในยานาลอยนิวยาพุล่ะเก็บขยะในหมู่บ้านและนักนิยากว่าจะแม่ยันยาขนุนมาเธอยมือเจมุ่มเดและขยะเกอที่มาพูให้ทับิเจกับิเจงาและที่โคโลขยะเฮโจโจโจที่มาสนามฟุตบอลละเฮจุเมลาลาบูมาเอและแน่แน่โคโลกิจกรรมโคจนายาคนดีละหาเชมง่ายยันยาคือจีจังคนนี้ล่ะยมีบูนักคนนี้มุนยจังกาและอดีมาคนนี้ส่งเสริมและรายบินงานในยมีบูดึงอันนี้เดินนะคนนี้และเฮปัวที่มาพูดแค่นะอย่าปุยอบ้าชอบพูดก็รู้เบลีมาและบีเบลีมาและเชื่อผู้รับบุตรและน้องมาทีมนะเบอร์ตัวจีนนะเฮเดินงานรอนะตัวจีนเดินที่งานแผ่นนะคนนี้ตัวสามรองและงานก็ที่งานและนั่นนะฐานะแผ่นนะคนนี้สามรองเฮอะเบตเตอร์และรอยยิ้มถึงไม่ได้ทีมฟุตบอลเจอก็รู้เช่นเมื่อบุตรานะคุณลุยสอนว่าอย่างนี้สอนน่ายอมาจืดว่าสาวสาวน่าก็แข็งอีแล้วผู้สาวคนนี้คุณลุยแข็งอีแล้วคุณลุยอะไรอย่างนี้ถึงไม่แน่กิจการผู้ไรผู้ผู้ละคู่จะน่ากอดยมือแรงไงอย่างนี้ที่ปวดน่ากว่านี้ละใบสีผู้ละกิจกรรมละใบสีผู้ละวาดรูปและผู้ละคุณลุยบิดยาลอยอยู่คุณลุยจะน่ายอมาทัศน์และอายอมาดูและหนุ่มเธอลอยอยู่อายอมาจีจะพังอ่ะเฮและยอมาจืดคุณลุยวางแผนและอะไรอย่างนี้ปหาผู้หลักยานายมาคนนี้เทียเทียชบาชบานนกุลจังล้นกุลเบลล้อเลยจีจังคนนี้เอ๊ะสกามยานาใบแผ่นยุจันแม่และไงไม่เลยกุลไงเอและไงน่ายานาบิคุลเดน่าอยู่นอยาบิคุงานเนงานเนฮกาจิลอยนิวทุมินะกิจกรรมผู้หลักกุลยานาคนนี้ยมือและส่งไงเนี่ยกุลยานาคนนี้ไปอยู่ผู้หลักตัวก็มันหนุนนี่ลอยนิวนี่อภกัตฐานเนกุกาเลกาเลนั่นละฮนาที่จริงพันหนึ่งไงเนี่ยก็พันนี่ก็ได้เนี่ยตุ้ดเนี่ยอายุมาจีอยู่ข้าก็อยู่ข้าคนนี้ข้าอยู่หันอยู่หักรู้เลยเนี่ยนักการเทียนนี่ก็น่าอย่างนี้นะอายุมาคนนี้อายุมาเกมจีเลยคนนี้ก็เนี่ยหุ่นละหุ่นละเบื่อที่นั่นละหุ่นละเบื่ออายุมาอายุมาเบื่อและออกกำลังกายแล้วก็การดูงานลอยเงี้ยหุ่นละคนนี้ยาผู้หลังยุ่ยจียาเนี่ยยาวชงแล้วอาจจะหุ่นละเดินนะยาวชงแล้วคุ้มลอยเงี้ยคนรู้กิจกรรมปุ่นเนี่ยปุ่นเนี่ยบิดยาและง่ายเงี้ยอายุมาคนนี้นึ่งหนึ่งมาชานิลาเช่คนรู้บิดยาลอยเงี้ยลอยเงี้ยก็เนี่ยแต่น้าที่มาโมดูเธออักพ่อกพ่ออักจีนลงงานแล้วพัดันเนี่ยมาเงี้ยกับป้าที่มาหนึ่งมาแล้วน่าเบื่อหัวใจแล้วงานลอยเงี้ยหัวใจและคู่ถึงนะก่อนเนี่ยที่มาเธอเฮเนที่มามาโลและที่มาทาฮาละและเอ๋นะก่อนนี้ลอยนิวและสัจจีผู้ละอย่าชินไอ้ลูกผู้ละเธอมาโลเจียเนี่ยมาเธอเดียโยมามากึมอญาและเจน่าเบียผู้ละเออแอลกอฮอลและคู่เธอมากึมง่ายเนี่ยนึกมาเธอรอนึกนึกสัจจีเลยมากึมง่ายเนี่ยหึมนะก่อนนี้นึกมาเฮจีมากึและง่ายเนี่ยน่าที่มาปอและง่ายเราสับปอและง่ายเราเนี่ยหึนะก่อนนี้มูลีผู้ละมากึมอญาและง่ายเจียเนี่ยมูลีผู้ละรอฟูพีเอ็มเธอเออเฮผู้ละเธอนำมาเออเฮดูเลยเธอรอยเนี่ยน่าอากาศมามือเธอมากึมอญาและงาเจ็บปอดลอยเงี้ยและจีจีผู้ละพุ่มแพ้และเดือเบลาเดือมากือหมอนยาและงาเจือหน้าสับปองานในสับปอน่าที่มาตับและเธอลอยเงี้ยตับน่าเดือสัชงจีงานในสัชงเฮ้ยจีบามากือหมอนยาและงาเจียเงี้ยสัชงเธอลอยเงี้ยโยชูชูจีเรมากือหมอนยาและงาเจียจ้าก็เลยโยจีที่เดือหน้ามากือหมอนยาและงาเจียที่มาตับเธอลอยเงี้ยดูแลหนุ่มเธอหน้าคนนี้ลอยเงี้ยอายุมากฉันนี่ไปอยู่ในลาและจิตใจอยู่ในลาเธอมากือหมอนงาเจียเนี่ยสมองเดินน่ารอเล่นหนุ่มเธอรออยู่เล่นหนุ่มเธอน่ามือถือผู้หลักเลยอยู่กับเล่นแบบหูทันนิกาและงาเจียน่าหนุ่มหนุ่มชาเธอมากือและงาเจียเนี่ยเธอรอเธอหน้าดูสมองเล่นหนุ่มเธองาใหญ่เนี่ยน่าที่มาเออกับพ่อและงาลอยอยู่กับพ่อเธอเขาจะจ้างเออกับพ่อเธอหน้ากึ่งจิมากือหมอนยาหน้าสับพี่มากือหมอนยาและงาเจียเนี่ยสับพี่มากือหมอนยาและยี่สิบพี่มากือหมอนยาและกาแฟผู้หลามากือหมอนยาและจีบายมากือหมอนยาและงาเจียเนี่ยและสัจจีเนี่ยลูผู้หลาลูเธออยากเชื่อมากือหมอนยาและงาเจียกับพ่อเธอลอยเงี้ยบ่าวเธอหน้าลอยเงี้ยบ่าวกึ่งจีมากือหมอนยาหน้าอาชนเอออาหารเป็นลูกและเธอชุดจ่าเธอช่วยเอาไว้มากือหมอนยาและงาเจียบ่าวเธอรอบ่าวพอมาเธอลอยเงี้ยและให้เบอร์เกอร์ผู้หลาเธอมากือหมอนยาและงาเจียเชื่อเนื้อผู้หลักเออแล้วมาบีย้อยเนื้อเธอเออมากึ่งหมอนยาแล้วไงเจียเนี่ยน่ากัดดูเธอแล้วที่มาใช้อยู่เธอแล้วใช้อยู่เธอเออน้ำอารมณ์มากึ่งหมอนยาแล้วไงเจียกัดดูเธอน้ำอารมณ์เธอดีชื่นเล่มไงเนี่ยน้ำอารมณ์ด้วยน่าที่มากัดดูชื่นเล่มดูก่อนไหมกาแฟเออมากึ่งแล้วไงเจียคุณเนื้อผู้หลักอยู่ตาดองเธอมากึ่งแล้วไงเจียกัดดูเธอแล้วเนี่ยคือน่าคนนี้กัดดูพองไงเนี่ยเธอไม่แน่ที่มาเออมาดูเธอ ก็ไปพัดดุมเนสบุเนดูจิงอะไรเนี่ยฮึจิมะเกอแล้วลอยเนี่ยอาจจะกึมอย่างนั้นที่มาโมดูถึงนั่นคนนี้จู่พูดอะไรเนี่ยจู่พูดอะไรทุ่นในจู่ยาดูแลงอะไรเนี่ยยนน้องขอโตยมือแม่จีติปวนาคนนี้สมุนไพรพูดอะไรโตถึงลอยเนี่ยติปวนาคนนี้จะจู่พูดอะไรแล้วบอกพูดละแล้วโอ้อาป่าที่ลอยเงี้ยแล้วจะล้อในโดที่จีแล้วที่กลุ่มมาโดขึ้นนี่ลอยเงี้ยอากุจียังอากุจีแล้วจะจู่พูดละเด็กเบ็ดแล้วในโดแล้วพูดไปจู่คนนี้ที่มาอุ้ยจังนะโดมาจังนะคนนี้อุ้ยจังก็ยาทางานเนี่ยพูดไปจู่มาจังไงยามลอยเงี้ยจังไงยามนะคนนี้เด็กเบ็ดแล้วในจ้าในโดก็ยมือแล้วไงเงี้ยอุ้ยจ้าเงี้ยที่น่าจื้อจื้อดันเนี่ยมากรุดโดเนี่ยสมุนไพรแล้วกรุดยาที่ลอยเงี้ยตัวคนนี้สูงก็ไปให้เอล่าที่น่าคนนี้ที่มาโมดูหจีมาลูเล่บุปาทำเย่งาจีครูเอป้าเนี่ยมาเย็นยูยูสละหัวน้าคนนี้ลอยเย็นยูน้าคนนี้เฮ้ยวันเสาร์มีลอยเย็นยูเล่จางอันถ้าผู้ละโดยจางอันถ้าผู้ละพอดันเนี่ยมาเย็นยู
0: โอ้ยมึงไปดันไหนจะดูละค่ะค่ะก็ย่อดันไหนจะนี่เปล่าพกคืออะ但那但那姐的啦，看看个哦，但那是那边啊不苦个，但那别的啦看面个，但那是那也啦不苦了，有人种不了嘞。一会儿你要看个呢嘞，平面看了看上头往个见面嘞。你瞧瞧俺家女儿哎，嘞，对吧？那挺用出来讲，对吧？那挺用出来讲啊，嘞，对吧？挺用嘛，做不了个，就把这做了，俺们兄弟咯，嘞，或者，或者也也嘛，我的个命嘞，就把这做了，俺兄弟拍，或者也也你陪我娃拍，对吧？那挺用做要来讲哎，嘞，哎，老爷讲啊。但那就拉卡卡个呀，有
2: 你
0: 啊，
2: 这边就忙哦。
0: 啊，平米也卡拉卡上，主要上几多万个钱嘞？平米也卡拉卡上，我们有几十亿，也下一步也下开忙了。这路还白，那也不等个嘞。都还没吃，我们呆呆把钱啊啊，然后呢，都还没吃，呆啊呢，用着别要呢，用着要我们怕别呢，哦嘞，都落来有钱呐，我培训都下一步了，你话培训来下一步了，我培训都想啊，你话培训来下，都培训好罗顿啊，都培马比较嘛，你我都想好的啊，都嘛你，那媒体报价的看，什么报什么我平常来买家，来媒体报价的看下拉面，来我培训都在拉个嘞。你话培训来呀？培训是从头下，俺爹在从龙龙家家一嘛，来从龙龙家家，哦来，那咱来这家家里来，土路问呐，咱那你爱怎么去？咱那买面么干，买爱面么洗了呀？来，洗了这话，咱听话的没出的嘛都，然后关键的嘛都来，我培训是想啊，你话培训来下都下去啊，这个呀。石头街的都都来要啊！来，石头街的都都来要啊！来，哦来，石头街的都都啊，上海俺西开俺上老百姓做西菜来，俺不上七个走地俺个拉面来，俺不上七个俺手么看家是大米又没弄的来也对俺的。
3: 对，你那个
0: 哦，这你那大嘛这，或者下油嘛这。
4: 你怎么当那个买票？
0: 都外面嘞，我都去弄把个一脑面，我看过来面嘞，我看了汤嘛个呀嘞，也白乎
2: 嘞，
0: 有话下下过来面嘞，有话就下边看么子啊嘞。我也家伙也到嘞，明儿看秋季的带嘞，我不就买有话闹嘞，今天我买，今天吃羊肉，羊肉买熊块。那这吃这下这下能收么巧嘞？因老嘛有还有快这下能有还有南面嘞？因么老么在因靠家么个嘛嘞？这咱这个俺个当不当啦？都咱这个俺是个必须是家么个呀嘞？
2: 老爱老嘞！
0: 这啥啥因那都来嘞？都啥啥不能都来嘞？俺前么人家要咱吃票人家嘞？俺是马铺铺么？再要咱俺马铺个还么个嘞？你嘞？ mà sụp lên như thùng ma chỉ là hóa là cho mà sụp mía lên mà chỉ sụp bôi mà sụp bôi mẹ má yêu mưa lên mà già lên mà chỉ sụp bôi mà sụp bôi mẹ má yêu mưa lên chỉ lo nó mía vậy lo đã đông sẽ đã làm
2: thế
0: sụp bôi mình nên lo ấy chỉ làm khám mà già lên à đồng hóa đây đây ờ lên mà chỉ sụp bôi mà sụp bôi mẹ má yêu mưa lên mà chỉ mà sụp lên như thùng ma chỉ là hóa là cho mà sụp chỉ là hóa là cho sụp lên cái lo nè不需要也起来搬家，先拿边老边阿姨来。不需要也起来搬家，先拿边弄么子。别说就能啊，别说就能要来养个，就那么个子就苦了嘛。看起那么个子就苦了，看咱们几倒霉手，这啥啥也难倒，倒啥啥不难倒。我们这活也倒霉，看就急的的。啊，看那来个包一包就个有，咱们几多年你咱们手，这个有东这个农民嘛，有东么子，要咱们买的多，我个农民买的都嘛有。格朗米嘛在哪个要咱们嘛在哪个这个婆姐不我倒不需要卡我就拿来去苦大吉萨卡不拉里弄来米有得来没有那欧路也当不能啊那的哦来咱们没激动啊没修的啥啥也能都都啥啥不能对哦来这你要苦了的这从此要有啊大的这从来的中心过来米的车多那就啊得了哦来咱们几多么熟你就给婆姐我打不熟别那么吃就娘娘是苦大吉萨就娘娘是苦大吉萨别那么吃了要么那要靠家嘛这嘞这要吃我们当他们那都要吃我们是个不是时间嘛那你来吃摩托的多家买呀你来哎好呢人家嘛人家嘛穿了他脱了弄人家就留了呀你有啊拿路了都大家没了呀你吃摩托的有啊那我来跟人比较这么少啊跟他叫一句好呢那还是带你都大家买呀你啊了要么了要靠老二家吃摩托的提交一妈怕鸡没吃摩托干嘛的吃摩托那都一马喝了牛摩托那个叫马喝了哎他们不能吃摩托那这个子都能通知咱们咱们来等本来吃摩托个一个呢他们呢不能吃摩托那这个子都能通不个吃摩托都一马喝我这次啤酒那他个子咱们能讲不个这可以买个那么细可别要个那种苹果个可别要吃苹果的老面来可可多么那种青果个可可多么吃苹果的老面来妈呀来我去看苹果我去看那么个哎那么细啊那可是来到这么多漂亮的都有那有么多漂亮的个叫那拉嘛来这么多漂亮的那不来个可这么叫一都有那看不着有么多漂亮的叫那不来个看有么叫个叫那看不着面来什么都拍了来下去要买别家叫嘛嘞什么都拍了来下去要买别家叫不来个啊看什么地包了来下去要买别家啊来下去要买别家叫他们家面来是他们有没弄了哎鸡嘛妈妈面给那里不要个面
2: 不要个
1: 你这不能鸡母呢好家家一那家的个
2: 好家的户
1: 好家的户个高楼一那你不能跟
0: 那你看他们弄那哦叫啊出出哈的啊我告诉你你看他们你看马浪了也看他几页呢也看马浪了这么多的人啊在山下也那都那红马就是那红红就那都了你那在鸡毛来那红马红就那跑乌了就在这么多的
2: 那红花也比得啊红
0: 花就那都
2: 了红花也比得啊
0: 我学个的啊是啥来的
1: 俄罗斯个巴掌他那边那哈达过年了也牛哎呀你过年那表都了也牛哎你说了那过年哎呀鸡个拉面个巴哈杰拉和那过年来晒一个来边那嘛也牛就看嘛过年晒一铺了东塔来面晒一铺多铺多边那哈嘛那过年你说了那有个那个人嘛也牛哎呀家呢也拉那乌拉跟的咕噜就打那拉罗也牛牛说那个过年跟人和妈都他妈。
3: 手机耶！
2: 手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机！手机

ราลอนอะมะมะโลเมชีมีพอโลอะเพียงเอมีนาโคมาคาราชัยยอเลลอยา ราญาเออะมะมะโลนอเทอุปอเพียงอุปิวาโคมาคาจือ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรุงเทพมหานครดำเนิน7มาตรการรับมืออุทกภัยเน้นดูแลประชาชนและเร่งระบายน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความ

0: ไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: กรุงเทพมหานครดำเนิน7มาตรการรับมืออุทกภัยเน้นดูแลประชาชนและเร่งระบายน้ำพร้อมเตรียมประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั่วกรุงเทพมหานคร
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์อุทกภัยร่วมกับ50สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับเร่งดูแลประชาชนและบูรณาการการทำงานเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมมอบหมาย7มาตรการสำคัญได้แก่เตรียมประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนเร่งสำรวจและดูแลผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางจัดตั้งศูนย์พักพิงและจุดจอดรถชั่วคราวพร้อมจัดอาหารและน้ำดื่มให้เพียงพอนอกจากนี้ให้เร่งจัดสรรกระสอบทรายในจุดเสี่ยงดูแลการจราจรและจัดยานพาหนะช่วยเหลือประชาชนเร่งระบายน้ำและทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดรวมถึงบูรณาการข้อมูลและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องประชาชนที่พบปัญหาน้ำท่วมขังแจ้งผ่านแท็กซี่ฟองดูหรือสายด่วนกรุงเทพมหานคร1555ส่วนกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโทร1669จุฬามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: อุดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
3: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กำลังกายกลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มติดบ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
7: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเท่าก
8: ็ดับบูแวปักยอโพเนื้อเมบาสะสู้อ่อนเมื่ออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่อ่อมมาอ่อจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 068เมตเมบา092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แท้อีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบว่ากะลือปว่ากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดึกแก็บโผล่และติเลื่อนนกห
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อหนอ

0: No, the Omichope Dopuve, Mura Patti, Pupi, Romo, Seco, Prado, Canadapo, Pacua, Dota Pope, Bracilu, Bracanoco, Rano, Da Chiriton Muroco, Quinari, Letilu, Anaritici, Heto Colosa, Pelleta Lotatle, So, Votho, Chiang Mai, Tetonia E. Vitiukalilo, Cotte, Veki, Me, Emtokot Holikazan, Nichiku Kilohert, Samangan, Prachasampan Tisan, Grompachasampan, No, Ya, DJ Summer.เวจอสปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยตุ๊กกอดับแวซิโซโดมื้อคืนนี้ตาแต่นิยายแกเลวันหยุดราชการบัญชาเจอแฮตุ๊กกอดับแวซิโซโดดินาโคในให้เฮเฮบาลอซาไลค์แชร์นตากันแล้วกว่าดับการที่ซอลเฟซบุ๊กกับปูมิเก TikTok กับปูมิเกไลค์แชร์ตุ๊ดตุ๊โจกวยลาตะกะโตนบาซาตุ๊ดตุ๊โจลอซาดยาตมีเกจากเกเคโดกนาตาสกิควาแต่มีเกจากเกดะตุ๊ดตุ๊โจลอซาเซนอตาสวีแล้วจะแปลคือปือพ่อแบบพ่ออัตุขมขอดเปลี่ยนในเมวดาเลเวจเออัตาสวีนี่หรอชุมชนกะเรียงกิมแม่อัตาสวีอัมมีเลอร์แคอินโอเพลนแกปากันยอเพลเข้ามาเลยนอแคอินโอเพลเมลีนอตาสวีอัมมีเลอร์แคอินโอเพลปากันยอโพก็กะตาตินิยาอีตาพิตามาเลโกถอเพลเวกิแม่ดูสวอลเลอร์อำเภอสันทรายนอชุมชนกะเรียงกิมแม่นี่หรอปลาทลาตาคู่ตาพ่อบาคาคือเลยชอช่วยเฮมเมอร์เลยปากันยอพลเลตุกกอลซาโอเดอร์ปลาสุพิซันยอลซาบาคาคือเลยอือตะซักบีซาเชอร์ปากก็ดามินิคอนเสิร์ตเนาะข้อข้อเดอร์ปลาพ่อตาออตาอเนาะพ่อเมพ่อทีแกออกแกออดาดิซอลเลยปากันยอตาออตาอจัดถอนเลยมุกอคอลี่เนาะจัดถอนเลยแค่นี้ในตาพี่ตามาอูทอลี่และตัวเวดาเลิกแค่มุนนาคอเลยตาขี้เนาะและตีเลยตาขี้นี่หรอเดอร์เนตากาเลยเมบาซาเลฮากวาดอดาเลเซจิยาจิกเลจิเนาะปราละมีฮุสาพลาดิซอลเลปาเกยูทูบเบอร์เมเกปาเกนักครีเอเตอร์เมเกเลเวดารัตลาเนาะเดอาเวรคานิบาคือเลปาติทลามอตอเฮมเลปรากัญญาโพเลตุกกลอซาออกกำลังกายเนาะดิซอลเลปาก็อุดตะคุตะพอปรลอซาสคลาสโกมอตอจานิเนาะเลเฮกิเฮบาลอซาเซเนาะแพลตลอตัดและอำเภอสันทรายอับบุลซาเดจอปากกอดาเลวัดเมืองขอนคลือคีเนาะวัดเมืองขอนคลือคีเนาะเดอบาคาคือเลประกันสังคมชิแกมีวดาเลือกรอเลือกรอเนี่ยตือเลอมือนิมือซอเลปลาเลอปากกอดาสั่วเมื่อประกันสังคมก็กะเนาะปากกอดาเลผู้ประกันตนเนาะไม่มีเลจอเตกว่าปากกอดาผู้ประกันตนมีวดาปลาเลมาประกันสังคมก็กันเอแต่เชื่อก็ต่อตือรีป้าเห็นเควดิสตอลเลนก็บัตรแลกคืดเธอเนี่ยนอนก็บัตรแลกคืดเธอตอนนี้การเลิกเกิดให้แก้ทอคนน่ะมีวดาเลยปะก็เลยบอร์ดประกันสังคมมีวดาอ่ะเกิดแฮกกว่าแชร์นิดโหลดในเจดิสตอลเลนในเชิญอยู่เลยประกันสังคมอ่ะปูนี่เนาะบัตรก็คือเลิกกันนี่แหละบัตรเต้ระดิเนี่ย
1: ก็พูด
0: อาจเซลล์วิธียั่วเปื่อยพ่อมือนะตู้มาเกล่าอ่ะกุ๊กวิเอี่ยจะพ่อมือจะมาดาบักก็คือเลือกประกันสังคมเนาะประกันสังคมเดอเตวดาวันที่27มีวดาเลือกรอเนาะเลือกรอจัดถอนเลือกคนนารีและที่เลือกลุยนารีเนาะนตากาเลือกดิซอประกันสังคมโอเซทผ่านในเดือนแรกกว่าในมีนิสาเซเลือกเว็บไซต์ดิซอเลือกประกันสังคมอัตราในและเช็คกว่าในมีนิสานบัตรและเลือกตั้งเพื่อแหละตลอดการเลือกตั้งตุบลอยายเกตาลาโลโดเนื้อคือเธอทอนในตาโคตานาเลอร์ปลาเกลกิโลเกลกิเจกว่าแชทโลกว่าแชทเจมเซเดอร์เกเดนเต่ามูอาเกเดเลอร์ดิโซเลอร์อากว่าแชทนั่นเต่ามูปะก็เลยสวัสดิการตาจากนี้เนาะตาโตจะมาเจอตาบาคือเรื่องประกันสังคมโตจะมาเจอแต่เดอร์อากือเกทอเซเจเนาะดินาคูเนี่ยเกตาเชื่อต่อละโลโดการเลือกชุลามีชุลาสาภาคกับชอดอปะก็ได้เลยลงทะเบียนวิลีเดินแลกกว่าแล้วกว่าแลกเกวลาเลอร์นมีนิสันเลขแต่เราเดินเลขบัตรประจำตัวประชาชนขอข้อในตอนนี้แกแฮปปี้ถอนเลือกตลอดตัดเลอร์นาฬิกาเดินก็บัตรแลเลือกตั้งเพื่อเลือกตลอดเนาะในคาเดินแฮปบอบบ้าคือดอปปี้แวร์ประชาการเลือกเนี่ยชุลามีชุลาสาบะฉันหนังหุ่นตะขึ้นจอดได้ถี่แต่ไม่ได้เลือกกันนี่เล็กกว่าเสียเจ๊เนาะนี่เล็กกว่าเรากว่าและติดเราเลือกประกันสังคมเลือกเว็บไซต์เลือกประกันสังคมและเช็คกว่าหนึ่งมีเน็ตเน็ตลงทะเบียนอะไรบ้างเนาะนี่และเช็คกว่าเรากว่าหนึ่งมีโอจ่าเล่นก็บัตรและเลือกตั้งหนังหุ่นแต่ก็จอดเตวดาความมีโอกระการเลือกประกันสังคมโอเนี่ยมาจากเลือกอากุ้ยรอคือนานเลือกตลอดตัดเลยไม่อุจจิรนุอุระแล้วไม่ได้เสียบาทแหละแต่บาทเรามีบาทประชาการเลือกดิซอลและชุดรอผ้ามีศาสตร์เลือกผู้ขี่เนี่ยจะช่วยหมดแล้วในมูเน่กินย้อนหนึ่งเนาะดิซอลเลือกกันแล้วเลือกตั้งเนาะเฮบบะคือดับเบิลเวดี กว่าคิดเอาเลยแต่ก็จอบาก็คือเรื่องมุขขดจูดอหรือมุขขดจูก็คือเวกิเมเนจอาจูเจบัญชาจูจการเจอาจูโดไปเลยปะหล่อจูโดเลือดดูสวอปเฮลเวบอกก็หนอดิโซเลดูสวอลเลกรุงเทพและปริมณฑลหนอจูโดแล้วโดจูตาบาลและบัตติลาซาขินีลีดาขินีลีน่าจูโดลีน่าจะจอดเอาบ้างคันนี้กะจะจอดเอาเนาะแค่เนาะขอบมาเลยมาเกะแค่นี้ที่สุดลุยทอลีหนอเลเวบอกก็ในตัวเลือดตัดแลตาเกียนตาโอ้ก็ตอนเลยช่วยมอตอตึมอตอกันล้อจือเบอร์ดิซอเลเบอร์มอตอกันช่วยในโอเจาะตลอดตัดเล็บบาดตออืมอีกคันเนบักคือเลือดตัดจุดตัดล้อร้านนักเกชเดอร์มหาชาคอนีตัดเชือกต่อเลือดเจเฮตเตอร์ในดับเวเฮตโตโดตัวโจยาดลื้อละกะเอาเลือดวิบกอเตอร์ดำขดจุไรเวจ่อเวจ่อดีเจเวเลือดวิบกอดำขดจุรัดไรนะครับตัวจอดทบานิบตัวลื้อละนี่เลี้ยเทวดาดีเนเจเตอร์ดิสอลกรมอุตุนิยมวิทยาพัฒน์กว่ากับดิสอกเตวดาบักข้อกว่ากับเกวบักข้อขึ้นหน้าแต่ก็จอดไม่ใช่ไม่บาดกว่าช่วยเราต่อมือเกะช็อตตอนแรกดิสอลเห็นเมื่อเล่นปูแผลตาเออตาซอจะนี่เนาะบัชามีปูปลาก็ลืมปลาก็ย้อนช็อตตอนแรกต่อมวนตาเกิดคลื่นกับการคลื่นบาตัวรบาจิบาแค่นี้เล่มุดเล่บัวโคลวีบอกก่อนในตึมลื่นแล้วต่อที่สื่อทอดละบักการต้นหนิดและพิษนามาตาและทศเสือบ้าเนาะบ้าอุเลหล่อมีหลอกแกดิสอลงาเวดาก็คอดบักคอเลปาโตจะมาเจอกันนั่นหมายเลปาแกปาเปเวพะเลเวบกอนี่เนาะบักคอเลผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่ากทมเนาะบักคอเลผู้ว่ากทมเจาะชัดชาติสิทธิพันธ์เดปราบพระราตักขึ้นเจาะลิเจแต่เวลาตัดบลอนยาอีเวบกอนี่ที่โดทอที่สลือทอลื้อละต่อสุปกาเตอร์เนาะดินแนวโคเน่ประสิทธิ์พกพกแค่นี้โตก่อนเลยตัดหน้าตัดรีบักค่ะคือแล้วตาและตาเกมอีกเกตาและพิตามาตาคืออตาอตาอ่อนตาตาฮัทอฮัทลอเซนผ่านนี่เดอไม่เมลเวบอกกอดิสเลอร์อาโอเลอร์เจาะชัดชาติอาจิปูนี่เนาะประกอบเลยผู้ว่ากทมนี่เดอคือเมื่อละกุลิกุจรแลดอทคลีเนาะดอทคลีวีเชื่อตาอตาอ่อนตาและฮาโอประเลอโอเลเดือพูนตาคือทอคือลอเดเซบะก็บาโตเจลัดเคลก็เติมบาคือเลเมลทีตาเสด็จผ่านนี่แกตาละโลดอีกคันเนจอชัดชาติสิทธิพันธ์เตวดาเลยบักคือเลและโตจะมาเจอกับเสด็จผ่านนี่เสร็จเลยเนาะอาจจะเวดาดีนี่อ่ะเดี๋ยวไปเห็นกันเห็นบ้างและติเลอร์ปื้อพ่อแม่พ่อก่อก่อการเราชอบแบบดูสุวรรณเวบอกก่อเนาะดับเบิ้ลเคยดกนาตาสวีเลอร์แม่ลอยอัตตาเนาะตาสวีแม่ลอยตาเดือดบลื้อและผลงานดีแนวคนนี้จะชั่วโมงจะก็แปลกนะบักก็คือเลยปะก้อยดาปะเฮกีเห็บบ้าหลอซานี่หรอแต่เชื่อก็ต่อเลยที่โดกว่าคาเดอร์ปะโดปะปราทุกกว่าก็พาไปจีบะเนาะก็น่าสกอร์กว่าเนาะแม่ลอยแต่สวีมีเลอส่งใจเนาะส่งใจอาคอมอยู่เลอเฮกีเห็บบ้าและติเลอปะโตก็แต่หน้าตัดลีเลอที่โดกว่าตาก็กะอากรในหรอ

ก็เตอลิ้นเนาะตาสวิเลดับแวเคกันหนาในเราอุดีจะดื้อละกาเลอร์ก็เด็กก็เมาดีดิซอลเลอร์เคโดกันหนาสระตือโพอาตาสวิเมเกเนาะแล้วก็เคยลอกาโอเดียเนาะโมโอแพลตาสวิมีเลโมโอแพลดับแวลเลอร์อำเภอแม่วางเคกันหนาเวดาเมเกเนาะดินาโคเนจิบจิบโพพระกันยอโพก็การเลยแฮตุกกอลซาแพ้เลยตลอดตัดและเรดิโอไทยแลนด์เชียงใหม่แต่ตอนใหญ่เนาะก็มือนี้เหรอก็มือเชียร์ก็ฮาร์ดเชื่อต่อมือก็คอนเอควินารีและติเลอันนารีแต่ชีมือฮาร์ลอปาเดลคุนารีและติเลนุยนารีนั่นตากันเลยแต่แฮฟอลโลแต่แฮติดตามแต่แฮทีบายามักแค่นักขอบาไม่แฮทีบาลีเดอร์จัดถอดแค่นี้และส่วนมียาปาเดอร์นอบาสก็ตลอดตัดและแต่ตอนใหญ่เนาะตาสอดตาแซเลอะเก็บปุ๊บปักกันหรือปักกันยอกว่าเอตะหมกกันหนาซาเลอปัตเตตาเลเรดิโอปูชมโมทอแฮติเลเจาะดีเจสปิเนาะดีเจเสมอเฉลิมสิริวงชัยสวทเชียงใหม่แต่ตอนใหญ่เนาะและกิดอลเลตัสักวีเราเจอดีโซเลดับแวกเฮกันหนานี่เราสระตือโพอัตสวีจะก็แปลบาก็คือเลซูเมตโลเนาะซูเมตโลเอตัสวีซูเมตโลตะใครแหลกกันหนาสุดก็ได้กว่าเนาะเขาก็เดอตัสวีเลโมโอแพลโมแพลเนาะ

กระเตอร์ลีนอตาสวีและโมโอแพลนอปกว่าและตากระจอดิสโซเลอร์มุขดจวนตาเดอร์ทีสลือทอนตาบัตที่บัตโตเดอตันและตาเกปะเตาม่วนตาและเวบอกบัตที่บัตโตมุนนอล่ะนอเดอร์ตาเสริภัยเนี้ยขอที่คอโลเนปกโกเลอดิโซเกเลตาจูตาลอปกโกเลธรรมชาติเนาะธรรมชาติในมีเวดาตาและแฮปเปอร์ทอนดิโซเลอร์เกตาอุทอมมีทอเวดาอันนอกก่อนเลอปกบัตตุลอเนาะปกบัตตุลอตาเตนีเตนีเตลาตลาชอตอแลซักเวกึกเวบาคาคาแฮปเปอร์ดอบัตสิญาลอบัสบาเนาะตาเสดพานิบากาเตดาโอซาโอเลกเจโคกลุตลาเดทีบานเนาะแคนอคบาอันอกอนเกตาเลปกบัตตุกอเนาะปกบัตตุกอบาชาชิซิชิมอเลติสิญาจิบาเนาะเลตาชกตอเกฮตุจานิลอเนาะบาชาตาเกเสดพานิอูทอเวดาเซกอตอเลคุลเวปูนาเกเจโคกลุตลานาเกอุทธรณ์ดาเซปัตสิญญาบะแล้วก็อุทธรณ์พิเลตอนแรกมีวดาปะก็เลธรรมชาติดิโซเลอาเฮปุทธรณ์เวเลบาคาคือเลกลิสอกอเนาะบาคาคือเลที่ก่อชอตอลยาซาเลดาเวตโจติโจติโจติมือดนีเนมือดนีเนนีปะก็เลที่หลอกก่อเชิญตาดิโซเลหนีเลือดลันเลือดตาเนี่ยอ้าโอเจเนาะดิเนเจตาโอมูเนดิเนเจเราแฮอุเพลเนาะแต่ก็มีเนาะแฮอุเพลทอมือดนีเดอบาซิโจบาลอมมาเดอธรรมชาติดิเนเจเลทีละกอพัดโดนอะไรก็จะเบียใหญ่เนาะดิโซเลอันหนีเลือดตาเนี่ยโอเจบาชาต้องมีดิพิเลวจอยบาเนาะโอดิพาสีดีอีคาร์ปัตเตเวดาไม่พิสูจน์เซเนาะพิสูจน์มากกว่าเลวิทยาศาสตร์เนาะบาคาคือเลตาโกตาลอตาจวนตาเตนีเตนีอาทอดิเลติจัลเลเดออาเกตเวธรรมชาติเลปกบัตตุลอปกบัตโตกอและสวมัญญาปาเนาะบาชาชิซิแลและปกเนโตกอดินเนละหรอเนาะเดอตาเชื่อต่อโอเกเลตปอซิเลตปกบัตลอพาลอซาดดอกึดิกมาอุราเนาะตาซาวิเลซาฮากอดาปูแวกเคดกนาเวดาตบลือลากาดอคอคอดอเลตาซาวิเลบาโยจอเนาะตาซาวิเลตาแลตาซาวิลอลเลอูเดมาเรสเซวาเนาะเตนิญาอีจะก็ผักเกก็เด็กก็มาเนาะเนาะเฮกิโตกอลาซันเลคเฮมาฮะเลกนากิเลตาซาวิบาโยจอตะเพลคอคอนิบลอนเอกเลเลหรือเลทาพัตติเคลบืออะอือลืมมาทาเนาะอ่ะเดบักก็คือเปเตบักก็คือตาจูตาลอธรรมชาติเสรีภาพเนสัวเมื่อเตามูเลเตนีเตนีเตซอร์ซอลาเกกเตเพเลบมาเซบาลีเนาะตาชั่วโมอาอาตบาชั่วโมบาเนาะตาเสรีภาพเนบักก็เลธรรมชาติเอให้เปื้อทอชิสิชิหมอตะสิญญาจิบาไม่เปื้อทอเดบักก็บาโตกอดิเนละเนาะตาบลือก็กันเนาะ

นักเกะเดือดรำเวดกูลากาพอลูกเอาพอลูกขี้โกกินยันสหภาตาบนรัศดามุหัวโคชปลาสาปลาเลยาเตพื้นเจลสะพันให้เจบุโอลเดวีตลาจิราสดอบัต

อาทิตย์เกล้าสาลอประพูเอปรามาแห่วลิขีมันเนื้อปลาเนื้อเมื่อเพื่อลอนเนื้อสาเจมาอุตากว่าต้องแค่ตบลอตลอชอสุรพลเม

สิผ่านเด็ดนี่ไม่แลเพแลเตบะคือไม่เตสิเฮลาทอปลาลดอาเจเมื่อเสนาตรอกคมิน

พระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปรับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบ

0: ได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
1: ่อร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดกำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์น้ำและปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
3: นางสาวลลิตาเพลิดพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยนายเกษตรไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยสนับสนุนพื้นที่รวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนทันทีเมื่อพบความเสี่ยงเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้จากข้อมูลของปภ.ในช่วงวันที่16กันยายนจนถึงวันนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสะสม36จังหวัด143อำเภอ506ตำบล1966หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 33,302 ครัวเรือน 12,957 คนและกรุงเทพมหานคร22เขต66จุดโดยขณะนี้ได้กำชับให้ปภ.และศูนย์ปภ.เขตติดตามพื้นที่ที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันทีรวมถึงประสานจังหวัดอย่างใกล้ชิดและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: เมื่อเวลา 9:22 นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์โดยระบุว่ากรุงเทพมหานครแจ้งเตือนระดับน้ำในคลองอยู่ในระดับวิกฤตและมีแนวโน้มสูงขึ้นขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการจราจรพร้อมตรวจสอบเส้นทางและการเดินทางก่อนออกจากที่พักหากต้องการขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่หรือ DDPM เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งปิดการเดินรถช่วงสถานีสระแก้วถึงสถานีวัฒนานครชั่วคราวหลังเกิดฝนตกหนักจนน้ำท่วมสันรางสูงกว่า7เซนติเมตรการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสระแก้วส่งผลให้น้ำท่วมสันรางบริเวณระหว่างสถานีสระแก้วถึงสถานีวัฒนานครระดับน้ำสูงประมาณ7เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้การรถไฟแห่งประเทศไทยต้องประกาศปิดทางช่วงดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางโดยยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาได้เข้าตรวจสอบสภาพทางและเร่งติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดหากระดับน้ำลดลงและทางมีความปลอดภัยจะรีบเปิดการเดินรถตามปกติทันทีผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์1690ตลอด24ชั่วโมงหรือตรวจสอบสถานะผ่านเว็บไซต์ของการรถไฟกองเรือน้ำพองจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่สระบุรีปราจีนบุรีเร่งช่วยเหลือและอพยพผู้ประสบอุทกภัยตลอด24ชั่วโมง
4: ทีมปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำกองเรือน้ำพองจากจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในหลายพื้นที่ของภูมิภาคล่าสุดทีมกองเรือน้ำพองได้เคลื่อนกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์กู้ภัยครบชุดเข้าปฏิบัติการลุยน้ำท่วมขังเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านตั้งแต่ในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีก่อนจะรับภารกิจต่อเนื่องเคลื่อนย้ายกำลังเข้าสนับสนุนการช่วยเหลือในพื้นที่บ้านวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงที่ได้รับอิทธิพลจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วจันจิรางามนุรักษ์สวท.ขอนแก่นรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกรัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซอง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
8: ังหัวชื่นลัว
9: ยอชายอต้องมือ
10: ลองเพ่งเป็น
7: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
11: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซะตะผัดโดผัดชิหล่อซะบา
12: ที่วิจอบหยอกพะโล
13: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
7: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียน และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579
1: อันเมื่อลูกจุกไหลไฟสีเมื่อล่มกว่าบอกกำลังนั่นเป็นลองอ่องเปย์

0: ไม่ซุ้มค่าไม่ซุ้มพี่น้องผู้ยินถ่อมเสียงใต้ตั้งเสียงกูก็กูเกิลค่ะทบกันเนื้อตอนการภาษาความใต้ที่ห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ AM 147ทอกิลาเฮิร์สค่ะตอนต่อในวันเมื่อในถึงมาในวันเสาร์อยู่ร่วมกันที่ห้องปล่อยเสียงเก่งใหม่ค่ะยาม10ถึง11มองเลยค่ะออกวงวางในพี่น้องเขายังถูกรีเวลฟังนำชมนำน้องกันอยู่ค่ะนะเมื่อในก็หางเฮียนไปเพลงความปั่นเก่าฝักตอนเรียนจุดถึงอยู่ค่ะสุดคำค่ะ
1: ว่าก็ยังเล่าเชียงความเลียนนัดใจว่าเมาพี่เปลี่ยนนามี

0: อยู่ในตอนการความกับถูกนี่ค่ะคำนำให้ต้องตาว่าสังให้ต้องความคำนำใจใหญ่เฮือไปตั้งเกือหลีเกาะข่าวจ้ากาสิบวันข่าวหลีไปตั้นผักข่าวเมืองไก่เลียบคึกอ่ำป้อลึกลงหลังข่าวเมืองไก่เลียบเจอหันเกออ่ำกาหือข่าวตั้งยาวอย่าเอาเน็ตคองเตเป็ดอย่าเซร้ายข่าวยามกาหงห้างอย่าปันพังเป่าลิบข่าวเหตุการณ์อ่ำลีนั่งอุบแขกเปิ้นแสกแหลกอ่ำลีหยุ่มลูกยิงในค่ะฝากให้ปันพี่น้องเขาเป็นความกับถูกในวันเมื่อในค่ะ
1: อย่ามาดันมานะทำดีไรลืมเจ็บทั้งนะ

0: กกิลเฮิร์ตค่ะอย่าลืมปั่นแห้งค่ะนะ
1: ถอมด้วยความกับถูกกันค่ะโคลีโคปานาโคจ้าโคปาหลังโคไลเจ็ดสิกเฮ็ดยางเหลียวอ่ำไหลโคล้อยล้อยขันกาโคอาปากขันป้อโคฮักอ่ำเอาไม่ไก่ปีตายเอาน่องเตี้ยนโคขวางเหมือนปัญญาซอกลายป่าหือหันก้นโคสร้างพ่อป้อเผอป้ายตอหลอกมันเงือโคสร้างพ่ออ่ำหรือป้ายตอหลอกโคลายโคเพอย่านุ่งเข้าปังจ้าก้นกว่าก้าอย่าพันแพ้ผู้หญิงไหนค่ะในก็เจอเตะค่ะป้อกว่าก้ามาไหนไหนค่ะเนาะอันไหนอ่ำถูกเลยกว่าเล่นนั่งยิงเขานั่นค่ะเนาะเตะเฮ็ดให้ลองการก้าการขายนั่นมันเตะเกียนฟังกันไว้จอมไหนค่ะกำนำนำในก้นใจเขาไหนไหนค่ะนะเพราะว่ามีเงินนำมากก็นั่นเนาะค่ะมีหังค่ะหรือซื้อบ้ากว่านั่งอุบกุมกันในเสียงเฮ้แล้วก็หาเอานั่งยิงเขาเห็นในนั้นขนาดเนาะอย่างนั้นแหละสั่งว่าใครกะมักมีในจึงอย่าไปเล่นนั่งยิงนะคะในก็อันก้นอยู่ไปตั้งขึ้นก็อ่ำถูลีเล่เฮ็ดอันอ่ำลีก้นอันออกตั้งก็อ่ำถูลีเล่เฮ็ดอันลองอ่ำลีอย่างนั้นแหละเตะเฮ็ดลองลีเนื้อกันมีใจสัจจะมันกึ่มเนื้อกันในลองตั้งกะตั้งขายกูลองก็อันนั่นก็เตะหยับมันก็ติง่ายลุมเจอมาไหนค่ะติปวดจุกเป็นหลับปันเฮาขาให้เลยก้าองไขมันนั่นค่ะนะเนาะอย่านั้นอย่าไปเฮ็ดผิดเปิงมันล่าล่าไหนค่ะผิดเปิงอิดอีในกว่าใหญ่เต้ไหนค่ะนะกัมมาลาดูค่ะนะซูอย่าไปมีเมน้อยนะไหนค่ะเนาะในตัวยุกอย่างมันค่ะนะกัมมาว่าบ่สู่ออกตาออกตั้งเนี่ยก็หาเมน้อยนะไหนค่ะนะเออหําเอาเมน้อยโลไหนค่ะเมน้อยเมอิดเนี่ยมันเป็นอันเล็กอันออดนี่ค่ะนะเนาะบ่เป็นความตั้งปอดออกเขานั่นเออเอาอันน้อยไหนค่ะเนาะเอาอันนํานําค่ะมีเมียน้อยในมีเอนั่นนะคะว่าบ่เป็นความไทยเฮานะเมียน้อยมีเอนั่นขนาดเนาะมีเก๋นั่นขนาดอย่างนั้นแหละเอาเมียมาแทงเออไว้เสียก่อนนะคะเนาะเฮียสังก็อ่ําป้อลีนะคะถูกใจมีก็มีใจพึงค่ะเนาะเผอรัดก็มันแก่ค่ะลองตั้งอันไหนก็กลายเป็นไว้ซึ่งหือก็ลีถูกลีหันถึงกลางใจเปิ้นกลางใจเฮาจ้อมหน่อยค่ะหรือเฮาลือใจกันแทงก่อนค่ะเพราะนั้นเฮาขาออนกันหรือเฮาลือใจถ่อมด้วยตั้งหูนําตั้งหันกว้างกันก่อนส่งขึ้นมาอุบโอกันแทงค่ะ

0: ขากินสังกะยาพร้อมกับเลี้ยนแห้งในมันไปมีแห้งนะลองว่าเลี้ยนแห้งในแต่กวนเฮาคะในเกิดมาตอถึงพอตายในตื่นได้เลยเลี้ยนแห้งในครับลุงนะบอกเขาว่าตบกวนขาหักในก็ตั้งหลุดเลยไปครับลุงนะกวนขาหักแลตึกพึกไปแลไปไรในนะตื่นได้เลยไปในครับลุงตื่นลองเลี้ยนแห้งในแต่อันรักมันเนาะเบิ่งลงมันเนาะ
1: เราเลยเลี้ยนวันก็หือในหลายชั่วโมงในจองมีค่ะกวนเฒ่าติเลยเลี้ยนจังไหนกวน
0: ม
1: ันติแม่นจอมเขาในมีอยู่ค่ะ
0: มีตอนไผตอนมันหลวนในแต่เขาก็เลี้ยนทั้งเขาที่ที่เขาเนาะแต่ว่าเขาก็ใหญ่ไว้นั่นน่ะนะกวนหลวงเฮาปานในปานในเลยโดเลี้ยนมอกะหือเลี้ยนเบาๆเนี่ยเลี้ยนนักนั่งเนี่ยนั่นน่ะมันอยู่ที่เอ็นแห้งนั่นน่ะเนาะตื่นโดไล่ตรงไหนนึงนี่โดเลี้ยนนั่นค่ะเนาะเลี้ยนเลี้ยนย่อๆๆๆนั่นจะว่าเลี้ยนไว้ๆค่ะเน
1: า
0: ะเฮาไปยามไหนก็เฮาไปตั้งไปไว้ๆนั่นค่ะเนาะไปไว้ๆไปอย่าไปกึดไปลึกมอกกึ่งซุมองไหนที่เก๋งค่ะเนาะนึงว่าไหนเนาะลองเลี้ยนแห้งไหนมันก็มีหลายเมียวเหมือนวิดแองวิดแอลเนี่ยกลมเนี่ยลูกนังเลยในเส้นไหนน่ะเน
1: า
0: ะเฮากลมหน้าเฮาเนี่ยหักคอกะมาไหนมันก็มีลายมันค่ะบ่ลองเลี้ยนแห้งไหนมันเป็นซึ่งนั้น
1: อ๋อเพราะนั้นเหมือนใต้เฮาอันเขาเวกโซนเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าฉะนั้นบังว่ามันเป้งป้อเด้อค่ะ
0: เปียงปออยู
1: ่
0: ปอใครเลือกเอาวะคนไต้เขาได้เน
1: า
0: ะอันไรหูได
1: ้
0: ก็การอันหูลีวันคนไต้เขาไรเฮียงในได้กว่าตั้งไรกว่าไปกับน้ำนั่นน่ะเน
1: า
0: ะไปกว่าส่วนนี้ไปมาเห็นอันนี้มันเปียงปอหลีหนาวเนี่ย
1: เขาไปการไปใน
0: ดีการไปในดีที่สุดอ่ะ
2: ข้ามาตัวพี่น้องเจ้าไต้เขาจอมวันน้องหน้าปังเจริญเฮ็ดไทยเฮ็ดสวนเฮ็ดนาใช่ไหมกันนะคำไรออกเฮียงตรงหนึ่งอีสังหะก็คือว่าเขาเฮ็ดการเต้เฮ็ดการกว่ามากก็คำบ่ขี่รถขี่ก้าสังกะกว่าไม้ก็ในอาซาโกยาวหรือโอกาสทั้งเปลี่ยนก็ยอมด้วยเขาก็ทำอยู่ลีค่ะเนี่ย
0: ใช่เนี่ยไปตั้งกว่ามาในมันปอครับอ่ะตีเกศุนหนึ่งว่าในป้อมยอมเห็นหนึ่งครึ่งซูมองในปอเขาไปกว่ามาในมังก็ในกว่าเป็นซูมองกันนู่นหนอกว่าซูมองมาซูมองนู่นปอลีหนาวแหละใครว่าไปกาก็มันเดินมีแห้งนั่นเอาไปในแต่เน
1: า
0: ะการลีแห้งมันก็มีหลายเมียวเนาะซ่อมหนังอาซาเขาเรียกอาซาเขาใหญ่เขาเรียกอะไรมอกาขึ้นนั่นนะ
1: พี่ชายทุนเฮาซ้ำกวนวันทำเดินแห้งเสื่อมค่ะ
0: พอสามวันหนึ่งบ่อหื้อในค่ะได้ลูกเรียนกลางในเตรียมเจ้านั่นน่ะนะลูกเรียนกลางในเตรียมเจ้าพวกนั้นก็ไปตั้งไว้ไว้เห็นในหนึ่งปั๊ดในได้คำปั๊ดยอมก็3ชั่วโมงได้เน
1: า
0: ะ
1: อ๋อ1ปั๊ด3ชั่วโมง
0: เลยเนาะก็ไหลฮู้ว่าไผอยู่ลีเบิ่นลั่นซึ่งนั้นกันเนาะคาดคาเฮ็ดจังนั้น
2: เออวิจัยทุนเลยว่าเรียนเฮียนแต่เนาะไผป้าอยู่ลีในเน
0: า
2: ะเหมือนว่ากินตั้งกินตั้งยามก็สําฮู้ทัดเจเมียวลีอารางมีสังสําไผหงของพระกอกัดเดี๋ยวไผเรียนแห้งก็ฮู้ในอ้ายจองว่าช่วยพี่ชายทุนตึกหนุ่มน่ะ
1: อ๋อตึกหนุ่ม
2: เอออันนั้นก็ดีละยิงแต่เนาะ
0: กวนครับบ่เฮาฮักดูเฮาก็พร้อมที่มาฮักดูเฮาในก็วนจังได๋ฮะนะเหมือนซึ่งเฮาคาเฮ็ดการทั้งวันทั้งวันเฮากำในเฮากันกะหาเงินมาไหลมาในปอซ้ํามาเปลี่ยนให้ไปว่าซังนะเฮาเปลี่ยนกว่าให้เหลือนก็เสียงหมดเฮาเฮ็ดหลายปีแต่ฮะค่าได้ค่าวนซึ่งนั้นกันเนาะเฮาขายเฮ็ดมาเงินกะก็ย่อปอกะขึ้นห้องใหญ่มอกเหลือนแน่มันอ่านโหหมื่นโหแสนเนาะครับลุงมันขายเฮ็ดมาเดี๋ยวไหลว่าก็ได้เนี่ยอันไหนค่าวนถึงซึ่งนั้นกันเน
2: า
0: ะหนังตัวเฮาค่าบ่ได้อยู่ลีมีแห้งแฮหนังเฮาบ่เต็มเป็นซังไหนเฮาก็ได้ตวยกินแฮบ่รู้ไหลกินซึ่งในลีนี่ก็อันไหนลีนี่ก็แปดแฮนี่ค่าได้ค่าเป็นซึ่งนั้นกะค่าได้เน
1: า
0: ะ
1: กับตะเหลียวในเผาซิมว่าเนาะบ่ลันลองตั้งกินมาไหนกินน้ำปลาพองอันว่าพองหวานกินดำนะคะเน
0: า
1: ะ
0: ข้าก็ถอมล่องไผอยู่ลีอยู่ดาซีเน
1: า
0: ะมันเชิงว่าล่องพองหวานในไผอยู่ลีเปิ้นก็ไปห้ามสังน้องว่าอย่าไปกินปลาพองในก็ไปมีข้อห้ามเน
1: า
0: ะก้อยกาอันไรฮู้เต้ว่าพอกินพองหวานน้ำในมันซ้อมคอซะนะคือซ้อมเกียมซ้อมหนาวในมันเดินหนาในครับนะ
1: ลูกพ่อยใช่ไหมยามยินค่ะ
0: ยินค่ะก้อยกามาเต้บ่หลีกินในก็อันฮู้ได้นะก้อยเขาขาก็บ่ฮัดกินเต้ๆก็บ่ดูขาได้ขาทำกิน
2: ตอนนั้นเล็กเนื้อไล่ก็เปิ้นยำเปิ้นเผามาค่ะเน
0: า
2: ะในก็คายำหันปองค่ะเปิ้นนั่งสารคัดเต้ๆค่ะอย่าไปเจอนั่นค่ะเนาะพองหวานในค่ะนะก็เพราะว่าพอเจอก็เป็นพี่สั่งในแต่ก็คาได้คำต้องค่ะเขาร้านมานำเต้ๆเขาสารคัดกันเต้ๆค่ะลองในก
0: ็ก้อยว่าได้ว่าอย่าไปกินกันได้ยินก้อยก็อันคาร์ยินได้เขาก็ถ่อมออมร่วมหนูละเสียงเขาลุ้นเนาะภายทั้งไทยได้ว่าก็อย่าไปพอกินน้ำในก็ให้กินเอเอในนั้นน่ะเนาะอย่าไปกินน้ำในนั้นน่ะ
2: ก็การลองในก็ปุ่นดาพี่น้องใต้เขาได้แค่หน่อยเย็นกันเน
0: า
2: ะก็การไต้ปันเก่าได้เพราะเกี่ยวเจอของหวาน
0: ใช่ไหม
2: คนทอคนแก้วเขาหนังหื้นน้ำเจียมหวานนักพักเขาเต็มมีมาเย็นว่าเขาแก้วปลาว่ากะโหลว่ากุ้งแห้งจะในหิมเหมือดเอาไงค่ะก็การปันเหมือนในคาด้วยขาไข่ตกเสือเย็นพี่ชายทุนเสือกือมอกาก็ของหวานก็พวกเสือมักนั่นขนาด
1: มังปอกพองหวานในมันตั้งดิมดอ่อนตั้งเกลือก่อนค่ะ
0: มันขาดตัวทบในเนาะลองตั้งเปลี่ยนในเนาะลาดลองเลือดสูงในกันนะครับเน
1: า
0: ะมันมีคนเถาก้อนหนึ่งอาสาของไรเซียสซิปเปลี่ยนร่มเลือดสูงไงก็หาหมอนั่นน่ะเน
1: า
0: ะมันมือซาว่าหัวเมากะหัวเมาแล้วก็กะหาหมอหมอมีร่มเลือดสูงไงหมอก็ปัญญามากินนั่นน่ะเน
1: า
0: ะกินได้กินทันทีก็ตาสามปีกําเดียวนะกินทันทีคนเถาในก็กินกินพอใครกินนั่นน่ะเน
1: าะบ่เบื่อ
0: แบบนั้นบ่เบื่อแบบนั้นน่ะเฮาก็สามารถเวดังกินนั่นน่ะเวไข่เวมันเนาะคือเสียมจังได๋น่ะเน
1: า
0: ะพองหวานก็เวน้ำมันก็เวมันดังหลงนั่นน่ะ ก็เกี่ยวกับมันตั้งลงใน
1: ก
0: ับ
1: วีกินให้อิดค่ะ
0: กินอิดกินน้ำให้พ่อว่ากินอิดเต็มแซงก
1: ็
0: กินอิดกับในอันยามห่วยก็เขาเอามามาเฮ็ดเนาะมันเสื่องเคล็ดหลอดคือเนาะพักกำปืนที่ว่าพักกี้เขียนการใหญ่ๆนั่นนะนั่นเห็นนั่นเป็นยาเลือดสูงกำเหลียวรู้นะในปืนกว่าซึ่งนั้นเน
1: า
0: ะเคล็ดหลอดเฮ้พักปึกแหลงมาเคยส้วมเนี่ยเนาะกล้วยน้ำว่าอันนั้นกล้วยน้ำว่าในเป็นกล้วยแข็งเนาะซ้ำแทงนมเขาใส่พักหมี่ห่อในอิดซ้ำมาเคยส้วมเน
1: า
0: ะอะไรมาใส่ลอกอันนี้อันเหมือนเสียงว่ากล้วยในห้ำเฮ็ดอันทัดเสียมมันนั่นน่ะให้พวกกินง่ายนั่นเน
1: า
0: ะเอามาใส่ลอกอันนี้ก็มาปั่นเดียวๆนั่นน่ะเนาะมาปั่นเดียวๆมาอีกเดียวๆนั่นน่ะกินหนึ่งวันหมกหวานข้าวซอยนี่ก็นึกปอกๆให้กินข้าวอะไรก็ไรนึกวันปอกเน
1: า
0: ะกินนั่นน่ะเนี่ยก็กำในก้นเท้าในหมอก็มาเจ็ดตัวลุ่มระสูงในหายกำในก้นเท้าก็ซ้ำเคยกินในกาอีอันอียาเนี่ยหมอก็ว่าเออกินอ่ะอียาเนี่ยเมื่ออยู่เฮือนเจ็ดวันพออยู่เฮือนเจ็ดวันน้องเราไปขึ้นมาหาหมอขึ้นพอเมื่ออยู่เฮือนเจ็ดวันไหนก็มาหาหมอขึ้นหมอก็มาซ้ำด้วยเลือดว่ามีเลือดสูงอะไรนั่นเนาะเขาพูดตัวว่ากินนั้นในแรงลมเลือดสูงในมันหายเน
1: า
0: ะให้นั้นก็กินกว่าในติ๊กๆนั่นน่ะเนาะห้าตอมเร็วก็ตื่นมีลมเลือดสูงในนะเหมือนตั้งในเมื่อสักเลยเจ็ดสิบในตั้งสักคนเต่าอะไรนะกว่าไปในสักคนเต่าเผื่อถึงมือเลี้ยวในอาสักในเปียสิบสองคนเต่าก็ต้องในสักก่อนนะก็การคนเท่าในก็ใส่ออกแห้งเหเนาะออกแห้งไปกับไปมาตันหมอกไปไรนั่นน่ะเนาะใส่เลี้ยงเสื่องคนหนุ่มไปกว่าไปมาหนึ่งโซมองเนาะตั้งพักหนอกเฮ้อเลยเสนามาปั่นลอกอันในกินเสนาก็เปลี่ยนยาวนะ
1: อ๋อพักหนอกก็ใส่เลยมัน
0: ใส่เลยพักหนอกก็ดีนะอันในให้ไหนกินในก็ลมเลือดสูงในก็ตื้นหายไปเตะตื้นปอมากขึ้นในปอนะ
1: เหม
0: ือ
1: นยาอ
0: ัน เป็นอันเขาคู่ลีเลียวว่าน่าจะเป็นการตรวจทั่วอะไรหัวเนาะกล้วยกับข้าวหลววีดั้งกินนั่นนะซ้ำหลวกออกแห้งนั่นนะเนาะพองวานเขาเสนากล่อมกินเนาะกือจิ้มกล่อมกินซ้ำอันได้หัวหมอวาก็ซ้ำกวนอะไรอย่าไปไว้ใส่สุกในกันเน
1: า
0: ะอันนี้ก็ลำลองเนาะอย่าพี่ใจลีนั่นน่ะเนาะเพราะใจลีหนาป่วนก็ม
1: ีส้มเสื้อหนาแห้งก็ตี
0: พอมีลองส้มเสื้อหนาป่วนเนี่ยเขาโหลดทิ้งใส่เข้าไปมันนั่นน่ะร่มเลือดสูงในโหลดเลยที่เจอไหนนั่น
2: สนิทที่ในลำลอง
0: นั่นเอาลงไปมันพอหญ้าลองส้มเสื้อเนี่ยก็อย่าไปส้มเสื้อหนาป่วนพอหญ้าลองขี่เนี่ยก็อย่าไปขี่นั่นน่ะเขาโหลดเลยทิ้งใส่เข้านั่นน่ะเนาะอะไรตัวโทษอะไรหู้อะไรลองไปอยู่ในหู้เสื้อเหมือนกัน

0: ลยลือหรือใส่ถ่อมด้วยปืนหู้ตั้งหันเอามาฝากตอนจนถึงพ่อแม่พี่น้องเขาหยุ่มยำว่าได้เป็นพ่อนหลีตอนดาพี่น้องเขาอ่ำนำก็เกค่ะย่านั้นเมื่อในเป็นวันศีลเสร็จแล้วยังได้เอามาป้าร่างธรรมะตระคอสอนใจฝากตอนจนถึงพี่น้องเขาอิดอีเยาะก่อจังขึ้นมาลบหลังกันในตอนเล่นสุดในวันเมื่อในค่ะ
1: ตั้งหนึ่งเซนได้อย่าไปกว่าสองป้าวะกว่าป้าเหลวไว้วะบุษินาเซนเขาเขามีตั้งหู้จอมความพระเป็นเจ้าคอในนะตั้งหนึ่งเซนได้อย่าไปกว่าสองป้ากว่าไรป้าไงวะไหนกว่าป้าเหลวไงโอ้กว่าสองป้าสามเป็นสังลาวะไหนโอ้ป้าหนึ่งโหดราวะไหนป้าหนึ่งแต่ไรอย่างวะไหนแต่ไรอยู่หลายหลายก็เอวะความนั้นได้อย่าไปกว่าสองป้ากว่าป้าเหลวไงเหตุการณ์เหตุเหตุการณ์เหตุถึงดีวะตั้งหนึ่งเซนได้กว่าหนึ่งป้าไงวะย่อป้าว่าซึ่งนั้นยาวป้าไหนก่อนไงสังฆาเขาเจ้าหกสิบป้ากว่าเปียกน้ำเมื่อกับกำเนิดนาตั้งออกเสียงจานวันออกนาตั้งจานเสียงจานวันตกนาตั้งตกเสียงหองวันตกนาตั้งหองเสียงหองวันออกนาไตนาเนื้อในสังฆาเขาเจ้าหกสิบถึงหกสิบป้าเสียกเพตั้งกันเสร็จแล้วกว่ากู้ภัยกว่ากู้ตั้งกะหาโหดราพระเบียนเจ้าเนี่ยนามารูปังอันใดสังนามารูปังตุขังนามารูปังอนัตตาข้อในสามข้อในเสียแหละเขาจะกัดศรัทธาเขาผู้ปองใสตราเลยเขาในปั่นมาแน่เขาจะกัดขัดใจโหดราสักแน่กว่าขัดใจโหดราบ่ไหนแน่แน่พระเบียนเจ้าแน่ตั้งเอาหนึ่งว่าต่อถึงสามว่าแน่พระเบียนเจ้าเขาหวานว่าแน่ไปยามีน่ะผู้เชี่ยนในสิ่งนั้นเขาพระเบียนเจ้าตั้งเอาหนึ่งว่าต่อสามว่าแน่ไปมีสังว่าไหนเขาว่าสาไปมีตรงไหนน่ะเขาว่าสาไหนยังว่าไหนไปมีชาวว่าก็อยู่ชาวว่าตรงไหนกันเขาว่าชาไปมีบอกสังฆาเขาจะก็คิดกว่าแล้วกว่าติ๊กติ๊กอ่ะบ่ผู้ตระไรอย่างว่าก็กว่าติ๊กติ๊กอ่ะสังฆาในกว่าวันใดกว่าเวงหรือกว่าตั้งในตั้งหน้ากว่าไอ้สังลากว่าหาโหดรากว่าหาโหดทำเจ็ดน้ำเจ็ดทำอันไหนอ่ะเหตุการณ์ในติ๊กติ๊กอ่ะมีการสังเสียมิ้งสังฆาเขาจะนั่นโย่บ่ว่าถึงมาว่าชาวหนึ่งระยะบ่ไหนก็ไหนพระเปลี่ยนจะเปลี่ยนมามืออายุสามสิบห้าบ่ว่าชาวว่าบ่ไหนสี่สิบห้าห้าสิบห้าว่าพระเป็นเจ้าเลยมาอายุห้าสิบห้ายาว่าไหนก็ไหนสังฆาในอ่านหูเชียนว่ามีมากันไหมอ่านก็บุษินายเสนาเขาอ่านหูเชียนมันนะครับนะครับเมื่อวานทุนนึงมีหลายป้าว่าไหนหกสิบป้าเลยมาเช้าปีไหนสังฆามีมากันว่าไหนอ่านหูเชียนนะครับนะน้ำหนาวอ่ะโยปัญหากวนเขาในอย่างพวกกวนน้ำมาว่าไหนจอมันสุขสักอ่ะจำมาเลยดูบุษินายเสนาเขาจำสุขสักว่าไหนสุขสักยากวนเขาในแต่ตึงเป็นอันกุฏิอ่ะเนาะมีสองก็สุขสักสองก็มีสามก็โลสุขสักสามก็จังว่านั้นกูสินะสินะครับว่านั้นเนี่ยก็มีสิบก็สุขสักสิบก็มีปากก็โลสุขสักหนึ่งปากนั่นนะกูสินะกูสินะสินะก็สังเกตสักไหนนะว่าไหนอยู่ดีเฮิร์นแค้นหัวเนาะแค้นหูดีหนาเลยเนาะฮัลโหลปัญหากูลองสุขสักกูลองได้แต่พ่อใครหูว่าไหนก็อยู่ในรูเมนกำนังไงหูจีดีนะนะสุขสักเมืองโกนันวาไหนเด้สังฆาเขาเจ้าบ่ไหนก็ไหนเมื่อมีหนึ่งปากสองปากได้ป้าเราก็ถ่อมกันเนาะว่าไงถ่อมกว้างมาเนอะย่อเผื่ออ่านหูเสียนมันมาบ่ไหนไปหนีมาบ่ไหนย่อก็ไม่เหลือแล้วไหนก็ไหนพระเป็นเราก็มุ่ยอะไรกูเป้าลุเฮ็ดนั้นมาหนาก็ไหนเปลี่ยนเสื้อหิวมาบ่ไหนป้าหัวเจ้าไหนไหนกูน่าเฮ็ดการสังบุษินายเสนาเขาวันนองหน้าปังไงเปิ้นเฮ็ดนาเพิ่นได้ทราบผูกหน้าน่ะซ้อมหน้าน่ะเขาแน่สังฆาเขาเจ้าอ่านหูเสียนมาเนี่ยกว่าดีแล้ววะไหนกว่าวันใดกว่าเมืองเหนือกว่ากูไผกูตั้งกําไหนบ่เปลี่ยนได้มาสร้างว่าเป็นสังบ่ไหนต้นเขาอันเพิ่นผูกไว้ในน้ําใหม่ๆซะนั่นน่ะเขาเจ้าก็ให้สังว่าไหนกว่าเหยียบหญ้าน่ะกว่ากลางวันนี้หันตาบ่กว่ากลางค่ํามันสิหันตาบ่ไหนหันตาเหยียบหญ้ากะซะนั่นน่ะบ่เหยียบหญ้าบ่ไหนก็ไหนเจ้าน้ําหันใสเจ้าน้ําเกียน้ํามากําไหนอาโลยาหันโหลอมซะนะที่ว่ามีศีลมีธรรมเฮข้าวยำฝนตกในว่าสามเดือนอันว่าได้อย่าไปว่ากวนราในว่าต้นนกอ่อนเขาไอ้ยังตือเฮ็ดห่างสิแหละพองยำฝนตกในเขายังกว่าแล้วกันเออบ่สินะสินะเขาพองยำในว่าในนกเฮ็ดสังว่าไหนพอฝนตกมาบ่ได้นกในเฮ็ดห่างในอยู่ในห่างไอ้ว่าพองในว่าในคํากว่าแล้วว่าบ่เอาในปั่นกูบอกว่าอาลูตนลูกมีตังหูในเป็นดังเฮ็ดห่างเสียแล้วโชคพอยโชคผลเออวะอย่าห่านหูดอมซะนะให้ว่ามีศีลมีธรรมเป็นเจ้าศีลเจ้าเมียยังจะยิ่งสั่งว่าไหนกว่าวันใดกว่าวันเหนือในสังคมป่วยหมออยู่เป็นเช้าเป็นตีในอาลู ความขอในเข้ามาที่หูพระเป็นเจ้าบ่ความขอในเข้ามาบ่ไหนก็ไหนพระเป็นเจ้าอยู่บ่ไหนจังว่าอะไรว่าความขอในออกมานั่นพองยำในว่าสามเลินก็เป็นสังฆายาหันกุดลกุปาติไลอยู่ที่เหลียวก้อยอันไหนอ่ะขอในไหนเข้าหวานวะน่ะน่าบุญสินะสินะเขาน่าต้องไหมน่ะก็เพราะว่าสังฆายาหันเขาเจ้ากว่าวันใดกว่าวันเหนือก็เหยียบย่าเติมให้ลอกหน้าเพิ่นแล้วเอาลองได้เป็นลองตั้งมันเสร็จแล้วสังฆายาหันเขาเจ้าไหลเข้าว่าสามะหันตัวเฮาเฮายังอยู่ในยาน่าบุญสินะสินะเขาน่าต้องไหมน่ะบ่นั้นจึงบ่ไหนเข้าว่าอันไหนตาเผอไว้บ่ไหนตาสังขายันเขาเจ้าก็ตาคนเฮิร์นปะนอสังเสวาคนเฮิร์นก็เลยเขาว่าว่าไหนแต่เฮ็ดอะไรเฮ็ดได้ไหนถึงที่ไรเฮ็ดว่าไหนไอ้เขียนไม่เฮ็ดเราเขาจะนั่นหนุกปิกมดไปเขาหลุดอึบเขาจมเขามดไปเสียนออันไหนไหนลองเขาว่าสาได้เป็นลองตั้งไงอ่ะนอกุยกาวันนั้นสีตาไหนก็ไหนกาปันมือเหลียวในซ้ำก็ว่าเขาว่าสามายะก็ว่าไหนก็ไหนจะเป็นตะกาเขาจะเป็นบอกมีหอเขาไหนก็ใช่ไม่เหลียวว่าไหนสมวันกันเข้าว่าสาซ้อมว่ากันนี่ครับนอนกันนอนจ้องในจังเฮ็ดมาบ่ไหนเฮ็ดมาอย่าบ่ออกว่าล่ะทางบ้านนอนกันนอนจ้องแถมว่าไหน

0: ซ้ำใจสังไข่ท่านเขาเจ้าว่าวันไตวันเหรือเขาโหดร้าถึงมาเศร้าว่าในซ้ำมาหรือว่าไหนอย่าเบียกว่าดีแล้วเขาอยู่ดีเก่าดีเดียวกูเสียในเสียน้าเขาตีทัดสังสิความสองคอแน่อันไหนน่ะคอแน่เขาหลุดป่องแซ่แน่ใครว่าสังว่าแน่กวนโหดร้าได้เป็นสังกว่าวันไตวันเหรือเก่าตั้งในตั้งนาก้นนั้นถ่อมตระแน่เพราะว่ามีอยู่ดีเก่าดีเดียวเลยทอมก็ในสังเดมอสังเดหูตะปูชินาสินเอาเขาจำเนียมแกจำเนียมปูชินาสินเขามาอยู่ต้องการดีในการให้จ้องไงมีอยู่โยมกที่สิบแปดชิปไงเนาะว่าตรงไหนที่สิบแปดชิปไงก็ในก้มใจเลี้ยวกันก็ในจังปูชินาสินเขาได้อยู่ต้องการอะไรอยู่ไงจังบวชได้รู้มีอยู่ไรแกมีอันแล้วล่ะใจเลี้ยวกันว่าไงเกามาเฮ็ดปู่ศีลได้ศีลมานอนกันนอนเป็ดป้าหลายป้าว่าไหนไปศีลเป็ดป้าว่ะเพราะเป็นปู่ศีลได้ศีลว่าไหนอันนั้นยาวอันปู่ศีลได้ศีลเขาอยู่ซ่องกันแล้วน่ะเป็นศีลเป็ดป้าเนี่ยน่ะปู่ศีลได้ศีลเขาน่ะอันทิ้งเป็นปู่ศีลได้ศีลเขาเนี่ยเป็นอันนั้นยาวเพราะมีอันทิ้งมันว่าไหนจังปู่ศีลได้ศีลเขาได้อยู่ซ่องกันอะไรว่าไหนมันอยู่ซ่องกันอะไรใจอ่อนเนาะนับไปหนึ่งกลายเป็นตัวใจสัตว์ว่าเขาข้ามแหมขยะนับไปสองกลายเป็นคู่ของคนอุปสาเข้าคำหลักเอาใครอ่ะนับสามบ่เปลี่ยนที่หอดีเฮิร์นดีเย่ได้เป็นผู้เปลี่ยนเมนวนซ้อมกันอ่ะบ่สินเปลี่ยนได้บ่ไหนเป็นผู้เมกันก็เข้าขานอนซ้อมกันใครอ่ะอัปปรมาเสียยากเว้ยเป็นข้อนั้นนับสี่กลายเป็นความเป็ดความเหลียนความป้องความเทิดความหลาความในรองในตาเนี่ยเข้าคำหลักใครอ่ะมูสาวัตนับห้ากลายเป็นน้ำเหล่าน้ำเมากลายเป็นเครื่องเมาทั้งหมดทั้งสิ้นเฮาขานสูงสุดขยะว่าเปลี่ยนให้ได้สิริกรมบ่หลุดกันว่าได้เต็มมันก็เข้าบ้านทั้งเมาลุงนั่นเนาะที่เรียกว่าเจ้าคู่กันหลุดไปเมาได้แหละแล้วหลุดออกถึงมาแล้วนั่นน่ะเนาะกุ้ยกับจ้ามักได้ของเมาของไรว่าเปลี่ยนให้ได้หลุดได้แค่ดีนะเฮาว่าเนาะกุ้ยกับว่าจับยืนในของจังลุยกันใจฮะนำปัดหก
1: ข้าวยำจำมดจำเซงค่ะเดย้อนผัดยันปอมเมปีปีน้องน้องเข้าเขามือกว่าก่อนค่ะจุกาเดผัดยันกันเมื่อแน่เลยเอาเพียงความกับถูกค่ะข้อความกับถูกฝากตอนจุถึงพี่น้องเขาค่ะลูกอ่อนหักตั้งกินนายศีลหักตั้งหลู่ปู่ศีลหักตั้งนอนลูกอ่อนหันนำไข่เยี่ยวก้นเทาหันป่าเหี่ยวกูตายอันนี้เอามาฝากตอนจุถึงพี่น้องเขาค่ะจะได้ค่ะลองตั้งกินตั้งยำนั่นกำนำนำลูกอ่อนเดย้อนกันหิ้มกันกินนะคะพ้องไข่กินไข่นอนนั่นค่ะเนาะตอนด่าได้
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกรุงเทพมหานครยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่น

0: รุงเทพมหานครยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขต
1: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยขยายพื้นที่จากเดิมที่ประกาศครอบคลุมเขตหนองจอกเขตสวนหลวงและเขตคันนายาวเป็นครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมีผลตั้งแต่วันที่25กันยายน2569เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบสำหรับการขยายพื้นที่ประกาศดังกล่าวสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังปัญหาการจราจรและกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐจึงมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ประกาศให้ครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีทั้งนี้หากประชาชนพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ผ่านทาง LINE Traffic Fondu สายด่วนกทม.โทร1555และหากเกิดกรณีฉุกเฉินต้องการบริการทางการแพทย์หรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกู้ชีพโทร1669ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วกว่า 5,000 ครัวเรือน
2: โครงการชลประทานสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำท่าจีและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งหลังมีฝนตกหนักและปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา 9:00 น.ทยอยจากอัตรา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลา 14:00 น.หรือปรับเพิ่มการระบายน้ำชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องจึงขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่าเตรียมเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำและประกาศจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วจำนวน5อำเภอ25ตำบล142หมู่บ้าน 5,761 ครัวเรือนรุ่งทิพย์อมรทาตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: ประชาชนชาวอเมริกามากกว่า40ล้านคนในภูมิภาคทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเตรียมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันในช่วงสุดสัปดาห์นี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐหรือ NWS เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าประชาชนชาวอเมริกามากกว่า40ล้านคนในภูมิภาคทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐซึ่งครอบคลุมตั้งแต่นครนิวยอร์กบอสตันฟิลาเดลเฟียกำลังเสี่ยงที่จะเผชิญกับน้ำท่วมฉับพลันและลมกระโชกแรงเนื่องจากพายุฤดูหนาวรุนแรงหรือพายุโนอิสเตอร์กำลังก่อตัวอยู่บริเวณนอกชายฝั่งทางตอนกลางและทางตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งบางพื้นที่มีน้ำท่วมขังแล้วขณะเดียวกันสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐประกาศเตือนประชาชนที่เดินทางโดยเครื่องบินตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทางรวมถึงการเดินทางโดยรถไฟหรือข้ามฟากและหลีกเลี่ยงถนนเลียบชายฝั่งที่อยู่ต่ำในสุดสัปดาห์นี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
3: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อโบดาจ้า
2: โอเบชเปอร์
1: มาซุนค่ะ
2: ปอกว่า
1: เนาะซง
3: ปูดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมอออิโลอาสะและไกเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาเวโยงาฮือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาเลเลกางาฮือมีจอมออิโลทะหะวิออคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุคอเปา

ไรกาอบูดาเจ้าโคโลงาฮือลาฮุยาเตกาเลเลทาฮะยูลาวิโยชดิคือหนอฮือกากาเชเวออคาตอคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชดิคืองานลาฮุคอเป้าเชเซมานาคาบวงเมวิโยติญิเลเลมุลอกอวิออยาติชตินาลิตาและสาวุมุลอกอติชินาลิและมุเพวิออยาฮินาริควายตาและกอนาริชาคาไกงาฮือลาฮุคอรายการอบุดะเจ้าคอโลวิทยุเรดิโอพอเอ็มติฮิวโอฮาสจิคอกิโลเฮิร์สเตไลพองาฮือลาฮุคอต่อไปเชวิโยปือต้าเลกาญิพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยงาฮือลาหุยาติภาต้อสาเฟือดะตุเวียออลอจอวิมาโกลิคอยติภาโลนากาวิลโกจ้าดักกือโทรศัพท์นาบะแม่0ง่าแซ่นี่สอคอ0 0 4โทรศัพท์นาบะแม่ชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือราหุยาติยาลิเลกะไรกาอบุดะเจ้าคโลออกคือปือตาและออเลมือทักขะไกติแกพอนาแล้วลาหูโปลาหูออกาปิดะไกเพวิโยแม่

อบุดาจ้ายันยมละกอติปอทอกาดาจ้าวิออญอยาชอคโลงาคือติปอกอกามีลาเลียวชอปาอุปาโลเชตาวิออวิออญีราหุยาติภาเกียวติแกไรกาอบุดาจ้าคโลงาคือกาพูกามอดะและอคอกากอกาดักเชวิทัปตออรอปเลติกาลิเลทาตาอุยอยาวิออคโลละเซจ้าเลียวไรกาอบุดาจ้าคโลหะยูลาวิโยแมหะวิออวิออญีราหุยาคาพอเชพอโลเชตาวิคาคิเพเชลินาติกาลิเลทอกาจาเมดอเมซเมกาเมฮาเลดอซาเชโอลินาจเรจเวอยากาเนคือไทมิงกออคอโลแลมุยิคอยามาปือเฮเวทปาตองาคือติกาลิเลกามุยิเซมาคาสปอตอลาตาเวอานาอากอติพาทาเนคือตอดะและปูกากากิจูโปติกาลิเลกาจาเวดอเวเชเวจอเวเตจิลิเลพออายิเตเลออาชิยอตุยอยากาทะคาแดนฮาซาดะสิแม่และยันยิเวียวยาแลชะเดซอคอลอสเปคอญีก็ฮาปาเสเทบาฮาปอคอลอยันยินิชคอญีทอลานีและจะขอญีฮีนิชคอขอมขอฮาวิออวิออญะราหุยะติพาโอติญีเลเลมุหลอกอวิออยาติชะตินาลิตาและสากุมุหลอกอติชินาลิทะคะไกติญีเลเลงาคือราหุคอไรกะอบุดะเจ้าคอลอตอกิเชวิโยวิทยุเรดิโอพอ AM ติฮิโอฮาสติคอกิโลเฮิร์สติไลพอเบื้อละกะญีพอติพอFacebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไกเชวิโยงาคือราหุยาค่ะพ่อซาพ่อเจ้าก็พ่อนาและติแกเนคือราหุชจิตาโอกาปิดักไปแพวิโยและอย่างนี้มูลก็วิออย่าคอโดทอกะยูเวลาตาวิซาตาออรอติพาไลฟ์รอยูเวลาตาวิโยวิออเนราหุยาเฉพาะปาลุเชตาวิทอกะติแกไรกาอบุดะเจ้าคอโลออคือปือตาและออเลมถ้าขากติเกเชและโอกาปิดักให้สิแม่ฮาวิออวิออเนและหุยาติพาวงาฮึมมิออคโลกาออเลียวคาบกฎหมายติพาทอกาปีปาและติยาปุติยาเลตอลาเชวิโยเลียกว่าชดิคือวิออยาเจอพ่อเลียเอกฮอพ่อเลียวคาบกฎหมายฮีดอติดอคโลเลียกบุตโตและตะลาเวแลลีงาฮือจือดอวิชกาคากะเตเข้าจือดอเลวกะเตเข้าจือมือดอแพวิมาหิรอแมมีเวอเลียวคากฎหมายฮาตาวิจอวิลอลีจือมาดอแพวิออตีเลฮีกาจอวิจิแมนอฮือจือกอปุตัวกาจือดอมาแพวิเลียนอฮือแล้วดอวิลอกมีเวอเลียวคาข้อพิถายะและข้อพิกาจอวิลอแมทอคอกาอยู่ฮอเลมือกับมือแผ่วีเจงาหุมมีเวอเลี้ยวค่ากฎหมายพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้งาหางาชเตขอคอโลบุกตาวิจอวิจิแม่เรียกแอลกอฮีกาชแม่เรียกคากะคากะเล่เล่จมากาฮอจกามากาดอเวเลี้ยอติชเตพาเลจกามากาฮอแม่เลี้ยดอกามากาดอเวอลอติกาลอกอลิฮีจอเยจิแม่เลี้ยจุยาราชกาสนากาติกูเลี่ยสนาติเผาคนรู้จือห้อมาเผจีจือกะดอมาเผจีแม่เลี่ยจะอยารัฐบาลกติเกสานะและลิฮิจอยจะได้เผาคนรู้จือห้อมาเผจีแม่ดอกกะดอมาเผจีนี่กติกาล็อกโกแลลี่งาคือออมูวิออตีเลี่ยสวนสาธารณะออติออคโลสวิคุคอเสลียจุยาวินาลิมมีวีออติเตผาออคโลกาเจกือกึกือเลี่ยสวนสาธารณะอตีติผาออกคโลเจกามากาฮอดอกามากาดอจิแมลินกาติกาเกโอแมเฮกวอเซกาติกาลอกโกเลียจุยาเวซานาอตียาคาชุงาเยาเวอบอมมีชองาเยาเวมาโกเลรับวิสาหกิจก็เวลีหน่วยงานราชการอตีชะได้ผาออกคโลกาเจติผามากามากาฮอดอกามากาดอจิและโอกาติกาลอกโกเลโรงงานกาติกอติออกคโลกาเจกามากาฮอจิดอกามากาดอจิแมงากาติกาลอกโกสถานีขนส่งก็เวลูแมลูเคียวจึกอติออกคโลกาเจกามากาฮอเจกามากาดอจิขอกาติกาลอกโกเลคือซาพ่อฮอลุกุจึกออติติผาออกคโลจกามากาฮอดอกามากาดอจิสกาติกาลอกโกเลอามิลอ
这个地哦，可罗芝麻噶好多噶麻噶多只，伊家地噶老古来噶也个可罗哩，芝地怕麻噶多麻噶好只，哩噶也个可罗给切他那哩，伊讲啊，是芝多维麻古芝地怕，奥地修哈达维伊家吃哦，可罗侬是多维麻古芝地怕在好维老古可皮做维只，每个每来托好个皮去做阿可做维只咩哩只噶，我很妙可罗维奥里卡滚麦卡斯。列子对怕啊，马个多维奥蒂，马个好维奥蒂对怕稀噶。列个是米泡维奥料卡滚麦，子泡扎达维奥可罗布格达维对怕油拉嘞啊，个是奥维奥尼拉胡亚对怕查图拉维奥。

มือตาว่าตาเวียสอนโยติพาเมลาโลโกแลลิงอะฮือจาฮือจาจอเลอเลจาสอจาจือเยออคโลปูกึปือเวลาโกแลติปอแลราเจเวียอยาแพวิโยลิงานาไกปูวิโยจาฮือยาดายาโกเวสละไอแคเลอเลสละไอแคโกเวเลแต่ละสละมานาตากาตาวิลิคอติปูทอกากานาไกปูวิโยชเดเจกาลิงาฮือราฮูยาไล่กาไล่จีลอกกาจะกือจะเจาะเชตุอยู่ให้แม่ลิติพาพาลอกแลจะกือจะเจาะกือปือแลลิจะจื้อเหยาะจะเสือกะดุกะลอกแลลิญิมาออกคโลแลออกะเยแพวิโยเลอลอกโกนี่คือละหุยะเฉาะออชอปาติพาเฉาะมาเจาะกูกะลิงะหือเฮปือแหคโลจะจะเกาจิแม่ยะคะออเฉแลลิมาเจาะกูมาแพลิติญิวิเสปูลิงะหือออมาจากกูมาแพออเลลิงะหือละหุยะโปจะตุนะบะติแพวิโยเรียกคาถาคาถากาจากามาบุปุวิแลเลอโยเรียกอกาวนิเวออตาจาจากาลีจามาตีเรียกกาลากามาหิวิทัปปะโตเรียกนี่คือราหุยะชออฟึกวาจะเฮลวิเลอเรียกอมากาจากเวอัตุมาติจิจากาลีออตาลีจามาตีวิโยเคโกงะหืออาจจะเยคอลีจะสเตพาคาเดดุเกือลอกเลมาโดฮาวิโยลีลือเลกะงาฮือเลอาจะกือจะจอกือปือลอกเลลีติขะปือติขะฮาเลฮากาจะสอจาวิปอยออคโลลูเอวิโยงาโดเวลียะญิกานี่คือราหุยาไลคะทอกาจะสอจาเชตุโยให้แมงาคือราหุยาจะสอจาเชเวติขะลีลีกะจาเมโดเมเลฮาเลปิโอวิโยอญีออยาเผปีเลจะขอปอจะสิริติฮัตตะกาคนเนขอป่าหนฮัตตะกาปีเลติกาลิลิกาชอยะชออาชอชออบุติโกอบูกาวิจิเมเลยะคะชอชออบูมาติโกลิอบูชะกะนี่คือเกียวมาลาจินี่คือคาเคเตโกลินี่คืออตุทอกะอุคิกะหะยูวิจิเมเลชะดะปะตอดาวิอบูทะคะเดติโกลิดาวิอบูนี่คือเกลอกอกอลาติโยอวิอญีละหุยาติภาโอชิบุญญีหะวิอยาออคโลแลนี่คือชอยาติภาทอกาจาตุดอตุติภาจาวิทัปปะตอลิงะหือมาลึจาปื้อแลจาวิออคโลสติมาจวิทัปปะตอจาตุทัปปะตอนี่คือชอยาอตุออคโลอานาภิเอพเวติแลนี่คือนาวิออจิติภาทะกะตุขาเชวิโยชะดาปะตอลิงะหือยันติปอนี่คือจาแลเชสาจอสาปื้อตุออปูจาจอวีติชื่อมาจาจอวีจอเกจอวีฮีจืออรติภาอยู่เวลาแล้วเรียอวิอญีละหุยติภาชากุมารกาวิโยหาวีอวิอญีละหุยติภาโอนหุดวาวีเคลีเชสาจอซาจูอโปจาจูติภากาเจ้าล่าไลปอดอวีเลงอะหือจาวิชอดะเจ้าดอวิโยลีก็เจ้าก็ผาเจ้าก็ลีดะจาดอวิโยยาคาทอกาลีจาตุก็ผามน้อยน้อยวีอจุเจวีและลีอจุเจตาวีอจุเตผาชออบูกาวีปือดะจาวิโยจีเขาก็เรียกว่าผามน้อยน้อยวีเตผาลีงะฮือจาวิติยาชาอบูกาวีแลเราจะเราผับนอนน้อยวิอจิติภาผักคณะมาโกลิผักกาติภาเรียบอคารีก็เรียกเราจะอูเราจะดีชริภาแลกาจาวิติปอลิลีลีนี่คือเชสาจอสาพออสออสาพออบูกาวิจาจุ

ริพาเพวิโยเจและลิงะฮื้อจามาวิลอกุกะดาวิวิตามินเตผาแลไรท่าเตผาวอผามุนอน้อยวิออจเตผาออคโลกามาวิโยเจแมยาคาโตลิงะฮื้อวอเจ้าวอผาวอเจ้าดีวอเจ้าอูชะเตผายูลาเลติจาวิลอกุกะลิคะเดกะชะวิโยออลอกุชิบือลิมือจาวาจาปาออมูออคโลกะนะชะสาเคมีเตผาเยมาจาคือโกลิงะฮื้อมัชปอวิทยาทาออบูกาวิจาตุจ้าวิกาเรียออโตมาติผาก็แพกเกลาวิโยเรียกเขาก็เจ้าก็ผามนอน้อยวิออจึงติผายิวละแลติจ้าติดอวิติพอลิลิกาคาเดชบะแม่ลีไล่ปอไล่ปอคาเดชและลิงะฮือจ้าเลียออบูมากาวิทับปะโตจอกไอจอวิออจึงติผาชออบอกุโคกะเวเลวอจึจาเวเลมาเอกะเลสามาอบอกุโคกะเวมาโกลิจาเวชมมอเตเลจาตุเวจะเคติกะเวติผาชอโซเดียมโคเวเลอะเลเคเวเลมากะลุยตุเวนะชะติผามากะกุยตุเวนะชะกะเวทะปะตอจามาวิตยะทานี่คือเชสาจอสาพออบูมากาวิออคูกาลูตุสิตุเตผากะกอปิลาวิโยจิแมชัวบอกุคโลกุเตตาเลฮวาวิลิแต่อะเลลิชมมอจากาวิจาตุชะเตผาชอมากะกือมากาลูตุวิออเจเตผาปอกุตาวิทัปปะตอเลเนหือเชสาจอสาพออบูเคตตะมากาจิแมเลเคกงะฮือเตกาวิลอกุเลเลออจเจวิวอผามนอยชะเตผาคะเดจาจอวิโยงะฮือราชาวิออคโลกาจาวิโดวิพออบูกาวิออโคกาเลเชสาจอสาเปื้อเลอานาอโกเตผาทอกะเนหือออตุทาวุดะไกวิโย

จะได้เจ้าเขาลงอ่ะคือลาหูยาเอาหมอเขาลดทอกาจัสซ์จาเวเอาเจ้ายาติปอกกับมีลาปุวิโยติกาลิลิกาจัสซ์จาเชเวติคาลิลิทอกาลีฮาเลดอซาดาวิออนีเพปปิแม่และยานีมุลกอติปอกชดากาดาตุวิออรอซาตาติผาจะเขมัยจะได้โยลุลาเลอเอากาปิลาเชเวงาคือลาหูยาวิทยุเรดิโอพอนาเชเวมาโกFacebook fan page พ่อพอนาเชวิติกาลิลิกาอบูจ้าแม่ติกาลิลิลิเชซาจอซาฮาเลดอซาเลดาวิออนโยฮาเพปี

0: ข้าถึงสินเชื่อในระบบผู้นำยูเครนระบุสหรัฐเสนอให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไตรภาคีระหว่างรัสเซียยูเครนและสหรัฐเพื่อหารือเกี่ยวกับการยุติสงครามในยูเครนทีมชาติไทยคว้า3เหรียญทอง1เหรียญเงินรั้งอันดับ4ของตารางในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกรุงเทพมหานครยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขต
1: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยขยายพื้นที่จากเดิมที่ประกาศครอบคลุมเขตหนองจอกเขตสวนหลวงและเขตคันนายาวเป็นครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมีผลตั้งแต่วันที่25กันยายน2569เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบสำหรับการขยายพื้นที่ประกาศดังกล่าวสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังปัญหาการจราจรและกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐจึงมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ประกาศให้ครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีทั้งนี้หากประชาชนพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ผ่านทาง LINE Traffic Fondoสายด่วนกทม.โทร1555ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมโทร02-248-5115หรือ Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.และหากเกิดกรณีฉุกเฉินต้องการบริการทางการแพทย์

0: หรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกู้ชีพโทร1669ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: โดยเมื่อเวลา 9:22 นาทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์โดยระบุว่ากรุงเทพมหานครแจ้งเตือนระดับน้ำในคลองอยู่ในระดับวิกฤตและมีแนวโน้มสูงขึ้นขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการจราจรพร้อมตรวจสอบเส้นทางและการเดินทางก่อนออกจากที่พักหากต้องการขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่หรือ DDPM เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนพื้นที่น้ำท่วมขังสูงมากรถเล็กห้ามผ่านหลายเส้นทางศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนพื้นที่น้ำท่วมขังสูงมากรถเล็กห้ามผ่านได้แก่1ถนนสุขุมวิท63ซอยเอกมัยเขตวัฒนา2แยกพงเพชรถนนงามวงวาน3ถนนวิภาวดีรังสิตหน้าเขตจตุจักรถึงการบินไทย4ถนนรามคำแหงช่วงหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง5ถนนลาดกระบังช่วงแยกกิ่งแก้ว6ถนนเสนานิคม7ถนนแจ้งวัฒนะช่วงแยกหลัก4ถึงทางด่วน8ถนนศรีนครินทร์9ถนนดินแดงช่วงแยกดินแดงถึงแยกอโศก10ถนนพหลโยธินช่วงสะพานควายถึงซอยอารี11ถนนสุวินทวงศ์ช่วงมีนบุรีถึงวัดแสนสุข12ถนนรัชดาภิเษก13ถนนลาดพร้าวแยกรัชดาลาดพร้าวการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเปิดพื้นที่อาคารจอดแล้วจรให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเข้าจอดได้ถึงวันที่2ตุลาคมนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าจอดฟรีที่อาคารจอดแล้วจรในเส้นทางรถไฟฟ้าสายต่างๆประกอบด้วยสายสีน้ำเงินที่สถานีลาดพร้าวและสถานีหลัก2 2อาคารสายสีม่วงที่สถานีคลองบางไผ่สถานี3แยกบางใหญ่สถานีบางรักน้อยท่าอิฐและสถานีแยกนนทบุรี1สายสีเขียวที่สถานี N24 คปอและสถานีคูคตสายสีส้มที่สถานีคลองบ้านม้าประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถนำรถเข้าจอดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและนำรถออกภายในวันที่2ตุลาคม2569โดยขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และจอดในพื้นที่ที่กำหนดอย่างเคร่งครัดส่วนเขตปริมณฑลพื้นที่จังหวัดปทุมธานีฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายจุดโดยรอบมหาวิทยาลัยรังสิตและหมู่บ้านเมืองเอกรถขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงเส้นทาง
2: สถานการณ์น้ำบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรังสิตและหมู่บ้านเมืองเอกตำบลหลัก6อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกาที่ผ่านมาพบว่ามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงค่ำวันนี้ส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังในระดับสูงขณะที่บางจุดมีน้ำท่วมขังในระดับไม่สูงมากโดยบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยรังสิตพบว่ามีน้ำท่วมขังในระดับสูงส่วนเส้นทางจากมหาวิทยาลัยรังสิตมุ่งหน้าวัดนาวงศ์หรือบริเวณสี่แยกวุ่นวายพบว่ามีน้ำท่วมขังบริเวณฝั่งตรงข้ามในระดับค่อนข้างสูงสำหรับการสัญจรพบว่ารถยนต์ขนาดใหญ่ยังสามารถเดินทางผ่านได้ขณะที่รถยนต์ขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงเส้นทางเนื่องจากบางจุดมีระดับน้ำค่อนข้างสูงปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: พื้นที่ภาคกลางที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วกว่า 5,000 ครัวเรือน
3: โครงการชลประทานสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำท่าจีและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งหลังมีฝนตกหนักและปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา 9:00 นทยอยจากอัตรา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวิ า14นาฬิกาหรือปรับเพิ่มการระบายน้ำชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องจึงขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่าเตรียมเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำและประกาศจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วจำนวน5อำเภอ25ตำบล142หมู่บ้าน 5,761 ครัวเรือนรุ่งทิพย์อมรทาตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาใกล้ชิดขณะที่กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานหรือ SWOC 3เสนกรุงเทพมหานครโดยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานได้รายงานว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มเจ้าพระยาว่าล่าสุดระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 16.94 เมตรซึ่งใกล้เกณฑ์ควบคุมที่17เมตรโดยกรมชลประทานต้องรักษาระดับน้ำไม่ให้เกินเกณฑ์ดังกล่าวเนื่องจากจะทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เหนือเขื่อนและอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของตัวเขื่อนและจากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพบว่าระดับน้ำหน้าเขื่อนเพิ่มขึ้นประมาณชั่วโมงละ1เซนติเมตรจึงได้ทยอยเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเช้าวันนี้อยู่ที่ 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเมื่อวาน 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งยังอยู่ในกรอบการระบายไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามที่ได้แจ้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนลุ่มน้ำป่าสักขณะนี้มีปริมาณน้ำค่อนข้างมากกรมชลประทานจึงพยายามหน่วงน้ำไว้ในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีและบริหารการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเหลื่อมช่วงเวลาของน้ำไม่ให้ลงมาสมทบพร้อมกันสำหรับด้านท้ายน้ำกรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเร่งระบายน้ำโดยตัดทางลัดบริเวณคุ้งบางกระเจ้าช่วยลดระยะเวลาการไหลผ่านช่วงดังกล่าวจากประมาณ5ชั่วโมงเหลือประมาณ10นาทีก่อนระบายต่อออกสู่อ่าวไทย
4: ผมจึงได้มีการสั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงให้นำข้อมูลจากทุกภาคส่วนมาวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มอย่างต่อเนื่องเพื่อวางแผนและบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่พร้อมให้เตรียมทั้งเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมเข้าปฏิบัติงานและความเชื่อเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตลอด24ชั่วโมง
1: ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่30จังหวัด
0: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิษณุโลกอุทัยธานีนครสวรรค์นครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษชัยนาทลพบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและนราธิวาสทั้งนี้คาดการณ์ช่วงวันที่27ถึง28กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ที่จังหวัดอ่างทองหน่วยงานระดมตั้งเครื่องสูบน้ำจุดเสี่ยงกรอกกระสอบทรายรับมือเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่ม 1,950 ลูกบาศก์เมตร
5: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองรายงานว่าวันนี้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเริ่มเอ่อล้นตลิ่งเข้าบริเวณใต้ถุนบ้านเรือนประชาชนโดยอำเภอวิเศษชัยชาญน้ำในแม่น้ำน้อยเอ่อล้นเข้าใต้ถุนบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำแล้ว2ตำบลคือตำบลบางจักและตำบล400 188ครัวเรือนส่วนตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกมีบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในคลองบางผงเพงซึ่งเชื่อมต่อจากแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นรวมถึงมีน้ำจากน้ำฝนที่ท่วมขัง1ตำบล98ครัวเรือนขณะนี้ประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติสามารถสัญจรเข้าออกบ้านได้และอำเภอชัยโยได้รับผลกระทบแล้วจำนวน3ตำบลคือตำบลเทวราชตำบลชัยภูมิและตำบลจระเข้ร้องรวม8ครัวเรือนขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยพื้นที่จังหวัดอ่างทองเช้านี้เพิ่มขึ้น 12-26 เซนติเมตรยังอยู่ในระดับต่ำกว่าตลิ่ง39เซนติเมตรถึง2เมตร67เซนติเมตรยกเว้นคลองบางผงเพงบริเวณหมู่4ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกระดับน้ำ8เมตร1เซนติเมตรสูงกว่าคันกั้นน้ำประมาณ1เซนติเมตรโดยตั้งแต่วันนี้หน่วยงานในจังหวัดอ่างทองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ตามจุดเสี่ยงตลอดวันเช่นโรงพยาบาลอ่างทองตลาดป่าโมกและพื้นที่ชุมชนรวมถึงเตรียมกรอกกระสอบทรายและวางแนวป้องกันในพื้นที่เสี่ยงหลังจากเวลา 14:00 น.ของวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกิตารัตน์ พงษ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำไหลหลากและระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างใกล้ชิดหลังในพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
6: สถานการณ์น้ำในอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีช่วงเช้าวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำซองกะเลียซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักและเป็นพื้นที่ท่วมขังซ้ำซากเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกระแสน้ำมีสีขุ่นและไหลเชี่ยวแรงโดยน้ำเอ่อเข้าบริเวณริมตลิ่งหลายจุดโดยคาดว่าระดับน้ำอาจเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 เมตรเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดฝนตกหนักทั้งนี้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากหากยังมีฝนตกลงมาอีกระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นได้ด้านนายสุริยศักดิ์เหมือนอ่วมนายอำเภอสังขละบุรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานและฝ่ายปกครองในพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากน้ำท่วมขังและพื้นที่ที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนมีความเสี่ยงต่อบ้านเรือนพร้อมจัดชุดเฝ้าระวังประจำหมู่บ้านและชุมชนตลอด24ชั่วโมงขอให้ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดหากพบเห็นน้ำไหลหลากน้ำท่วมขังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเนศราภาษีสวท.สังขละบุรีรายงาน
1: ขณะที่กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7หรือ M7 กรุงเทพชลบุรีมาบตาพุธบริเวณกิโลเมตรที่81บวก900บ้านหนองคาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเนื่องจากมีน้ำทะลักเข้าช่องทางหลักส่งผลให้การจราจรผ่านไม่ได้ทั้งขาเข้าและขาออกขณะนี้เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเร่งแก้ไขและอำนวยความสะดวกพร้อมแนะนำเส้นทางเลี่ยงดังนี้ขาเข้าให้ออกที่ทางต่างระดับหนองขามแล้วกลับเข้า M7 ที่ทางต่างระดับบางพระหรือทางต่างระดับบ้านบึงขาออกให้ออกที่ทางต่างระดับบ้านบึงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าสังเกตป้าย VMS และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586กด7ฟรี24ชั่วโมงกระทรวงพาณิชย์ติดตามราคาและปริมาณสินค้าจำเป็นรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักป้องกันสินค้าขาดแคลนและราคาไม่เป็นธรรมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดโดยเน้นดูแลให้สินค้าจำเป็นมีเพียงพอไม่ขาดแคลนและราคาเป็นธรรมพร้อมประสานผู้ประกอบการจัดส่งสินค้าและสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนอกจากนี้ยังได้กำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นพร้อมรายงานพื้นที่ประสบภัยและความต้องการของประชาชนเพื่อให้กระทรวงพาณิชย์สามารถประสานความช่วยเหลือและเชื่อมโยงสินค้าเข้าสู่พื้นที่ได้อย่างรวดเร็วโดยให้พาณิชย์จังหวัดประสานห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อเติมสต็อกสินค้าให้เพียงพอรวมถึงรายงานปัญหาด้านการ

0: ขนส่งมายังกระทรวงพาณิชย์หากจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทั้งนี้หากประชาชนพบสินค้าราคาไม่เป็นธรรมสินค้าขาดแคลนการกักตุนหรือไม่ปิดป้ายแสดงราคาสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศกรมเจ้าท่าออกประกาศเตือนผู้ประกอบการเรือและชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพร้อมเตรียมกำลังพลอุปกรณ์และยานพาหนะพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันที
1: นายกฤตเพชรชัยช่วยอธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักหลายพื้นที่ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรกรมเจ้าท่าจึงได้ออกประกาศแจ้งเตือนเป็นระยะถึงผู้ประกอบการเรือและชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายน2569นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่1 2 7และสาขาสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำจะตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกการขนส่งทางน้ำเตรียมพร้อมกำลังคนอุปกรณ์เรือท้องแบนเรือเจ็ตสกีและยานพาหนะกู้ภัยให้พร้อมเข้าสนับสนุนและช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆได้ทันทีพร้อมสั่งการให้ใช้ช่องทางการประสานงานและปฏิบัติการผ่านศูนย์อำนวยความสะดวกการขนส่งทางน้ำในสถานการณ์อุทกภัยเพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพประชาชนหรือชาวเรือที่ต้องการความช่วยเหลือหรือพบเห็นอุบัติเหตุทางน้ำสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมเจ้าท่า1199ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดกำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์น้ำและปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
2: นางสาวลลิดาเพื่อที่พัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยนายเจษฎาไทยเสถรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยสนับสนุนพื้นที่รวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนทันทีเมื่อพบความเสี่ยงเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินจากข้อมูลของปภ.ในช่วงวันที่16กันยายนจนถึงวันนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสะสม36จังหวัด143อำเภอ506ตำบล 1,966 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 33,302 ครัวเรือน12,957 คนและกรุงเทพมหานคร22เขต66จุดพร้อมกำชับให้ปภ.และศูนย์ปภ.เขตติดตามพื้นที่ที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันทีรวมถึงประสานจังหวัดอย่างใกล้ชิดและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกชุบชีวิตราษฎรพื้นที่สูง
4: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกขึ้นที่ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2544เพื่อแก้ปัญหาการบุ

0: รุกทำลายป่าของราษฎรชาวไทยภูเขาทั้งอาข่ากระเรียงหมู่เสือและลีซอซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอาศัยการบุกรุกแพ้วถางป่าทำไร่หมุนเวียนโดยใช้พื้นที่เป็นบริเวณกว้างและขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นทุกปีโดยให้ราษฎรสมัครใจเข้าร่วมโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ทำกินเป็นหลักแหล่งในพื้นที่โครงการ 12,500 ไร่จัดหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมพร้อมกับทดลองให้คนอยู่กับป่าอย่างเหมาะสมและยั่งยืนส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปลูกป่าทำฝายและทำแนวกันไฟป่าพร้อมไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมปลูกป่าหวายและป่าไม้ใช้สอยเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จนผืนป่ากลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งต้นน้ำลำธารมีน้ำไหลสม่ำเสมอตลอดปีทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำไว้ใช้ในโครงการได้และยังมีน้ำเพียงพอให้เกษตรกรได้เพาะปลูกสร้างแหล่งอาหารโดยนำความรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตรมาดำเนินการเพาะปลูกบนที่ดินของตนเองนอกจากนี้ยังส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวการเพาะเลี้ยงปลาท้องถิ่นเพิ่มพันธุ์ปลาในลำธารและสาธิตการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจเช่นปลาเรนโบว์ทราต์ปลาสเตอร์เจียนสิ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงของโครงการคือการส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟอาราบิก้าพันธุ์เชียงใหม่80ที่ให้ผลผลิตคุณภาพดีเยี่ยมช่วยให้ชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีครัวเรือนละ 146,000 บาทสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะนำความอยู่ดีกินดีไปสู่ราษฎรบนพื้นที่สูงแล้วยังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าคืนความอุดมสมบูรณ์สู่แหล่งต้นน้ำลำธารเพื่อหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตในธรรมชาติให้อยู่อย่างร่มเย็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าชมแปลงเกษตรไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับพืชผักเมืองหนาวและนาข้าวขั้นบันไดรวมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกเช่นเครื่องเงินเครื่องจักสานผ้าทอและงานแกะสลักไม้นอกจากนี้ยังให้บริการพักแรมบนโฮมสเตย์ในบ้านของชาวเขาแต่ละเผ่าอีกด้วยเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
1: กระทรวงการคลังชูแนวคิด plus ในโครงการไทยช่วยไทย6040มุ่งยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศใช้แพลตฟอร์มออนไลน์และ AI เพิ่มยอดขายลดต้นทุนและเข้าถึงสินเชื่อในระบบ
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าแนวคิดคำว่า plus ในโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ไม่ได้เพียงมุ่งช่วยลดค่าครองชีพแต่ยังยกระดับทักษะและศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศโดยส่งเสริมให้พ่อค้าและแม่ค้าใช้แพลตฟอร์มสั่งอาหารออนไลน์หรือ food delivery และช่องทางออนไลน์ทำการตลาดซึ่งที่ผ่านมาช่วยเพิ่มยอดขายได้ 100-200% และยังสร้างรายได้ต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโครงการนอกจากนี้ได้นำเทคโนโลยี AI หรือระบบนกกระซิบมาใช้ในแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการขายช่วยระบุช่วงเวลาที่มียอดขายสูงวางแผนการผลิตและจัดเก็บวัตถุดิบรวมถึงตรวจสอบราคาวัตถุดิบเฉลี่ยในตลาดเพื่อช่วยลดและต่อรองต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: เราเป็นสอนทักษะให้เขาเรียนรู้ขายของออนไลน์คนที่เข้าโครงการขายของในออนไลน์เนี่ยเชื่อไหมครับว่าเขาขายได้เพิ่มขึ้นเยอะมากสิ่งที่ยอดขายเพิ่มขึ้นวันนี้พิสูจน์ออกมาแล้วว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนก่อนที่เขาทำไม่เป็นประมาณ 100-200% เพราะฉะนั้นเยอะมากนะครับแล้วมันก็พิสูจน์ด้วยนะครับว่าจากโครงการคนละครึ่งพลัสที่เราไปสอนเขาขายได้เพิ่มขึ้นเยอะแล้วแม้จะจบโครงการคนละครึ่งพลัส
2: ขณะเดียวกันระบบ AI ยังช่วยสรุปรายได้ของร้านค้าเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอสินเชื่อจากธนาคารโดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ค้ำประกันช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบและลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: พร้อมกันนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังชี้แจงกรณีมีข้อครหาว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นนโยบายประชานิยมหรือดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางการเมือง ว่าไม่เป็นความจริงโดยรัฐบาลดำเนินโครงการภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดอีกทั้งการขยายโครงการในเฟส2เป็นการนำงบประมาณที่เหลือจากวงเงินเดิมประมาณ 46,000 ล้านบาทมาใช้ช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่วิกฤตพลังงานระหว่างประเทศยังไม่คลี่คลายโดยย้ำว่านโยบายยังมุ่งแก้ไขปัญหาระยะยาวทั้งการสร้างทักษะอาชีพและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยควบคู่กับการเตรียมงบประมาณสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว
3: ไม่ใช่เลยครับอันนี้ครับผมถึงบอกว่าถ้าวันนี้ผมจะหาเสียงทางการเมืองผมก็ขยายแล้วครับผมก็ไปเอา 200,000 หลังมาเพิ่มให้แล้วผมก็จ่ายไปเรื่อยๆแต่เพราะว่าเรายึดวินัยการคลังเองเราถึงบอกว่าเราเอาแค่ 200,000 แรกนี่แหละแต่ถามว่าทำไมถึงทำเพราะว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนผ่านพลังงานได้ไม่เร็ววันนี้สงครามมันยังอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ติดโซล่ากันหมดลดค่าไฟได้แล้วไม่จำเป็นเลยครับแทนที่จะต้องมาเอาพันบาทตรงนี้เนี่ยพันบาทจากแสงแดด
4: ค่าไฟที่ขายไปคืน
3: นี่แหละมันก็จะยั่งยืน
1: การไฟฟ้านครหลวงจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายไฟฟ้าลงดินเตรียมความพร้อมรองรับงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายราเชนอันเวศรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA กล่าวว่าการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายไฟฟ้าลงในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมรองรับงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศเดินทางร่วมประชุมโดยมีเส้นทางสำคัญและพื้นที่เป้าหมายได้แก่ถนนวิทยุถนนพระราม4ถนนสาทรบางส่วนถนนสวนพลูโดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมผลักดันโครงการนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเมื่อวันที่23ถึง24กันยายนที่ผ่านมามีการรื้อสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดินถนนพระรามที่4ช่วงตั้งแต่แยก3ย่านถึงถนนวิทยุรวมระยะทาง 1.8 กิโลเมตรส่วนการรื้อถอนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าบริเวณถนนวิทยุถนนพระรามที่4ซอยสวนพลูและถนนสาทรใต้มีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนขณะที่ที่ถนนสาทรเหนือจะแล้วเสร็จภายในวันที่10ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าสหรัฐเสนอให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไตรภาคีระดับเทคนิคระหว่างรัสเซียยูเครนและสหรัฐเพื่อหารือเกี่ยวกับการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวขณะที่นายดมิทรีเปรสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการประชุมไตรภาคีระหว่างรัสเซียยูเครนและสหรัฐโดยประเด็นดังกล่าวได้ถูกหยิบยกขึ้นมาในระหว่างการหารือทางโทรศัพท์ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP รายงานว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านดำเนินปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและพลเรือนในดินแดนของซาอุดิอาระเบียในช่วงหลายวันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย พร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตีหยุดการกระทำดังกล่าวและปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศขณะเดียวกันนายบาฮามซาลิข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR แสดงความกังวลถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียซึ่งทำให้วิกฤตด้านมนุษยธรรมในเยเมนทวีความรุนแรงขึ้นโดยมีประชาชนชาวเยเมนหลายพันคนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งดังกล่าวต้องอพยพไปยังสาธารณรัฐจิบูตีในแอฟริกาตะวันออกสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการลิเบียที่ระบุว่าเกิดเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของลิเบียรวมถึงเมืองบินตะเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก79รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้ประชาชนหลายหมื่นคนไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนมากที่ติดอยู่ภายในรถยนต์ด้านสำนักงานนายกรัฐมนตรีลิเบียเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีอับดุลฮามิดดะเบบาแห่งซีเรียกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมทรัพยากรเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกกองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ระบุว่าเกิดเหตุเครื่องบินโดยสารขนาดเล็กรุ่น L410 UVP Turbulent ประสบเหตุตกในเมืองเคนเกซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดควังโกทางตะวันตกของ DR คองโกเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างทั้งหมด14รายในจำนวนนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพ DR คองโกด้านทางการ DR คองโกเปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่เครื่องลำนี้ประสบเหตุตกในเมืองเคนเกขณะที่นายเรมีซากีโบคินดารองผู้ว่าการจังหวัดควังโกเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่เมืองเคนเกไม่มีลานบินสำหรับลงจอดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยลงแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภททีมรอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเดอร์วาดได้อย่างสง่างามทำได้ 60.265 คะแนนขณะที่นิวพุทธิสมบัติทำคะแนนได้ 65.50 คะแนนและฉันชนกคาร่าลึกแคร์ทำคะแนนได้ 66.0 คะแนนส่วนเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากตรวจม้าไม่ผ่านตามกฎการแข่งขันส่งผลให้ทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนจบในอันดับ8ประเภททีมเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 208.148 คะแนนเหรียญเงินทีมชาติเกาหลีใต้ 205.265 คะแนนและเหรียญทองแดงเจ้าภาพทีมชาติญี่ปุ่น 204.117 คะแนนกรีฑาวิ่ง100เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำเวลา 9.91 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมลงแข่งในรอบชิงชนะเลิศวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 9.90 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมได้อีกครั้งคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรเอเชียนเกมได้สำเร็จส่วนวิ่ง100เมตรหญิงธิดาพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ5ด้วยเวลา 11.46 วินาทีขณะที่สุการดาเพชรรักษาวิ่งเข้าเส้นชัยไปอันดับ6ด้วยเวลา 11.48 วินาทีส่วนเหรียญทองเป็นของเฉินหยูเจียจากจีน 11.06 วินาทียกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมหญิงสุรัตน์วดียอดสารทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังยกท่าสแนตได้97กิโลกรัมเรียนแอนเจิร์ก122กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมได้219กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของโอควางโกจากเกาหลีเหนือทำน้ำหนักรวม238กิโลกรัมจากท่าสแนต104กิโลกรัมและเรียนแอนเจิร์ก134กิโลกรัมตะกร้อทีมชุดรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดหญิงทีมเอของไทยประกอบด้วยนิภาพรสรุปพลมัสยาดวงศรีและวิไลวันโคตรพรมเอาชนะทีมเกาหลีใต้2-0เซต15-13 15-5ก่อนที่ทีม B ซึ่งมีแก้วใจพุ่มสว่างอติการคงแก้วและรัศมีทองโสดเก็บชัยชนะได้อีก2-0เซต15-7และ15-6สมผลให้ไทยคว้าชัย2-0ทีมคว้าเหรียญทองได้สำเร็จด้านทีมชุดชายทีมไทยแชมป์เก่า7สมัยพบกับมาเลเซียรองแชมป์เก่า โดยทีม A ของไทยภูตวรรณโสภาพรเทพทินบางบนและมาริคินพันมกรแพ้ให้กับมาเลเซีย1ต่อ2เซต9ต่อ15 15ต่อ5 11ต่อ5ขณะที่ทีม B ธนพลซับเย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอแพ้มาเลเซีย0ต่อ2เซต13ต่อ5และ10ต่อ15ทีมตะกร้อชายไทยแพ้มาเลเซีย0ต่อ2ทีมพลาดคว้าแชมป์ได้เหรียญเงินขณะที่มาเลเซียคว้าเหรียญทองทีมชุดชายในรอบ36ปีทั้งนี้ทีมตะกร้อไทยยังเหลือโปรแกรมแข่งขันอีก2รายการได้แก่ทีมเดี่ยวชายและทีม4คนชายและหญิงแบดมินตันคู่ผสมรอบ2รุธนาภักดิ์อูบทองกับเชอร์นิชาสุจัยประภารัตน์ชนะคู่เก่งจากอินโดนีเซียนิโคลัสโจอาควินกับซิตี้ฟาเดียรามาฮันติ2ต่อ1เกม26 24 17 21 21ต่อ18มาเข้ารอบ3ไปเจอกับยี่หงเว่ยกับนิโคลกอนซาเลซชานจากไต้หวันด้านเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ5ของโลกแพ้กับยูตะวาตานาเบะกับมายะทากูชิจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม16 21 12ต่อ21ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายชายคู่รอบแรกพิรัชชัยสุพันธ์กับพักพลธีรรัตน์สกุลเอาชนะคู่มือ4ของรายการซาวิสไซรัสแลงกิเรตตี้กับชีรัสเชตตี้จากอินเดีย2ต่อ1เกม12 21 21 19 21ต่อ14ทะลุเข้ารอบ2ได้สำเร็จขณะที่เฉลิมพลเจริญกิจอมรนวรพลทองสง่าตกชนะนำบุญหลวงอามัดกับพลศักดิ์ซกทวีจากลาว21ต่อ5ผ่านเข้ารอบ2ได้เช่นกันหญิงคู่รอบแรกหทัยทิพย์มิจาดกับตัปภากรตุงคัสถานเอาชนะคิมจินฮยางกับยูมิซองจากเกาหลีเหนือ2ต่อ0เกม21 19 21ต่อ8ผ่านเข้ารอบ2ไปเจอศึกหนักกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูรานิทาลานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคะแนนนาริซาปาซูอิดจากฟิลิปปินส์5ต่อ0เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายขณะที่รุ่น60กิโลกรัมชายสักตารวมทำเอาชนะคะแนนดานิยาลชาบักจากอิหร่าน4ต่อ1เสียงผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันบาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิงรอบชิงอันดับ3ทีมสาวไทยประกอบด้วยขวัญจิราปานเทศอภิชยาคำแก้วปาริดาน่วมคงและหัทยาเกื้อกูลลงสนามแพ้ให้กับเกาหลีใต้8ต่อ21คะแนนพลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานเสือภูเขาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นงานหนักคู่แข่งแข็งแกร่งลักษณะต้องใช้ทั้งเทคนิคและพละกำลังอย่างมากแต่ชื่นชมภูนสิริสิริมงคลที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนทำผลงานเข้าเส้นชัยอันดับ10ด้วยเวลา1ชั่วโมง 34.15 นาทีขณะที่พงพีระพงอายุกูลดาวรุ่งวัย19ปีได้อันดับ11แต่ถูกตัดเวลาพร้อมกับนักปั่นอีก3คนส่วนเหรียญทองเป็นของหยวนจินเว่ยนักปั่นจีนเวลา1ชั่วโมง 25.15 นาทีจากนี้สมาคมจะเดินหน้าปรับปรุงข้อบกพร่องทั้งด้านเทคนิคและพละกำลังโดยวันที่28กันยายนนี้ลุ้นต่อทัพ BMX ไทยชิง2เหรียญทองด้านนักปั่นถนนพีรพลชาวเชียงขวางกับธนาคารชยาสมบัติไปสมทบทีมดาวรุ่งสายเลือดใหม่ลุยศึกเลอทัวร์เดลังกาวีที่มาเลเซียเก็บแต้มลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกม2028e-sport ทีม fighting game ที่ประกอบด้วย Street Fighter 6 Tekken 8และ The King of Fighter 15ทีม e-sport ไทยลงสนามในรอบ8ทีมสุดท้ายแพ้กับทีมฮ่องกง2ต่อ3หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ฟุตบอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทัพช้างศึกหนุ่มจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เวลา 13:00 นสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน98เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น28เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้13เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี7เหรียญทอง6เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเงินมุ่งสร้างความมั่นคงให้กับนักกีฬาคนพิการติดตามได้จากรายงาน
6: สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยร่วมกับ Xspring และเครือข่ายพันธมิตรจัดกิจกรรม Xspring Because Sharing is Caring Win Your Life เพราะเกมชีวิตต้องวางแผนให้ชนะที่ศูนย์ฝึกกีฬาบ็อกเซียแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารเงินการออมการลงทุนและการรู้เท่าทันภัยทางการเงินให้แก่นักกีฬาคนพิการพร้อมส่งเสริมทักษะการวางแผนชีวิตและสร้างความมั่นคงทางการเงินทั้งในช่วงเส้นทางการเป็นนักกีฬาและหลังยุติการแข่งขันโดยภายในงานมีการจัดเสวนาในหัวข้อเทคนิคการวางแผนการเงินสำหรับนักกีฬาอาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุนร่วมถ่ายทอดความรู้แก่นักกีฬาทีมชาติตั้งแต่การบริหารรายได้และเงินรางวัลการออมการลงทุนตลอดจนการวางเป้าหมายทางการเงินในแต่ละช่วงชีวิตเพื่อให้นักกีฬาสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: การกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

0: จัดงานแถลงข่าวประกาศความพร้อมการจัดงานมหกรรมกีฬาเชิงวัฒนธรรมเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศภายใต้แนวคิด Global มวยไทยสงขลาเฟสติวัลชูมวยไทยเป็นพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาของประเทศส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาตลอดจนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 กันยายนที่ลานกิจกรรมสนามกีฬาตินาสุรานนท์บริเวณใกล้หาดสมิหลาจังหวัดสงขลาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมและชมการแข่งขันได้ฟรีตลอดงานพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่2พระพิธีธรรมมีทำนองในการสวดพระอภิธรรม2แบบคือ 1. แบบทั่วไปคือทำนองที่สวดในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายที่เป็นบุคคลสามัญทั่วไป 2. แบบทำนองหลวงเป็นทำนองเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพรวมทั้งข้าราชการหรือบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพเรียกว่าศพในพระบรมราชานุเคราะห์พระพิธีธรรมที่สวดทำนองหลวงมี10วัดพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1ชุดและได้รับพระราชทานนิตยภัตต์คือเงินถวายอุดหนุนอุปถัมภ์พระสงฆ
2: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคกลางตอนล่างและกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 22-23

0: 25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27ถึง33องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:32 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.7 เซนติเมตรและเวลา 19:25 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.39 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 33 เซนติเมตรและเวลา 13:25 นาทีเท่ากับระดับทะเลปานกลางวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจะแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคไหลตายภัยเงียบจากความผิดปกติของหัวใจ ท่านผู้ฟังคะปัจจุบันภาวะที่ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างกระทันหันขณะนอนหลับโดยบางรายอาจไม่เคยมีอาการผิดปกติมาก่อนหรือที่หลายคนเรียกว่าโรคไหลตายเป็นภาวะที่ไม่ควรมองข้ามเพราะสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศและทุกวัยโดยสาเหตุสำคัญอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบไฟฟ้าหัวใจทั้งนี้ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเคยมีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติหรือเสียชีวิตจากโรคไหลตายควรให้ความสำคัญและรับการประเมินความเสี่ยงจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาเหตุของภาวะไหลตายมีได้หลายประการได้แก่ภาวะโพแทสเซียมในร่างกายผิดปกติซึ่งอาจส่งผลต่อจังหวะการเต้นของหัวใจการได้รับสารพิษจากอาหารที่ปนเปื้อนและส่งผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจการขาดวิตามิน B1 อย่างรุนแรงและโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้ระบบไฟฟ้าหัวใจทำงานผิดปกติเช่นกลุ่มอาการบรูกาดาซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของยีนที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของโซเดียมในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจรวมถึงลองคิวทีซินโดรมที่ทำให้การนำไฟฟ้าของหัวใจผิดปกติแม้ภาวะไหลตายจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันแต่บางรายอาจมีสัญญาณเตือนเช่นเป็นลมหรือหมดสติโดยไม่ทราบสาเหตุใจสั่นมีอาการเกร็งหรือกระตุกคล้ายลมชักหายใจเสียงดังหรือมีเสียงเฮือกขณะหมดสติปัสสาวะหรืออุจจาระราดรวมถึงใบหน้าและริมฝีปากมีสีเขียวคล้ำอาการเหล่านี้อาจบ่งชี้ถึงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงหากพบความผิดปกติควรรีบเข้ารับการตรวจจากแพทย์ในการรักษาแพทย์จะพิจารณาตามสาเหตุและระดับความเสี่ยงของผู้ป่วยแนวทางหนึ่งคือการฝังเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจหรือ ICD ซึ่งสามารถตรวจจับและแก้ไขภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้นอกจากนี้อาจใช้การจี้หัวใจด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงเพื่อจัดการบริเวณที่เป็นต้นกำเนิดของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาจใช้ยาร่วมในการรักษาตามความเหมาะสมสำหรับการป้องกันควรดูแลสุขภาพโดยรับประทานอาหารที่สะอาดและมีสารอาหารครบถ้วนโดยเฉพาะวิตามิน B หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากและระมัดระวังภาวะขาดน้ำหรือเสียสมดุลของเกลือแร่เช่นในกรณีท้องเสียที่สำคัญผู้มีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับภาวะไหลตายหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะควรปรึกษาแพทย์โรคหัวใจเพื่อประเมินความเสี่ยงและตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจตามความเหมาะสมท่านผู้ฟังคะโรคไหลตายเป็นภาวะที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวและบางครั้งผู้ป่วยอาจไม่มีอาการเตือนมาก่อนดังนั้นการตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงสังเกตอาการผิดปกติและเข้ารับการตรวจหัวใจเมื่อมีข้อบ่งชี้จึงมีความสำคัญโดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับภาวะไหลตายหรือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเพราะการประเมินความเสี่ยงและการรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่เนิ่นๆอาจช่วยลดโอกาสเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงและอาการเสียชีวิตอย่างกระทันหันได้ค่ะจบบทความประจำวันเรื่องโรคไหลตายภัยเงียบจากความผิดปกติของหัวใจเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่าง ให้ถูกต้องเหมาะสม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการ

0: ดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
2: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
1: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
2: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านถึงนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
5: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

กูนาจางวิแสงหน้าเมื่อนั่งกำแพงพิษเอาเนี่ยกูนาของนาลานาวินเลยางเมียนามานเมียนาเจ้าเวียเมียนยาโซเนียนาเนียนอลาเวสยามอูโยเจียนโซเวตางนาสิวคอยทุงเหล่าจ่ายสินเฟ่คอยอาแปดแจงเฮา

อนทางหน้ามีว่าขึ้นว่าเฟียมเวลาเวจานาเฟียมาเนียนเมที่ว่าดาวเนียนเพ่งสูจังตูนเฮาทิ้ง

กินเฟยุลาทัศเสียนเฮาโอบโยพ่อแสงเดียวเสียนาดาลุงเงียดเดียว

天你那也为养这的天牛年永熬平这娘了年那就差

心魔，太阳啊过桥啊，云吞的流落，走他那样啊，就是啊。

光水啊きな庄啊摩托啊哦道云雷雷雅那顿蒙中耶特哦前世的在了在爱求哦看、哦哦哦哦哦哦哦哦

花两银那分别嘛你喏有这个表达呀大度年夜到了人大过了人和龙好变

ยามหน้ามาเรียกเป็นพี่น้องอย่างนี่ต่ออาจยังอยู่มาเงี้ยโยโลยะนาสองพงหินล่อต่อยอย่างเอาเสียน

พี่อานยางเลยางไม่เท้าตาวยางหวาวีเลี้ยวตายชื่อนางเอเดือนเลยชื่อนาลางยิงโลเวชี้ยางเฮาเอ็นเจดาเวชี้ยางยางจินโฮ

If we not, that's your net, hola, yo, dia luna, te, no, we, oh, you know.

สวิณโยตายะอุปยมมาโยนาทินเลยาตาปาวิโลปินป่าแห่งลอมุยตายเหมือนอบิวฟ้าบัววิญญาณยันเอออย่างแงว่าโลยโยเสียยังเอียนเพียงไหมก่อยยังเสียเวนานายันปิ้นเจียนเยว่าโอตนายันยามเสียนาปิ้นแห่งเออ Yeah.

พิงยามนาเฟี้ยวอย่างพิงเออทายจินเนียนายินยางอาเจียวเจียวเนียวาโลก็ว่าเยี่ยงเอ็มเอดาวชอจัวแห่งเสียงอามิวปินนาลิวเลาหัดติงคุณาเศษเศษจาเออแห่งปวดเจเวทานาปีนาต้องเทียนเยเจียวเลาเบลเยียนยางเออเย็นนาต่อเอ็นตาขี้อาหูขวาช่วยเสลอดับเบียดเสือนาเย็นโอเลอเฟียวเวเซรีปูนาเย็นน้ำมันยินยอลอปวดมอมินลอสินเวคู่เฟียวเจียวยาเวงีนาวันคู่เจียเนี่ยเนี่ยเราเฟียมตวงอ่อนล้อเวเฟียวเนี่ยเออลวนเจียวเปียล้อนี่เจงาเป็นเปียนาพุยเราขวาดโยเย็ดต่ออาโยเบลเออโยโชเสวตาขี้อาสองควาเนี่ยเชียวเลือดเท้าเลี้ยงโลนินป้าแมงโอเตียวตาขี้อาเลี้ยงควาด้วยยางเชียวเลือดดับเบียดโซบินเวเสฮโอเตียวเจ้าปีอาเวเปานาวินเจตุอาคุโลบายเงินจิวเกาเวแฟขวาโออย่างตาขี้อาหุ่งขวาเหลี่ยงสองอาเจ้าฟังคิดเดียวโลเงินเท่งเกาขวา

ยามหิวเนียนาเตียนคนหอยางยาเล็บเตียนเฟยเตียนแรงสิมือหมายลาใจนาทิ้งเตียนแรงเปียวตูนชีเวียนาจิวเวแปลกทุยาคู่เรายามจีนเสียวต้อยตรงต้อยทิมกว่าเนาแปลงเสียงาเสียงเสียงเนี่ยตรงโอเลยล้อที่ล้อจังจงตายเอาเสียมขานที่นาตายสิงาทิ้นไม่อยู่เพื่อเตยเสียงแล้วทิ้งเตยไม่เอา

ดวางนาเสียนออกเว้ยเสดก่อนนะโอโยเสียนาต่อไม่ห่วงข้าเสียนเพียนเนี่ยเดนเราเสียงตาเสียนาเตเยี่ยคู่อโอเปียวเยี่ยต่ออาเบี้ยวฟางไม่ฟังเอ็ดไม่ฟังกินเล้าเปลี่ยนเตยหยุดผัวตุนก้อนเปลี่ยน

lun na to lun cha chi ta hao.

手擦你冰了弄下那哦姐发到阿维护发表现你长了都保着表姐关弄哦阳、哦

差，天爹的子大声呀咩嘟啦，快马那行大路喽差，风呀那切别呀呀别呀。

ทีนอย่างหิวอาจะเสียนาตายหอยเนี่ยแม่ยามหิวเนี่ยรอเสียนมอหอยอย่าง

家里年年那的苦表，先愁得家的都年苦了，白死他的啊困有道，多年那几载那百里那在哦前走。就不啊长亲啊带呀门啊就都那红楼早引到白罗林金风恩白花落地啊两方有了ฟังขี้หุงอินหินเดือนตายทรงเต

样去给那有也哦娘姑妹呀你那边养土哟了林困酒啊也先啊哦哦早ยามแต่งอายามเฟยอาโมไหวเสียเลยอย่างเย็นเย็นเย็นเลยสุขอ

ยามตัวทามฝึกจุนาตัวตายอาปะอินเยเจโรยามเฟยามฟังอาหายติวอูฟิวแปงคนเสียนาเจระยามจางแย่เลยเยียตาแห่งเฮาชุนโชท่าเปียนาจิวาไม่ม้วงแปลงเอาเสียวท่าเจฟิงนาตายจิงตู้โอแห่งแห่งเท้าชุนตาเสียวชุนเย็นเลยหายเจตุแปะมะหะเสียมโอเสียมหัวตาเวลากองแปงเท้าเนี่ยอ่อนเลยเสียมแกงเอียจีมะเบียนจิวอยู่กุ้งเป้าหายำก็เสียโยปินเลยไม่แปลงเท้าเสียนนานทุนโออยู่ปุยโกงาเมาเนียนาเทงเบียนต่อยละจิวจิวยางเสียเบียนจิวแห่ง

标，三多为家那夸大方言，叫恐慌啊娘的年啊夸轮啊当ดับสางอาสุดเต่าอาฟิวสุดเนี่ยเล่าโลทิ้งสุดท้ายโลเตะแปลงหอยอู่อย่างเส้นฟ้ามาตาฟ้ามาแปลงข้าตู้ฟ้ามันอยู่นะโอ้ไม่ยุ่งอย่างเล่าเงินกล้วยเพื่อนโออย่างอยู่ป่าอะไรตัวใจกะเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวขี้ซื้ออีกเดี๋ยวกองท

ตียมสิตังโอมอเลี้ยวฟ้าทอตุงหาเงินมานาเสียวจิมปูละจินเจชุนาเชียวแปงทงโอมอยำเป้จินทอทาเงินละโอละยำทินเดียมานจางโอจาวเนี่ยมาเนี่ยอยู่หน้าความมีอย่าอยู่เนี่ยละมานอ่อนละเวจินจาวโอฟานต้องจ่าเธอเจียวห้องเสลอแปะแสคนหาเปียมตุนานหาโอควีดาแม่งาต้องจ่าต้องเห็นเสลออยู่น้ำอยู่ยาวแปงหมอโอโคมอทาแปะอ่อนาคุเจเนี่ยเราน้ำโยเบียวอย่างเจียงตายเอ้อเจ

0: nhân cha sang hế đến chín giàu hậu phàn nhân cha về khi nà về nà đồng khi nhà nhựa lâu
1: น้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: ยุคจ๋าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนตกหนักช่วง 1-2 วันนี้เน้นย้ำการแจ้งเตือนอพยพและวางกำลังล่วงหน้าเพื่อสร้างความมั่นใจรัฐบาลพร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มที่
8: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเปิดเผยว่าจากการติดตามแนวโน้มสภาพอากาศช่วง 1-2 วันนี้หลายพื้นที่ยังมีความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากจึงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้ทันสถานการณ์ด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำผ่านตนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดติดตามข้อมูลให้ถึงระดับอำเภอตำบลและหมู่บ้านประเมินพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าและเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและช่วยเหลือโดยไม่รอให้สถานการณ์รุนแรงตลอดจนให้มีการสื่อสารให้ประชาชนรับทราบถึงการเตรียมพร้อมและการปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อสร้างความมั่นใจว่ารัฐบาลพร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลังจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
7: นอกจากนี้ปภ.ยังขอแนะนำประชาชนให้ถ่ายภาพความเสียหายจากอุทกภัยเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับขอความช่วยเหลือและขอรับการชดเชยโดยให้ถ่ายตัวบ้านและระดับน้ำที่ท่วมให้เห็นอย่างชัดเจนถ่ายทรัพย์สินเฟอร์นิเจอร์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่

0: ียหายรวมทั้งบันทึกวันเวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุพยายามเก็บภาพหลายมุมถ่ายให้ชัดและเก็บไฟล์ภาพดังกล่าวไว้เพื่อยื่นขอความช่วยเหลือทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งระดมกำลังหน่วยทหารทั่วประเทศกว่า 10,000 นายกระจายลงพื้นที่วิกฤตช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยพร้อมเตรียมฟื้นฟูพื้นที่หลังวิกฤตผ่านพ้น
1: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการหน่วยทหารทั่วประเทศระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยปัจจุบันมีกำลังพลออกปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงกระจายในหลายพื้นที่วิกฤตทั่วประเทศกว่า 10,000 นายพร้อมรถบรรทุกและรถเครื่องมือกว่า 1,000 คันสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเข้าถึงพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วที่สุดพร้อมยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมและกองทัพพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในทุกด้านตามที่ได้รับการร้องขอขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมสำหรับการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้ว6อำเภอขณะที่สวนทุเรียนและมังคุดจำนวนมากถูกน้ำท่วมขัง
2: นายมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนณศูนย์พักพิงชั่วคราววัดช่องกระพัดอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีส่วนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมี6อำเภอ20ตำบล77หมู่บ้าน153ครัวเรือนได้รับผลกระทบมีพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นสวนทุเรียนและมังคุดถูกน้ำท่วมขังเป็นจำนวนมากขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิต2รายจากเหตุดินสไลด์และพัดตกน้ำขณะนี้ทางจังหวัดได้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวทุกอำเภอที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของที่อยู่อาศัยอาหารและน้ำดื่มและยังคงแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันธงชัยมีทับทิมสวทจันทบุรีรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
3: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ป๊อกว่า
1: เนียวซง
4: อุดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: สายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไล่โว่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
3: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
3: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053276068ในวันและเวลาราชการ

Xia hua bura hua nga amasa avo lisungu dutsu de hua zo pela wo nga avo lisungu pakagungu banyatha chimmai nga sathani vithayu krachai siang han pratithai chongwat chen mai sanangan prachasampan ti 3 krom prachasampan do ja nga avo lisungu do bango banya ye vela ye hyanyi ye jungu banya khanga na thi nya hwanyi na nya tsu do nga nên nếu bây giờ chủ mua hoa nhì chơi mua từ hoa đô thì mua lông ngô bây giờ nhì mua hoa nhì xa mông à là thì nhà hoa nhì là nhà sư tử tổ chả à vô lịch sử ngô nà nà mà ngô bây giờ nhì chọn thang à nhì gà thì lì nà nà là sẽ khoảng ngày yếu thì gà bây giờ à là bột vì thế dù ngày yếu khương khoảng thì ngô bây giờ thì tôi lý nhà sử sử chủ và chủ nhà hơi đô là ngà yếu là bộ bởi là bộ êm ngà ที่ถึงกางโง่เป็นยาระบบร้ายไงพี่บัวเมื่อเคยยิปเห็นยังไงสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์ตีบูญยาคือดอลลาร์ไงที่นี่คือเทมาเทชงเป็นยังไงอาบาตีมังเอซ์ฮะซึ่งหากผู้ยามงบัญญัติรายการลิสุงก็หลังจากเหยี่ยมขวานีสามโมตุจังอาจจะเป็นเนี่ยลิมขวานีหัวโมที่จะขวาจ่ายยังงงอาจจะเป็นเนี่ยซึ่งหากผู้ยามเหยี่ยงที่มูลนิธิลิมขวานีหัวโมด้วยงาเทมาสาเหยี่ยมขวานีสามโมตุจังมาคืออาบากูหาซางาอาบามากูเนี่ยคือมาตัวช่วงงาทำมาถึงมาปีมาที่เลยแต่สตาจิชาวช่วงหลังงาเนเมทีเงงอบัญญังงาอวลิโซอาบายิหยันยีอวขพรากะตุญะเนเมทีเงงเป็นคือเหหาสุชนีเนเมทีเงงคือโทลานยังไงยุโคนีโตนีจะโชโกอวทายอาบาบัญญังคือเนเมทีมาคือกูหานีจะโชนีทีเงงมังงาเนเมทีเงงมาคือวันเสาร์ไงวันเสาร์ที่26ไงเดือนกันยายุงไงพศมาคือ2569ที่โคมังโง่ไงช่วงงาอาทิตย์นี้ชั่วโมงงานจะมาแต่เช้าอาแต่จะมาปีมาสตาร์จิ้งเฉยงาจะมากุหลาบของว่าคืออะไรงาอันนี้ขอจดที่ปีมาอย่างงานก็คือแต่ว่าชั่วโมงยาติดกันตัวนี้คือมาตัวสุมาเข้าใจสุดแรงงาว่ามาสบายใจว่าพยีไปคือหนุ่มมาสบายนั่งงานมาคือกลมมาแล้วช่วยจังงานเดี๋ยวภาษาหน้าแบบมันก็คือเรียกว่าบัญชีงาว่าบัญชีม้าเจสินม้างาติกระทบก็คือบัญชีมามาลิเชแบงมามาคือมาสู้สู้จวงอ่ะสินมามาคืออาลิเชแบงก็มาสู้สู้จวงอ่ะบัญชีงูแบบเรียกว่าธนาคารบัญชีอ่ะเอ็ดมาธนาคารบัญชีมางูแบบคือโนสุรังวามาสุรังวามังก็ชื่อโนนุ่มมีความยิ่งธนาคารบัญชีสุรเปิ้ลยิ่งสุรเกี่ยมังก็เอ็ดมาคือบัญชีมาไปเฉยช่วงอ่ะแบงเชื่อมังก็แบบโนสุดสู้ปีข้อไงปีข้อวันได้ผู้บ่าวหนีตัวพักเก็บไปเฮนูวันได้ผู้บ่าววันได้ฝันหนีตัวเก็บไปเฮนูวันละบัญชีหนีมาซื้อเปิดไปไงอิทมาง้อว่าบัญชีเปิดว่ามุ่งสังเชียร์ช่วยไงอิทมาก็คือกลุ่มใหม่ก็คือช่วยช่วยไงอันนี้ช่วยงูเป็นยังไงแบบนั้นช่วยไงปีข้อบัญชีย่างว่าก็ไปเฮยี่ตัวว่าที่กลุ่มใหม่ทุกพวกว่าพัดช่วยงูเป็นยังไงยี่อะไรยี่บ้างไงผู้บ่าวว่าไปข้อความผู้บ่าวคือที่กี่ไหลว่าผิดกฎหมายแล้วว่ายึดแล้วก็คือบอกผู้บ่าวเอาไปเชื่อพระอุตุลางูเป็นยังไงสุดท้ายเป็นส่วนปัญญามันเลยก็คือบัญชีมาอามาก็ไปคือหวยไปคือไงมาคือหวยช่วยยังไงอาทิตย์ยังแบบนางว่าเธออยากกลุ่มมิจฉาชีพแก๊งคอร์เซ็นเตอร์สู่บัญชีความผู้จะมาคือจวงว่าอีสินความผู้มาคือช่วยยังไงปีข้อแต่ก็เราไปคือบัญชีสุดละเปิดไปคือติดบัญชีมาว่าเฮียแบบที่ตัวเฮียแบบว่าชีวิตว่าไปคือเอาหัวลาเนี่ยสักเดือนหัวมาเปิดมาเหยิ่งเหมือนสุขว่ามาเหยื่อจวงอ่ะแบบเหยื่อสุดหัวแต่เนี่ยกว่าสุดยากเลยสุดยอดยิ่งฟูจังอ่ะอันนี้แบบสุดหัวกว่ายาบัญชีมาแกนคอสินเตอร์ยิ่งฟูก็ใช่ไงอันนี้แบบเดียวบัญชีมาหัวยากกว่าสุดแล้วฟูบักกึ่งจามังอ่ะกึ่งแบบเหยื่อยาเดียวเอาบัญชีหัวยิ่งสุดแล้วฟูอุกกว่าอุกก็จะใช่ไงเอ็ดมาคือกฎหมายก็คือช่วยใช่ไงอันนี้แบบงบไม่เยอะช่วงอ่ะมาที่เรียกพยาจามันยังคืออามีหนังก็พอดงอ่ะพอมันนางโง่มันยังไงเถอะบัญชีบัญชีสุดาเปิดมามังงะยิสุรังว่ามังงะอาทิยิสุรัชชาอย่ามังงะยิโทงโง่มันยังคือไงยังคือพญามลว่าคือจำคุก3ปีไงอาทิยิคือฟุบาโคจามังโง่มันยังคือไงซาชาสโคตรไงมังงะชื่อคือโคจังอาทิยิคือฟุบาคือฟุบาโคจังที่ฮุบิเบชิงไง
อาจจะแบบบัญชีสุดังว่ามาดูว่าสุดาเช่ายังมาอาทิตย์นี้สุดาเปื่อยมาทายิงอ่ะนอสุดาเปื่อยบ้างเหรอสุดาพันธุ์บัญชีแต่ยังว่าพิกลไม่ได้บอกว่าพายุบ้างเหรอไงสุดท้ายแบบสุดพันธุ์ยังมันแบบเดียวในรัชโชลาอย่างละอาทิตย์นี้ที่มางานที่มางบัญญัติซีนไงเดี๋ยวซีนโทรศัพท์มาเลยที่ลุงกันเนื้อมีข้อนี้ซีนมันยิ่งเปิดดาวงบ้างยังไงในรัชโชลาซีนยิ่งสั่งมาเปิดบ้างไงทีซีมาเหอทิตุกะหัวเฮียงก็เบอร์เหอวุ้ยยี่อลังหัวมัดสืบเปิดเป็นยังเหอสุดตัวควาเรียวุ้ยมีซีมังอ่ะเปิดเอาความยิ่งสุดกว่ายาแกนก็ซินเตอร์ก็แกนสแกมเมอร์ที่ชอบยี่หัววุ้ยได้สิไงอันนี้เป็นยาแต่ควาเรียเอาเบอร์ทูดมังอ่ะเอาวุ้ยมีความยิ่งสุดทูยิ่งสุดฟุบฟักกึ่งดามันจะสิไงที่ยี่สิไงอาทิตย์แบงค์ไม่สุดตัวยี่แจ้งควายแบงค์ไงทำไมเบอร์ทูมันว่าทูฟลายยิ่งฟุบฟักกึ่งจะมาฟุบโอ้จะมาวุ้ยที่มีเป็นยังไงอันนี้ก็คือตัดหนังจะความสวยบทมังกับคนที่เราหงายมายี่ยิ้มมาเป็นยังไงเอามาสาวผมก็ยี่สิบพระวงก็คือไงโอ้โหยี่บ่าวข้อนี้รถทะเบียนยี่ว่าเฉยไงอันนี้ก็คือตัดหนังสู่ความมาสร้างว่าหน่วยยี่บทมังมาเกิดไปคือสุดท้ายไปแต่ยี่มือที่อยู่ก็เพียรดักบวงอ่ะก็คือถือในรัชโชลาชงไงอันที่ข้อนี้คือทำมาคือสีมาเป็นเฉยไงมาก็ใส่ยังไงส่วนรัฐบาลยี่บ่าวกีฬาคือไงไอ้บ่าวคู่เราคือยังคือถ่ายเยอะมาคือกลมหมายนัดช่วงอ่ะมาจุดละไงพอสมุนได้ไหมคือไงถือโคบิโอเฮซาโคบิโอว่าที่นี่คือฟุตบอลคือซาชาสกุลังอ่ะมาจุลังทะเยอยังไงมาคือกุมารชวนที่ถึงบางโง่มันยังไงมาคือยี่ควาสุเอาวยี่ควาสุเจยี่โฆษณาสุไงเอาวยี่ควาสุเจยี่โฆษณาสุงบ้างคือทำไมเนี่ยจำคุณไงโคบิโอเฮนิโคข้อนี้ว่าโคจูเบชว่างานที่นี่คือฟุตบอลคนละมาคือนิชาข้อนี้คือว่าชาสกุลังไงที่นี่คือโคโคจังอ่ะอาทิตย์นี้ก็คบเบลงอ่ะแต่มาคืนนี้เดี๋ยวยี่ขวาส่งอ่ะหลักชั่วขวาส่งอาทิตย์นี้ก็โฆษณายี่ส่งไงมาเจอแต่เปลืองอ่ะแบบยังไงโน่หลักชั่วขวาแบบนั่งไว้เปอร์เซ็นต์กูเรียนกูเรียนที่มาเบื่อเป็นยังไงเอายี่ขวาส่งเจยี่โฆษณาส่งมาคือคือส่วนแรงอ่ะยี่กูข้อยี่งอ่ะคุ้มเบื่องอ่ะฟุตบอลคุ้มจะมาคือยี่ชาติงอ่ะงอ่ะเซสเป็งอ่ะมาคือทายิงอ่ะปีขวาที่หน้ามาฟุตบอลอาเมียบัสก็ละคือทับเปื่อยอ่ะถ้าทายงานมือก็มาช่วยงานมาจุดงานหรือขั้นหัวบาทีมือสว่างงบ้างไงโนแบบน่าจะมีโคสักก็แบบเขาดูที่จะได้นั่งโซจะหมายสุพรรณหมายสามเป็นอะไรคือไงที่อนุกุลิปอนุกุลิช่วยที่จะช่วยเป็นยังไงสุดท้ายแบบนี้คุณเบลโฮมีโคสงอโคสเป็นไงหัวบาก็คือยี่เฉียสกุลังอ่ะโนกว่าเนี่ยกุลาสุลับเปิดมาว่าติสิมาคือหัวเฮียแบงหัวติบัญชีสุลับเปิดมาคือหัวเฮียติตัวแบบเดสุดท้ายแบบกูเลยแบบเนี่ยสุพรรณยาแบบเฮ้ยในโคจามาคือยี่ฉันซุ่มเป็งอ่ะมาจุฬาง่ะทายเย็นง่ะทำไมที่นี่คือกลุ่มหมายช่วงง่ะที่นี่คือประวัติคือมาข้าง่ะทำไมคืออาเต็ดมาปีมาตีเลยเจนเตยช่างง่ะเอาไปช่วยยากนั่นยี่ฝรั่งอ่ะปีฟ้าว่าเอาบัญชีสุรางว่าเนี่ยมาช่วงห้องเป็นยี่คือนั่นยี่ฝรั่งอ่ะเอาสุรางว่าแบบเฮ้ยอาจารย์ว่าผมเสือแบบเนี่ยคือโซว่ากลุ่มหมายที่บอกว่ามาช่วงแบบเฮ้ยเข้าในงานจะแบบน่ะหน่วยยังว่าแบบเฮ้ยยี่ติดฟ้าว่ายี่สุดแปดของว่ายี่สิบแปดของว่าสุดาของว่าเป็นกุมารว่าสิ่งละเอียดสมศรีว่าสักว่าอย่าพี่มีอะไรเยอะแบบไงบัญชีว่าเอาบัญชีอุกกระโดดแบบไงทีเดียวสุดท้ายแบบเดียวบัญชีมาอีเจ้าของอ่ะบัญชีมาอีเมลเอามาแบบเดียวเอาหัวแบบเดียวเอาหัวคือส่วนอะไรสิ่งไงแต่ความยังคือทำมาสู่บัญชีม้าเงาะสีม้าแบบสิ่งไงเอามาคือถังว่างอ่ะมาซื้อเป็นอย่างเช่นว่าไงบัญชีว่าไม่ค่ะคือเนี่ยมีเชื่ออันตรายไงแบบนั้นบัญชีถ้าพี่เลี้ยวไปเถอะสุดท้ายต้องอยู่ยังหรอมาคืออาจไม่จริงนะไงอาจมาคือจะมาคืออย่างคือเนี่ยมาคือที่สุดท้ายไปคืองานวัวเชี่ยวขวาวัววัวสุดท้ายที่เลี้ยแต่ปีมากงาน

Tinha tem matéria chamou bem nga acho que avô po tampo a tu conha pimão nga avô eu vou sou de nga a e me quam pit a de e to le hot ser na yama nga a de ba he a mo sa de quam be na ro pi ma chim nga de ma sa ya tam ru a sai ben nga ya tan ru de ma de ne nam ni fu la nga pi khwa de avô qua a sa na kan qua a so po fo wa ti po fo wa cha mai nga pi khwa wa khu hia cha ma nga shi he a wi ha ni she cha lu nga nu kwa sa na ka so po fo wa ti so po fo wa ti pa cha mai nga so a ma ha ti fo la ba nga a wa kwa cha so ba nga he a wa ri li a ri li za ma wa wa a wa ri li pong ka ya ma nga a wa a li ni he ma ge a wa la ma ge fo na ma nga ma ge ya sa zi ti ในในฝรั่งอ่ะพี่ขวัญกว่าสถานที่กว่าพี่ขวัญสถานการณ์โซที่หลัดสมมาคันโซลังเงียวแล้วที่ปูที่กับฝรั่งบ้างไงผมที่พื้นที่อินเดียประจำไม่เคยไงผมที่ซัดจะมาที่เลยยี่บุตรไงยี่บุตรที่มังโง่ไม่ยังไงพี่ขวัญสุภาพฝรั่งบ้างเหรอว่าผมพัดตื่นโดยน้ำโง่ไม่ยังไงฮักคือฟุตบอลมาใช่ไหมนัดต่อจอมไม่เคยไงหนูจะซื้อจะมาแถดมาแม้แต่บางคนอาจจะเพียที่เลยจะชิฟูตานี่ไงชิฟูนี่มันก็ใช่วิชานี่คือนุกุดเดิมมาที่ตื่นด้วยบริษัทของง่ะว่าพื้นที่ว่าอย่างง่ะนี่มาที่มาโง่เป็นยังไงปีว่าเอาตื่นคือตัวดีมันน่าง่ะฮักคือคือจุดตาง่ะเอาตื่นดูมันน่าบ้างไงอาทิตย์แรกของมันยังคือเอาตื่นดูมันน่าบ้างไงว่าเอาที่จิบยาโกงนึกว่าทุกทีจิบยาแล้วไม่ใช่ไงวจิบยาเจ้าของเป็นยังไงคือทุกสุดตาคือจีงว่าคือจีแต่ความยังว่าฮักคือแล้วแต่ความคือจ่าสุดจะมันเป็นไงคือต้มไปที่เรื่องการรับประทานที่นี่แต่ไม่ใช่ไงคือผมมันทำไงที่นี่คือวยี่ห้อจะไม่ใช่ไงตัวจีสิงว่าที่นี่คือโทรศัพท์ยี่เสียงคือยี่เสียงเปิดมาคือนิสิตางาที่ยังเราบริษัทเขาได้ชูฟ้าบริษัทงานที่เดิมมองว่าไม่ยังเหงาว่าวดอักเพียที่จำไม่เหงาประคอตัดชีพบริษัทงานปีข้อนู้เติร์ดดูมาดังงบไม่ยังเหงาหนูพักขุชิพยังงบเหงาว่ายิขุชิพยังดูงาทุกที่ละขวานยังเหงาอาศิจะเสียมาเหงาที่เลยวันละมาโมนามาที่เลยขอปีรับบริษัทงานทำไมเหงาหนีมาทำงานปีข้อนู้ว่าสถานที่สถานการณ์วางพันจับไม่ยังงาสร้างมาถึงมังงบไม่ยังปีข้อชิบแย่คือชิบแย่เหมือนน้องไงยี่ราพมูลหรือเปล่าไงวันที่พมูลหรือฮงงูไม่ยังคือไงทำไมยังคืออันนี้ยังคือยี่เจวันที่วันที่ต่อสู้ยังวันที่ยี่ว่าเชียงไงอาทิตย์บ้างไม่ยังคือชกงไงโดยพัดดื้อฮงงูไม่ยังไงวันยุฟูสุเจวันที่ที่เรียกพระเอกความพัฒน์บ้างยังคือจะซื้อจะไม่คือมีอะไรไงอารมณ์อยู่นั่นบ้างคือที่เรียกแต่ละยังคือที่เรียกกาว่าที่เรียกยี่ไม่เชียงไงวันยี่แล้วมันก็ฟุ่นมังไงทำไมเนี่ยปีขวาดมันคือทำเรื่องสุดท้ายว่าอันนี้คือยิมน้องอ่ะคุชิปยาคือยิมเนาะตื่นตัวยาคือยิมเนาะไปคือไงสุดท้ายไปคือยี่สิบเปอที่ลีพัฒน์หัวพัฒน์ฟัวเขาไปคือไงที่ลีกว่าฟุกุเดที่ลีช่วยเหลือตัวเองที่ยี่ว่าไปถึงงานที่ถึงมองว่าเป็นยังไงสุดท้ายเป็นยังไงปีขวาดโนว่าพื้นที่ว่าปลอดภัยยูโง่เป็นยังไงหนุ่ยโทรศัพท์เนี่ยคือดูตันหนุ่ยบุญแล้วไงหนึ่งก้าวหนึ่งมาคือทีเดียวมีชีวิตทุกฝูงบริงานธรรมยาคือที่ซาจึงปีขวานว่าสถานการณ์สุดที่ปูฟกว่าพระเจ้าว่าไงวอลลี่ยามังไงกูเดียวทีเดียวตัวเลยมังงานธรรมกันมาในช่างงานที่ยังเชื่อข้องงานธรรมเทศช่างงูเป็นยังไงมาสังเวียประเทศออสเตรเลียเป็นยังคือยากฎหมายใหม่ธรรมยาสุดสุดทีเดียวยาบริงานเวียสัตว์เนี่ยต่างกว่า16ไงเธอยิโคซึซุโคกับพวกยามังโงไม่ไงเธอสุเชียวไงเฟซบุ๊กแบร์ติดต่อมแบร์อะไรเฉยๆมันกันยับไปไงยากกว่า3แบร์เยอะเฉยไงที่แบงโงไม่ไงเธอยาบริษัทเมตาไม่ใช่ไงมาเฮยเจ้าของเฟซบุ๊กไงแบงบอกมาเฮยอเมซากว่าสัญญาที่ยิโคซึซุโคกับพวกยามาเฮยกว่าลบบัญชียืมมันยังคืออะไรเนี่ย800,000ว่าเฮชาวมาสุดที่ลอยอยู่บนงานช่วงงานก็คือว่าติดต่อเจยูทูบเนี่ยคือยังคืออิตาลีเนี่ยคือมาตุลัยเป็นไง
ยาตุยเนี่ยบ่คืออีบ่ยังคือเฮลซุปเปอร์ซึงมันยังคือซันด้วยคืออะคือเนี่ยกันยังหลับบ่ช่องงานอันนี้บ่ทางมาไปคืองานบ่สารยาประเทศออสเตรเลียคือสู่กฎหมายมันมาคืองานยากฎหมายยังคือซันเนี่ยคือสุซุโคนักความสมัยคือที่สูเชียงไงฟีดบุ๊กที่ต่อหรือใช่มันกันยากบริงานยากที่สามระยะเชิงงานที่มันสูเหมือนไงที่มันว่าแต่ที่มาปีมาเชิงงานเอามาใส่เห็นยี่บ้างคือสันเดียบ้างคือเอาสูเชียงไงที่ฟีดบุ๊กกันยามาที่ต่อกันยามาไอจีหรือว่าอะไรใช่คือกันยามาคือเนี่ยข้ามมาคือจงว่ามาข้ามมาจะบ้างคือสันเดียคือยามาคือสันเดียคือที่ห้องสัญญาที่ใช่ที่บอกว่าตัวนี้มันยังคือมาค้าบริงานอามาใส่แห่งนี้บ้างสันเดียกว่าติดต่อข้อนี้ไงฟีบุข้อนี้ที่มาค้าชีวิตตัวนี้บ้างคือว่าตัดส่วนมาคือตัวเชิงงานบ้างเนี่ยคือสู่ประเทศออสเตรเลียยาที่กลุ่มใหญ่ยากลุ่มใหญ่ชุดเรามาคือเนี่ยสันเดียซึ่งสุโคกับพวกเรามาคือสุดที่เรียนแบบมาขยับยี่ห้อที่ปากกิรังอ่ะอาทิตย์เป็นยังชกงะนี่ไม่เคยนะปีมามาคืออาทิตย์เล่นจงอาวุชกตาวิทยุให้นานาจ้าสู้งะอาทิตย์ท้าวเฟซบุ๊กหัวยิ่งตื่นสุดละคือคือบุ๋มงะอาทิตย์เป็นคืนนะปีมามาคืออาทิตย์เล่นจงอาอาทิตย์เป็นคืออาวุไรกะลิสุที่ตัวความดูแม่คืองะในแนวเป็นคือชมมุขหัวยิ่งจิมมุขตัวความดูงะที่มุลอมันยังคือหนีมุขหัวยิ่งสามงะนาทีเนี่ยหัวยิ่งคือนาเนี่ยส์ที่นี่ตัวยาชกงะอันเป็นการวิชาการทางตัวสูนันนาสุดาคือจะชิจวามางะผู้จะชิจวามะมีวัจเจนนาจะผู้จะกึศทั้งตัวเจงะที่เป็นการวิที่นี่แก่ที่นี่งะวิหากคือด้วยคืองะอะไรกว่าจะคือเปรียบนี่หัวข้อนี้กุยจริงงะที่นี่คืออามาสั่งงบไม่เนี่ยคืองะเหมือนฮาริซอันเป็นคืออามากดูอามาดูแลสุขภาพเองงะอามาสับเบอร์เหมือนฮักเลียอาสับเบอร์เหมือนฮันลินเบอร์เหมือนท่าโซ่หงอเจ้าเบอร์เหวอากาศเหปันเลือปลาเบอร์เหวสุขภาพเหจ้ามาคู่เบอร์เหนารามากินนั่งเหเบอร์เหมากดีมากกว่าเชื่อจมูกเหวโลชิสัวคือดูสมยังเหเหมือนฮันเลียเบอร์เหโลชิมายังเหแต่ต่างเนื้อเชื่อเหเชื่อปุ๊บเบอร์เหจักรที่กัดตัวเบอร์เหจักรมาข้างเหเหมือนฮันลีเบอร์เหจักรจุลยามาตรงเหเบอร์เหโลชิเบอร์เหจ้าเชื่อมือเบอร์เหจักรจุลเบอร์เหอันตรายมากเพื่อนั่งเหอาเบื่อว่าโลชิสเบื่อตัดต่างเนี่ยใช่ควงอ่ะอันนี้เป็นไงที่ติดความมุ่งหลักควงอ่ะอาบอกชาวท่านนะสุดาเหอตีสุดาคือไงทัศน์เนี่ยเต้าไงคือบุ้งไงข้อว่าสวัสดีครับ

Yeah, I'll be getting it.

我是火箭，阿拉耶，哎，多巴。

Cái gì không?

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคาดการสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมเริ่มคลี่คลายวันที่28กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่24กันยายนผ่านมาสะสมกว่า300มิลลิเมตรกระทบน้ำท่วมขังหลายพื้นที่คาดสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย28กันยายนนี้
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วงบ่ายวันนี้ว่าตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีฝนตกหนักต่อเนื่องปริมาณฝนเฉลี่ยมากกว่า300มิลลิเมตรส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังและขยายวงกว้างไปยังจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราและสมุทรปราการทางนี้กรุงเทพมหานครประกาศให้พื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยพร้อมประชุมร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยคาดการณ์ว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายในวันที่28กันยายนนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเฝ้าระวังผลกระทบจากฝนตกหนักดูแลและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวพร้อมเปิดสายด่วน1672สำหรับนักท่องเที่ยว
10: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวที่อาจได้รับผลกระทบและเตรียมช่องทางให้คำแนะนำและประสานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยททเปิดสายด่วน1672สำหรับนักท่องเที่ยวพร้อมประสานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือ AOT และกรุงเทพมหานครติดตามสภาพเส้นทางและแจ้งข้อมูลที่จำเป็นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีกำหนดเดินทางทางอากาศขอให้ตรวจสอบเส้นทางและเผื่อเวลาเดินทางไปยังสนามบินล่วงหน้าทางนี้หากสภาพอากาศส่งผลให้แผนการเดินทางเปลี่ยนแปลงการได้รับข้อมูลที่รวดเร็วและชัดเจนจะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถปรับแผนและเดินทางได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิสั่งระดมกำลังกรอกกระสอบทรายกั้นน้ำเร่งช่วยเหลือชาวบ้านไร่หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องตัดขาดเส้นทางสัญจร

0: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่บ้านไร่หมู่7ตำบลบ้านยางอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้เส้นทางภายในหมู่บ้านมีน้ำท่วมขังสูงรถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้โดยนายเสกสรรสวัสดิ์ศรีนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์สั่งการให้ฝ่ายปกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านยางกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนระดมกำลังขนทรายบรรจุกระสอบทำแนวคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางเข้าออกพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยขอให้ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณบ้านไร่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงหากไม่มีความจำเป็นทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงเขื่อนพระราม6แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์500ถึง600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง28กันยายนกรมชลประทานแจ้งว่าเขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเป็น500ถึง600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่27ถึง28กันยายนนี้เพื่อรองรับฝนที่ตกต่อเนื่องคาดว่าจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรจึงขอให้หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในช่วงดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ประกอบกิจการถูกหลักผู้พักอุ่นใจด้วยประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักโดยมีความคุ้มครองดังนี้ 1. กรณีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของผู้พักอันเป็นผลมาจากห้องพักเกิดไฟไหม้ระเบิดหรือผู้พักถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นขณะพักอยู่ในห้องพัก2. ค่ารักษาพยาบาลของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นในขณะพักในห้องพัก 3. ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดซึ่งเกิดขึ้นที่หอพักผู้ที่จะต้องจัดทำประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพักก็คือผู้ประกอบกิจการหอพักโดยต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักเรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายทรัพย์สินของผู้พักตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่โทร0531127302

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: Action ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อคู่สิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพอ1186 LINE Official @OIC Connect คอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
6: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
7: ็ค่ะสวัสดีค่ะท่านใน
8: บริษัทคัชมาศ
7: ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะตอนนี้นะคะที่สระแก้วเนี่ยก็จะมีบางพื้นที่นะคะที่ยังถือว่าเข้าไปได้ยากลำบากเนื่องจากว่าน้ำก็ยังสูงอยู่นะคะแต่ว่าก็จะ เร่งระดมสรรพกำลังเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มีการประสานกับกู้ภัยในแต่ละจุดนะคะที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเข้าใจว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยยังมีอยู่นะคะบางจุดอาจจะยังเข้าไปไม่ถึงแต่เจ้าหน้าที่ก็จะพยายามเดินทางเข้าไปนะคะประชาชนที่สามารถที่ต้องการจะติดต่อขอความช่วยเหลือนะคะสามารถโทรได้ที่1784อันนี้เป็นของปพ1784โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะส่วนที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ
8: เป็นการเป็นสายด่วนแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมนะครับของ NBT นะครับเป็น5หมายเลขโทรศัพท์นะครับที่เราได้รวบรวมไว้เพื่อเป็นช่องทางให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะโทรเข้ามานะครับแจ้งสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ดังที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทวนให้อีก1ครั้งนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0227540016นะครับหมายเลขต่อมานะครับ0227540035หมายเลขต่อมานะครับเป็น0922468705 และอีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0922468735หมายเลขสุดท้ายนะครับ0922468739นะครับคุณผู้ชมสามารถแคปหน้าจอนี้ไว้นะครับแล้วสามารถที่จะโทรเข้ามาที่สายด่วนแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมนะครับของ NBT ที่จะเราจะรวบรวมข้อมูลต่างๆเอาไว้ให้แล้วก็มีการแจ้งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเรานะครับเตรียมพร้อมที่จะรับเรื่องราวต่างๆนะครับที่จะประสานงานให้ความช่วยเหลือต่างๆอีกหนึ่งช่องทางที่ NBT และกรมประชาสัมพันธ์จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นะครับ
7: ค่ะมีทางเพจ Facebook ด้วยนะคะเราขึ้นให้อยู่หน้าจอเช่นเดียวกันนะคะ
8: เพจ Facebook ก็มีของกรมประชาสัมพันธ์นะครับของ NBT-NBT นะครับอีกหนึ่งช่องทางคือ NBT Connect นะครับและรวมไปถึง NBT World นะครับ NBT World ก็มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของเกี่ยวกับน้ำท่วมในปัจจุบันนี้เขาจะได้เรียกว่าดำเนินชีวิตได้ถูกต้องด้วยนะครับ
7: ค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่เราย้ำไปนะคะว่าตอนนี้เนี่ยการสื่อสารข้อมูลไปถึงพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมเตรียมตัวแล้วก็จะได้ตั้งหลักกันได้ทันนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภาพอิสระภักดีเองก็กำชับให้หน่วยงานในกำกับนะคะโดยเฉพาะกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์ในแต่ละจังหวัดติดตามสถานการณ์แล้วก็รายงานข้อมูลให้กับประชาชนอย่างใกล้ชิดนะคะโดยทางรัฐมนตรีบอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ก็ได้กำชับให้หน่วยงานในกำกับนะคะโดยเฉพาะกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดติดตามสถานการณ์สื่อสารข้อมูลการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนรวมไปถึงช่องทางการช่วยเหลือประชาชนให้ถูกต้องรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงทุกกลุ่มนะคะแล้วก็เตรียมลงพื้นที่จังหวัดในเขตกำกับโดยเร็วที่สุดค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างประสานทางผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์กำหนดจุดลงพื้นที่ที่จำเป็นเพื่อจะต้องไปช่วยเหลือประชาชนนะคะนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีเองก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเน้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ประสานการทำงานและแจ้งเตือนประชาชนอย่างรวดเร็วทันท่วงทีเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของข้อมูลข่าวสารจึงเป็นเรื่องสำคัญก็มีการกำชับในเรื่องนี้นะคะ
8: ทางนี้นะครับทางด้านท่านสุภาพมาศเนี่ยในฐานะกรรมการในคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคนะครับซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการที่2นะครับได้แก่ที่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมและสมุทรปราการและเขตตรวจราชการที่9นะครับให้ความสำคัญกับการติดตามทั้งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วและพื้นที่เสี่ยงนะครับโดยจะมีการประสานข้อมูลสถานการณ์และความต้องการของประชาชนนะครับให้เรียกว่าสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับสำหรับการลงพื้นที่นะครับจะมุ่งติดตามความพร้อมในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการช่วยเหลือประชาชนในจุดเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางตลอดจนรับฟังปัญหาจากประชาชนและเจ้าหน้าที่โดยตรงเพื่อให้การประสานการสนับสนุนเนี่ยสอดคล้องกันด้วยนะครับและท่านก็บอกด้วยว่าในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ได้มอบหมายให้ยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตเชิงรุกนะครับประสานข้อมูลกับกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานกรุงเทพมหานครจังหวัดต่างๆหน่วยงานในพื้นที่ครอบคลุมดูแลประชาชนก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและหลังจากสถานการณ์คลี่คลายด้วยนะครับนี่เป็นข้อความนะครับจากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภาพมาศที่ฝากมายังหน่วยงานได้กำกับนะครับให้ช่วยเหลือดูแลประชาชนเรียกว่าทั้งก่อนระหว่างและหลังนะครับแล้วก็สอดคล้องกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลได้สั่งการเอาไว้ว่าให้ช่วยเหลือดูแลประชาชนอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยนะครับ
7: ค่ะอัปเดตสถานการณ์กันต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับทางรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่ารองเลขาธิการสทนช.คุณไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะท่านก็ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราอธิบายกับเราตั้งแต่วิกฤตรอบแรกนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอบนี้ท่านก็จะมาอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้เราส่งข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าจำกันได้ตอนที่มีวิกฤตที่เราจัดรายการรอบที่แล้วตอนนั้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีฝนแช่ฝนหนักแบบเรานะคะเราถามท่านรองเลขาธิการสทนช.ไปว่าเราจะมีโอกาสเจอแบบญี่ปุ่นไหมถ้าจำภาพกันได้คือตกหนักมาก
8: ตกแล้วแช่อยู่จุดเดียว
7: แช่แล้วก็หนักมากใครจะไปสนามบินที่นาริตะนี่คือมีปัญหาเราถามไปว่าเราจะมีโอกาสเจอไหมวันนั้นท่านบอกว่ามีครับแล้ววัน นนี้เราก็ได้เห็นสถานการณ์นั้นนะคะ
8: นะครับ
7: เราไม่ได้หนักขนาดนั้น
8: ถูกต้องนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เราจะได้ยินคำหนึ่งที่ตอนนี้ไม่ใช่สถานการณ์แบบนั้นนะครับแต่เราได้ยินมาในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอยู่หลายๆครั้งก็คือเรนบอมนะก็คือลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นเป็นเรนบอมนะครับในขณะนี้ต้องย้ำอย่างนี้ก่อนว่าก็คือลักษณะฝนที่มันแช่อยู่ในพื้นที่นานๆแล้วมันส่งผลให้การระบายน้ำเนี่ยทำได้ยากนะครับหรือไม่สามารถระบายน้ำได้ทันนั่นเองเลยทำให้น้ำท่วมในหลายพื้นที่และจะเป็นลักษณะที่ท่วมท้นขึ้นมาเร็วจนไม่สามารถที่จะระวังป้องกันได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะครับเพราะเป็นลักษณะที่คล้ายๆจะเกิดขึ้นในบ้านเราในขณะนี้ครับ
7: ค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
8: สวัสดีครับท่านครับ
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกพิธีกรครับ
7: ค่ะเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอัปเดตสถานการณ์ค่ะรอบนี้หนักแค่ไหนคะในสายตาของท่านรองเลยค่ะแล้วก็การประเมินที่ผ่านมาค่ะ
9: ครับก็ฝนที่จะตกต่อไปเนี่ยนะครับก็จะไปตกหนักแถวโซนตะวันตกนะครับแถวราชบุรีกาญจนบุรีเพชรบุรีแล้วก็ทางอุทัยนะครับแล้วก็ย้อนขึ้นไปทางกำแพงเพชรนะครับผมซึ่งตรงเมืองการเนี่ยก็จะมีจุดที่คาดว่าฝนจะตกหนักครับผมส่วนในกรุงเทพเนี่ยที่ดูจากสภาวะอากาศทางกรมอุตุนิยมรายงานมาเนี่ยก็จะมีตกนะครับผมแต่ว่าก็จะลดน้อยกว่าเมื่อวานนะครับผมซึ่งดูจากน้ำที่ปริมาณของเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็มีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มในการระบายน้ำมาที่ประมาณสัก 2,300 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาครับ
7: ครับ
9: ก็ตัวแม่น้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลกระทบจากกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแต่อาจจะได้รับผลกระทบในโซนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผม
7: ค่ะก็คืออยุธยาที่จะได้รับผลไปนะคะท่านรองคะ เราเคยคุยกันรอบที่แล้วจำได้ไหมคะที่เราเคยคุยกันว่าอุ๊ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาหนักมากเลยแล้วเราจะเจอเหตุการณ์แบบนั้นไหมถ้าเทียบกันรอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นแบบนั้นได้ไหมคะ
9: ก็คล้ายๆกันนะครับผมแต่ที่ญี่ปุ่นที่ชิบะเนี่ยวันนั้นฝนตกประมาณ300กว่ามิลนะครับในวันเดียวนะครับแล้วชั่วโมงเดียวเนี่ยประมาณ100กว่ามิลแต่ของเราเนี่ย2วันเนี่ย200กว่ามิลครับนะครับผมที่ท่านผู้ว่าชาติได้กรุณาแถลงนะครับผม2วันเนี่ย200กว่ามิลนะ10ประเทศในโซนภาคตะวันออกเนี่ยในโซนตะวันออกของกทมนะครับผมแต่ในโซนของจังหวัดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสระแก้วนะครับหรือตัวนครนายกหรือปราจีนบุรีเนี่ยก็มี200กว่ามิลเหมือนกันนะครับผมก็ค่อนข้างนะครับแต่ในส่วนกรุงเทพเนี่ยเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนญี่ปุ่นสักทีเดียวเพราะว่าพื้นที่เราเนี่ยเป็นพื้นที่แบนนะครับผมเราจะเห็นภาพน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นแถวคลองลาดพร้าวนะครับแถวมีนบุรีแถวโซนตะวันออกครับแล้วก็ในส่วนของคลองรังสิตนะครับที่เป็นส่วนของปทุมธานีเนี่ยน้ำจากคลองที่เราระบายไม่ทันเพราะเนื่องจากว่าความสามารถในการระบายของกทมและปริมณฑลเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้รองรับน้ำฝนที่จะตกหนักถึง200กว่ามิลใน2วันนะครับผม
8: ครับปัจจัยอื่นๆล่ะครับที่จะทำให้การระบายน้ำในครั้งนี้เนี่ยมันทำได้ยากมากขึ้นนะครับนอกเหนือจากเรื่องของคลองที่ตอนนี้น้ำเต็มอย่างที่ท่านบอกเมื่อสักครู่นี้ครับท่านครับ
9: ก็คือปริมาณฝนที่ตกอยู่ในพื้นที่นะครับผมซึ่งมีแนวโน้มลดลงแต่ก็ยังจะลดลงไม่มากนะครับส่วนในปัจจัยอื่นก็คือตรงบริเวณแม่น้ำบางประกงเองนะครับก็มีปริมาณฝนตกหนักค่อนข้างมากเมื่อคืนเนี่ยที่ฉะเชิงเทราที่สนามชัยเขตก็ตกหนักมากนะครับอ่างสิยัดเนี่ยเต็มเลยนะครับผมแล้วน้ำที่แม่น้ำบางประกงเนี่ยพอสูงเนี่ยเราสูบน้ำไปที่บางประกงไม่ค่อยได้นะครับผมในส่วนด้านท้ายที่เรากทมจะระบายไปลงแถวสมุทรปราการเนี่ยที่เป็นคลองชายทะเลเนี่ยก็สูบเต็มที่แต่ว่าฝนได้ตกขนาดแบบนี้นะครับผมทำให้สูบไม่ทันพูดง่ายนะครับผมในส่วนของสูบไปตอนเหนือที่รังสิตนะครับจากคลองเปรมประชากรเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสูบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในกทมเนี่ยต้องสูบมาทางแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านอุโมงค์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์หนองบอนหรืออุโมงค์ลาดพร้าวหรืออุโมงค์ต่างๆของกทมที่มีระบบสูบอยู่ต้องใช้เวลาสูบเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณสัก 2-3 วันแล้วก่อนที่จะทำให้น้ำในกรุงเทพโดยเฉพาะในโซนตะวันออกเนี่ยลดลงสู่เข้าสภาวะปกติครับผม
7: ค่ะการแจ้งเตือนของเราถือว่าทำได้ทันท่วงทีไหมคะในรอบนี้ค่ะท่านรองขออนุญาตถามแบบนี้ค่ะ
9: ก็ต้องขออนุญาตยอมรับตามตรงนะครับเราไม่สามารถทำได้ตามท่วงทีเพราะเนื่องจากฝนในแต่ละพื้นที่แล้วก็สภาพข้อจำกัดว่าจะเกิดผลกระทบในแต่ละพื้นที่เขตของกทมเนี่ยว่าจะตกแล้วเขตนี้จะท่วมลึกขนาดนี้เขตนี้จะท่วมน้อยขนาดนี้แรงต่างพวกนี้นะครับข้อมูลทางสภาพพื้นที่นะครับไม่ได้มีมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการเตือนในวงกว้างนะครับที่อาจจะต้องมีน้ำท่วมในเขตต่างๆแต่ตัวความลึกตัวระดับที่จะขึ้นมาขีดความสามารถของคลองเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่จะต้องมีการปรับปรุงในอนาคตว่าในแต่ละเขต ในแต่ละพื้นที่นะครับผมจะได้รับผลกระทบในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันอย่างไรในสถานการณ์ที่แตกต่างอย่างไรเพราะพี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้เตรียมตัวได้ถูกนะครับผมเพราะว่าถ้างั้นเนี่ยในบางพื้นที่เนี่ยพอเช้าขึ้นมาออกไปไหนไม่ได้แล้วนะครับอย่างเช่นที่เราเห็นภาพที่แฟลตของจันทร์อะไรแบบนี้ครับผมตรงนี้ต้องเพิ่มในส่วนของระดับพื้นที่เข้าไปอีกครับว่าจะมีผลต่อฝนที่ตกลงมาอย่างไรบ้างครับผม
7: ค่ะสภาพอากาศที่เราเจอรอบนี้อยู่ในคาดการณ์ของเราอยู่ในการประเมินไหมคะว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นหรือว่าเราไม่ได้คาดการไว้ว่าจะเจอขนาดนี้เจอแบบนี้ค่ะท่านรองคะ
9: ก็คาดการนะครับว่าจะมีฝนตกหนักแต่ไม่แต่เรียนนะครับว่าตามแบบจำลองต่างๆเนี่ยบางทีก็ให้ค่าฝนมาเนี่ยมันไม่ตรงกับตกจริงในพื้นที่เพราะว่าในการที่ฝนที่ก็ตกหมุนวนและแช่อยู่เนี่ยทำให้ปริมาณสมมติว่าแบบจำลองอาจจะให้มาที่3วันนะครับให้มาที่200กว่ามิลนะครับผมแต่พอตกจริงเนี่ยวันนึง100กว่ามิลและ2วัน200กว่ามิลและนะครับผมมันก็มากกว่าในส่วนของที่มันเกิดขึ้นจริงในพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยที่เรียนนะครับว่าในส่วนของการเก็บข้อมูลและในการที่จะประยุกต์ในการที่จะเอาแบบจำลองต่างมารันนะครับแล้วก็เข้าเชิงพื้นที่เนี่ยตรงนี้จะต้องมีการปรับปรุงอย่างเร่งด่วนนะครับในการที่จะให้ค่าฝนที่แท้จริงที่ตกนะครับผมเพราะบางครั้งเนี่ยเรามองว่าฝนเนี่ยจะผ่านไปถึงจังหวัดนู้นจังหวัดนี้แล้วมันตกแช่สัก 3-4 ชั่วโมงเนี่ยแต่จริงๆมันหมุนวนอยู่ตรงที่เดิมครับอย่างเช่นกรณีตกที่จันทบุรีที่แก่งหางแมหรือตกที่สระแก้วอย่างเงี้ยครับผมหรือตกที่กรุงเทพเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยครับผมก็จะเป็นการตกแช่และซ้ำอยู่ที่เดิมๆนะครับผมลักษณะการหมุนวนของพายุนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำที่มีอิทธิพลแล้วก็เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มาเนี่ยมันก็เหมือนยันไปหมุนกันไปหมุนกันมาไม่ยอมออกจากเขตภาคกลางหรือกรุงเทพสักทีครับผมก็ทำให้ฝนเนี่ยตกหนักกว่าคาดการณ์หรือแบบจำลองที่ให้มาครับผม
8: ครับแล้วในตัวแบบจำลองตอนนี้ข้อมูลอื่นๆที่เรายังจำเป็นที่ต้องใส่เข้าไปอย่างเช่นเรื่องของลักษณะพื้นที่ลักษณะข้อจำกัดในเรื่องของถนนหนทางที่มันตัดพื้นที่อยู่นะครับอันนี้เรามีข้อมูลเพียงพอหรือยังในการประมวลผลออกมาเป็นแบบจำลองครับท่านครับ
9: ยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่เรียนนะครับว่าทางสำนักงานสกอตแลนด์ชาติเองก็พยายามที่จะเชื่อมโยงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเดมต่างๆนะครับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับแต่ด้วย เราเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการที่จะสะสมและการที่จะเอาข้อมูลเนี่ยเข้าไปสู่ระบบแล้วก็มีแบบจำลองต่างๆที่จะเข้ามาใช้กรุงเทพเองก็ใช้ของแบบจำลองที่ใช้เวเทอร์นิวของญี่ปุ่นนะครับผมแต่ที่เรียนนะครับว่าด้วยพอพีแบบจำลองเนี่ยเวลาการเกิดขึ้นจริงเนี่ยฝนมันอาจจะไม่ตรงตามแบบจำลองนะครับผมซึ่งตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ยากในเขตมรสุมที่เราจะคาดการว่าสภาวะฝนเนี่ยเราจะตกหนักขนาดไหนแล้วตกแล้วมันมีอิมแพคต่อพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งขนาดไหนตรงนี้ครับซึ่งเราจะต้องมาปรับปรุงและต้องเรียนนะครับด้วยตัวบริบทของกรุงเทพเองเนี่ยเราเป็นพื้นที่ต่ำนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าฝนตกเกินประมาณสัก60-70 มิลเราเริ่มผลกระทบแล้วตอนนี้ตก2วันสะสมเป็น200กว่ามิลเนี่ยก็ได้รับผลกระทบตามที่เราเห็นในภาพข่าวต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องมีการอาจจะเป็นต้องมีการปรับปรุงนะครับในเรื่องของเมืองในกทม.อาจจะต้องมีเรื่องของการหน่วงน้ำในพื้นที่ต่างๆนะครับก่อนที่น้ำจะออกมาหรือเรื่องของเมืองฟองน้ำที่เราคาดว่าอาจจะจำเป็นต้องทำในกรุงเทพเพิ่มมากขึ้นครับผม
7: ค่ะท่านรองคะอย่างจังหวัดอื่นๆอย่างพระนครศรีอยุธยาเนี่ยถ้าเทียบรอบนี้กับปีที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์ต่างกันไหมคะ
9: สถานการณ์ต่างกันครับก็เบากว่าปีที่แล้วนี่ 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับผมปัจจุบันเนี่ยเราระบายอยู่ที่ประมาณ 1,800-1,900 นะครับแล้วอาจจะขึ้นไปถึง 2,300 นะครับแล้วปีที่แล้วเนี่ยที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยระบายน้ำท่วมที่พระครศรีอยุธยาเนี่ยประมาณ 4-5 เดือนเลยนะครับผมแต่ขณะนี้อาจจะระบายแค่ประมาณตั้งแต่วันที่20เป็นต้นมานะครับผมอาจจะใช้เวลาประมาณ 10-20 วันในการระบายแบบนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ที่เป็นจุดเปราะบางของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเองก็ไม่อยากให้เหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นแต่ด้วยข้อจำกัดของฝนแล้วก็เขื่อนเจ้าพระยาที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเป็นเขื่อนทดน้ำถ้าฝนก็ตกมาไม่ว่าจะเป็นตรงเหนือเขื่อนตรงบริเวณกำแพงเพชรตรงขานุตรงปางศิลาตรงทั้งนครสวรรค์หรือพิจิตรหรือพิโรจน์เนี่ยน้ำพวกนี้มันก็จะลงมาที่เขื่อนเจ้าพระยาหมดแล้วเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็พยายามระบายออกซ้ายขวาแต่ด้วยในข้อมูลทางวิศกรรมของตัวเขื่อนเนี่ยเป็นเขื่อนทดน้ำไม่ใช่เขื่อนเก็บน้ำเหมือนเขื่อนทุบวนหรือเขื่อนสิกิตก็จำเป็นที่ต้องระบายน้ำซึ่งตรงจุดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับผลกระทบประมาณ6อำเภอเนี่ยก็เป็นจุดที่อยู่บริเวณชานแม่น้ำซึ่ง ในอดีตเองเนี่ยก็เป็นการขึ้นลงแล้วก็มีไม่มีคันกั้นน้ำแต่ปัจจุบันเนี่ยมีคันกั้นน้ำแล้วก็เนื่องจากสภาพพื้นที่เขามีการเปลี่ยนและการใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากทำให้การบริหารการน้ำในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เป็นไปด้วยความยากลำบากทุกปีครับผม
7: ค่ะ
10: ท่านรองครับ
7: ท่านรองคะอย่างจุดที่จะตกต่อไปที่เมื่อสักครู่นี้ทางกรมอุตุก็บอกแล้วก็ท่านรองก็ได้ย้ำไปก็จะมีกาญจนบุรีใช่ไหมคะอุทัยธานีตากแล้วก็มีเพชรบูรณ์ด้วยใช่ไหม
9: คะราชบุรีครับผม
7: หนักจะหนักแค่ไหนอะคะ
9: ก็เราประเมินไว้200กว่ามิลนะครับผมในบางจุดและบางจุดอาจจะถึง200อัพขึ้นได้ซึ่งบางจุดเนี่ยถ้า200อัพเนี่ยก็อาจจะเกิดน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากซึ่งเมื่อกี้เองก็มีคุยกับทางจังหวัดต่างๆนะครับและทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยไม่ว่าจะดูแลเขื่อนและเขื่อนของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตว่าเราอาจจะมีฝนตกหนักนะครับที่เขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับผมน
7: ะ
9: ครับประกาศจะต้องมีการเพิ่มการระบายในวันจันทร์นะครับผมหรือเขื่อนแก่งกระจานนี้เราก็ยังมีความจุพอนะครับแต่อาจจะเกิดน้ำท่วมหรือดินโคลนถล่มได้ในโซนที่เป็นภูเขาของอุทัยธานีแถวบ้านไร่ตรงนี้ก็ได้คุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยนะครับในการเตรียมตัวป้องกันในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจังหวัดเองเนี่ยก็มีการตั้ง EOC ที่จะรองรับสถานการณ์นะครับผมท
7: ั้
9: งเองก็ในส่วนพระตะวันตกเนี่ยโครงสร้างการระบายน้ำค่อนข้างดีครับผมก็ไม่เหมือนที่กรุงเทพที่มันเป็นพื้นที่แบนนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยในภาคตะวันตกอาจจะต้องระวังเรื่องแฟดฝาดเรื่องน้ำป่าไหลหลากอะไรพวกนี้แล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการเพิ่มในเรื่องของการแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับ
10: ครับท่านครับปริมาณน้ำฝนที่ตกอยู่ในขณะนี้ที่บ้านเรา200ถึง300มิล นะครับรวมตกลงมาในช่วงวันถึง2วันลักษณะแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยไหมครับหรือเป็นลักษณะปกติหรือไม่ปกติครับท่านครับ
9: คือถ้าในกรุงเทพเนี่ยไม่ค่อยมีครับผมเหตุการณ์แบบนี้แต่ถ้าในต่างจังหวัดเนี่ยเคยเกิดขึ้นที่ที่อุสเหลี่ยมนะครับวันเดียว300กว่ามิลนะครับ เกิดขึ้นที่ทองแสนขัน300กว่ามิลเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราช400กว่ามิลก็มีคือที่หาดใหญ่นะครับ3วันสะสมเนี่ยเกือบ 1,000 มิลนะครับผมลักษณะฝนแบบนี้ผมเรียนนะครับว่าเนื่องจากว่าความชื้นในติอานิโยเนี่ยอยู่ในอากาศค่อนข้างสูงนะครับ แล้วเกิดทั้ง3ปัจจัยไม่ว่าจะเป็นร่องความกดอากาศต่ำที่พาดแช่อยู่แล้วก็เรื่องของหย่อมโกโกต่ำกำลังแรงที่มาจากเวียดนามแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็ทำให้เหตุการณ์ที่มันเกิดตกแช่แบบนี้ครับก็มีโอกาสเกิดนะครับแต่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับแต่ด้วยโครงสร้างการระบายน้ำของตัวกรุงเทพเองและปริมณฑลเนี่ยเป็นพื้นที่แบนเพราะนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำพอสมควรหรือในอนาคตอาจจะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างการระบายน้ำของกทมใหม่นะครับผม
10: ครับผมเพราะฉะนั้นก็พูดได้ไหมครับว่าเอลนีโญก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดฝนลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมาในภูมิภาคของบ้านเราในลักษณะนี้ครับ
9: ครับก็เราจะเห็นจากที่ญี่ปุ่นที่จีนนะครับที่เกาหลีหรือในหลายภูมิภาคเนี่ยเนื่องจากความชื้นบนอากาศเนี่ยทะเลมันร้อนใช่ไหมครับความชื้นเยอะแล้วพอเขาพัดความชื้นเข้ามาที่หย่อมเนี่ยหรือในมรสุมเนี่ยมันก็ทำให้ความชื้นที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันควบรวมแล้วก็ตกมาเป็นน้ำค่อนข้างเยอะและมากกว่าปกติครับผม
7: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นฝนในบ้านเราที่เราจะเจอกันแบบนี้จะยาวไปจนถึงเมื่อไหร่คะ
9: ที่ดูจากอุตุแล้วเนี่ยครับก็ประมาณสักต้นเดือนตุลาคมนะครับในส่วนของภาคเหนือภาคกลางเนี่ยก็จะลดลงนะครับผมแล้วก็มันจะไปเริ่มฝนในส่วนภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปในช่วงของเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนะครับที่จะเพิ่มขึ้นในภาคใต้ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนของภาคใต้ครับผม
7: ค่ะแล้วน้ำมีเยอะไหมคะน้ำที่ใช้การได้สำหรับการเกษตรอุปโภคบริโภค
9: ปีนี้เกือบ 80% ทุกเขื่อนนะครับอาจจะมีเขื่อนที่น้อยแต่โชคดีนะครับก็จะมีน้ำเข้าที่แถวนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษหรือแม้ทั้งตัวชัยภูมิครับฝนตกเที่ยวนี้ก็ทำให้มีน้ำเข้าในเขื่อนลำมุนบนนะครับลำแชะลำนางรองอะไรพวกนี้นะครับเพิ่มมากขึ้นซึ่งทำให้สถานการณ์น้ำดีขึ้นในพื้นที่ครับผมแต่เหมือนในปี58ก็เป็นเอลนีโญเหมือนกันแล้วก็มีพายุหว่องกล่อมเข้ามาแบบนี้ครับเข้ามาที่อุบลเข้ามาที่ภาคตะวันออกทำให้น้ำดีขึ้นอย่างเช่นเขื่อนศรียักษ์ที่ฉะเชิงเทราครับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้น100กว่าล้านภายในคืนเดียวมากที่สุดตั้งแต่สร้างเขื่อนมาเลยนะครับผมเขื่อนบางพระเนี่ยน้ำเข้าคืนเดียว9ล้านกว่าทุกวันนี้เนี่ยมากสูงสุดเท่าที่เคยประวัติการสร้างเขื่อนมาเลยครับผม
10: ครับและในช่วงข้อมูลเท่าที่มีณตอนนี้นะครับในช่วงหลังจากนี้ไปจนถึงปลายปีจนถึงต้นปีหน้าก่อนที่จะถึงหน้าแล้งเนี่ยจะมีลักษณะฝนที่จะเติมเข้ามาอีกไหมครับหรือจะเป็นการเผื่อปริมาณน้ำเอาไว้แล้วครับท่านครับ
9: ดูแล้วก็ไม่ได้มีฝนเข้ามามากจนมีนัยยะสำคัญต่อการบริหารการเขื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลเขื่อนศรีกิจหรือเขื่อนแกลน้อยหรือป่าสักนะครับผมก็จะค่อนข้างดีครับน้ำที่เขื่อนป่าสักก็น่าจะเต็ม 100% ส
10: ่
9: วนเขื่อนภูมิพลศรีกิจก็น่าจะประมาณ 80-90% นะครับผมเขื่อนวชิรกรและศรีนรินทร์ก็ประมาณ 80-90% ก็ถือว่าดีครับผมแต่ภาพรวมของบ้านเรานะครับแต่เราอาจจะตรงช่วงนี้ครับที่เราจำเป็นที่จะต้องอดทนนิดนึงครับกับสภาวะการระบายน้ำของกรุงเทพที่ค่อนข้างที่จะเป็นพื้นที่แบนแล้วการระบายน้ำเราต้องใช้ระบบสูบอย่างเดียวครับผม
10: ครับ
7: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะท่านรองคะ
9: ครับสวัสดีครับผม
7: ค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะคุณไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะก็ให้เกียรติมาอัปเดตข้อมูลกับเราต่อเนื่องนะคะตอนนี้ฝนในกรุงเทพเดี๋ยวจะเริ่มเบาบางลงแล้วย
10: ้
7: ำกับอีกหนึ่งสายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าหลังจากนี้ที่จะต้องจับตาราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีอ
10: ุ
7: ท
10: ั
7: ยธานีตากนะคะต้องไปเฝ้าระวังช่วงนั้นและแต่ว่าฝนเนี่ยก็200อัพเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยโครงสร้างเรื่องของการระบายน้ำค่อนข้างดี
10: คือภูมิประเทศ
7: ใช่แต่ว่ามีโอกาสจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแบบมาเร็วไปเร็วมาแรงอย่างเงี้ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้
10: ก็อันตรายไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของฝนที่ตกในลักษณะนี้เนี่ยเราก็ถามกันนะว่าเอ๊ะมันเป็นลักษณะปกติหรือไม่นะครับหรือมันเป็นเรื่องที่เพิ่งอุบัติขึ้นมามีในช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับท่านก็บอกว่าปัจจัยหนึ่งก็คือเอลนีโญที่ส่งผลให้ความชื้นในอากาศมันมีค่อนข้างสูงนะครับเลยทำให้มาตกอยู่ในบริเวณภูมิภาคนี้ตั้งแต่ญี่ปุ่นไล่ลงมาถึงประเทศไทยนะครับม
7: ี
10: ฝนตกเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วฝนเป็นลักษณะที่ฝนมาแช่ไม่ใช่ลักษณะของพายุที่พัดผ่านนะครับ
7: ค
10: ือฝนตกมาแช่พอแช่ปุ๊บการระบายน้ำถ้าพื้นที่ไหนที่มันลาดชันหน่อยก็จะเกิดลักษณะของการไหลหลากเข้าไปท่วมแบบรวดเร็วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพื้นที่อย่างกรุงเทพมหานครนะครับก็จะเป็นลักษณะล้นขึ้นมาท่วมอย่างที่เราประสบเหตุณตอนนี้แต่มันก็มีอีกมุมนึงก
7: ็
10: คือทำให้เราสามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ในช่วงหน้าแล้งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับ
7: ค่ะฝนแบบนี้นะคะภาคเหนือภาคกลางเนี่ยก็จะมีไปจนถึงประมาณสักต้นเดือนตุลาคมนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงฤดูของฤดูฝนของทางภาคใต้แต่ว่าเท่าที่ประเมินต้องใช้คำว่าเท่าที่ประเมินณวันนี้
10: น
7: ะ
10: ตอนนี้ครับ
7: ณวันนี้นะก็คือจะไม่ได้หนักหนาสาหัสนะคะเพียงแต่ว่าฝนรอบนี้เนี่ยมันก็เกินคาดการนะคะเพราะว่ามาตกแล้วก็แช่อยู่ไม่ยอมไปไหนเลยนะคะเราเปิดสายด่วนนะคะให้กับคุณผู้ชมเนี่ยโทรมาแจ้งข้อมูลนะคะก็มีหลายท่านที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วก็มาแจ้งข้อมูลนะคะคุณชัยเกียรตินะคะอยู่หมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงนะคะบอกว่าอยากให้มีการช่วยเหลืออาหารน้ำเปล่าเนื่องจากน้ำท่วมที่จุดนี้บอกว่าขออภัยนะคะถึงเอว
10: ลักษณะก็คือครึ่งตัวแล้วแหละประมาณเมตรนึงอ่ะครับ
7: ไม่สามารถออกจากที่พักได้แล้วก็ยังรอความช่วยเหลืออยู่นะคะอยู่ที่หมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงนะคะเราก็ประชาสัมพันธ์นะคะหมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงตอนนี้น้ำสูงยังไม่สามารถออกจากที่พักได้ต้องการความช่วยเหลือด้านอาหารแล้วก็น้ำนะคะ
10: ส่วนทางคุณโชติอาภานะครับแจ้งมาจากที่หมู่บ้านประชานิเวศ2นะครับอำเภอเมืองนนทบุรีนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้ำถึงแล้วนะก็คือน้ำถึงหน้าบ้านแล้วนะครับฝนเนี่ยก็โชคดีหน่อยเริ่มหยุดแล้วนะครับอยากจะได้กระสอบทรายเข้ามาช่วยเพื่อที่จะไม่ให้น้ำที่อยู่หน้าบ้านตอนนี้มันท่วมเข้ามาในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างที่นนทบุรีเชื่อว่าทางทีมงานของ MBT ก็ได้ประสานเข้าไปแล้วนะครับเพื่อที่จะนำความช่วยเหลืออย่างเช่นเบื้องต้นตอนนี้ที่คุณโชติอาภาบอกก็คือกระสอบทรายเพื่อที่จะให้เขาได้วางกั้นน้ำบริเวณหน้าบ้านครับ
7: ค่ะคุณพรทิพย์นะคะจากเขตวังทองหลางอยู่ลาดพร้าว101แยก5แยก7นะคะเขตวังทองหลางลาดพร้าว101แยก5แยก7นะคะบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมเข้าบ้านนะคะถึงหัวเข่าแล้วขนย้ายสิ่งของไม่ทันอยากให้สูบน้ำออกระบายน้ำออกนะคะฝนยังมีอยู่น้ำก็ขึ้นนะคะตอนนี้สัตว์เลี้ยงในบ้านทั้งสุนัขแล้วก็ทั้งแมวไม่มีที่อยู่นะคะก็ประสานขอความช่วยเหลือมานะคะที่เขตวังทองหลางลาดพร้าว101แยก5แยก7นะคะคุณพรทิพย์นะคะ
10: นี่เป็นข้อมูลบางส่วนนะครับที่พี่น้องประชาชนได้แจ้งเข้ามาทางสายด่วนของ MBT นะครับที่เราได้เปิดสาย5สายให้คุณผู้ชมได้สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะให้ข้อมูลนะครับแล้วก็แจ้งรับการช่วยเหลือต่างๆนะครับไปดูที่กรมทางหลวงกันบ้างนะครับทางกรมทางหลวงเนี่ยได้มีการรายงานสถานการณ์น้ำที่เป็นน้ำท่วมที่มอเตอร์เวย์สาย าย M7 นะครับที่กิโลเมตรที่81+900นะครับในพื้นที่บ้านหนองข่าอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับการจราจรเนี่ยผ่านไม่ได้ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกเลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยแนะนำให้เลี่ยงและใช้เส้นทางอื่นทดแทนนะครับตอนนี้ได้มีการระดมเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขและอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนแล้วนะครับทางกรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองรายงานสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7นะครับก็คือสาย M7 สายกรุงเทพชลบุรีมาบตาพุดนะครับที่บริเวณพื้นที่บ้านหนองข่าอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีมีปริมาณน้ำจากทางขนานเนี่ยไหลเข้ามาสู่ช่องทางหลักส่งผลให้มีน้ำท่วมขังบนเส้นทางและการจราจรไม่สามารถผ่านได้ทั้งขาเข้าและขาออกจึงขอให้ผู้ใช้ถนนเนี่ยหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าวเป็นการชั่วคราวซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงได้ลงพื้นที่เร่งแก้ไขสถานการณ์พร้อมอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการการจราจรรวมทั้งมีการประสานศูนย์ควบคุมการจราจรขึ้นข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นป้ายนะครับเพื่อให้ผู้ใช้ทางเนี่ยได้ทราบล่วงหน้าและก็มีการแนะนำเส้นทางที่จะใช้ทดแทนด้วยนะครับอย่างขาเข้าเนี่ยให้หลีกเลี่ยงโดยออกจาก M7 ที่ต่างระดับหนองขามแล้วกลับเข้าสู่ M7 อีกทีที่ทางต่างระดับบางพระนะครับหรือทางต่างระดับที่บ้านบึงส่วนขาออกนะครับให้หลีกเลี่ยงโดยออกจาก M7 ที่ทางต่างระดับบ้านบึงเพราะฉะนั้นทางกรมทางหลวงขอให้ผู้ใช้ทางเนี่ยวางแผนในการที่จะเดินทางล่วงหน้าหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการประกาศนะครับและปฏิบัติตามป้ายจราจรรวมถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดพร้อมกับขอให้ติดตามข้อมูลสถานการณ์และเส้นทางอย่างต่อเนื่องเนื่องจากอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพในพื้นที่ด้วยกรมทางหลวงนะครับจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสามารถสอบถามข้อมูลสภาพเส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับที่สายด่วนของกรมทางหลวงนะครับหมายเลขโทรศัพท์1586นะครับกด7โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือจะติดตามข้อมูลการจราจรผ่านทางเว็บไซต์ของกรมทางหลวงได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับจะได้ไม่ต้องเข้าไปติดอยู่ในพื้นที่จะได้เข้าไม่ไปเติมการจราจรในพื้นที่ด้วยนะครับ
7: 1586กด7นะคะ
10: โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงครับ
7: แล้วก็ตอนนี้กรมทางหลวงเปิดฟรีชั่วคราวนะคะเปิดฟรีชั่วคราวเป็นการเพิ่มทางเลือกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมมอเตอร์เวย์สาย7และสาย9นะคะเปิดฟรีชั่วคราวมอเตอร์เวย์สาย7และสาย9เปิดให้วิ่งฟรีตั้งแต่เที่ยงของวันนี้นะคะก็คือช่วงเที่ยงที่ผ่านมาจนไปถึงเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ที่27กันยายนก็คือเที่ยงคืนนี้นะคะเปิดให้วิ่งฟรีมอเตอร์เวย์สาย7และ9แล้วก็ดอนเมืองโทเวทางยกระดับอุตราภิมุขนะคะเปิดให้วิ่งฟรีชั่วคราวตั้งแต่เวลาบ่าย 2:30 ของวันนี้นะคะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในช่วงที่มีน้ำท่วมนะคะ
10: ประชาสัมพันธ์นะครับถึงผู้ที่ตอนนี้อาจจะมีน้ำท่วมในพื้นที่แล้วก็เจ็บป่วยอยู่ก็คือจำเป็นต้องฟอกไตนะครับมีการแจ้งเตือนมานะครับว่าผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตในพื้นที่น้ำท่วมอย่าหยุดฟอกไตนะครับโดยหากประสบปัญหาในการเดินทางและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับโทรเข้าไปได้ที่สายด่วนของเส้นได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์020965000นะครับหรือสามารถขอรับความช่วยเหลือในการประสานบริการได้นะครับที่สายด่วนของสปสชนะครับหมายเลขโทรศัพท์1330 1330โทรได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องฟอกไตอย่าหยุดฟอกไตนะครับโทรเข้าไปประสานขอความช่วยเหลือก่อนตามช่องทางที่ให้เมื่อสักครู่นี้นั้นย้ำอีกเบอร์โทรศัพท์นะครับ1330โทรฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อวางแผนว่าจะเดินทางออกมาอย่างไรถ้าติดขัดนะครับหรือจะมีการวางแผนในการรักษาอย่างไรเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับ
7: ขออนุญาตอัปเดตอีกสักครั้งนึงนะคะกับการเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุน้ำท่วมของกรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้คุณผู้ชมโทรมาแจ้งประสานความช่วยเหลือนะคะเป็นเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมกับ NBT นะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้อยู่หน้าจอนะคะ022754016นะคะ022754035 0922468705 0922468799นะคะมี246 8799ขออภัยค่ะ246 8 739739นะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอ2468735สามารถโทรศัพท์มาประสานขอความช่วยเหลือได้รวมถึง
10: ช่องทางออนไลน์นะครับจะเป็นทางเพจ Facebook ของกรมประชาสัมพันธ์เพจ Facebook ของ NBT-NBT นะครับเพจ Facebook ของ NBT Connect นะครับและรวมไปถึงเพจ Facebook ของข่าวจริงประเทศไทยและ LINE @traffifongdu นะครับก็เป็นทั้งหมดที่เป็นช่องทางที่กรมประชาสัมพันธ์ได้รวบรวมเอาไว้เพื่อที่จะให้สามารถสื่อสารเข้ามาได้นะครับที่ช่องทางนี้นะครับ
7: ค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตสถานการณ์น้ำกันต่อค่ะ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุงแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและผู้ช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ฟ้าผ่าป้องกันได้ควรถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกกรณีอยู่ในรถยนต์ให้จอดรถห่างต้นไม้ใหญ่ตึกสูงเสาไฟฟ้าดับเครื่องยนต์และไม่สัมผัสตัวโครงสร้างรถที่เป็นโลหะหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างกรณีอยู่ในอาคารควรปิดประตูหน้าต่างอยู่ห่างจากผนังอาคารและถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดหากพบเห็นผู้ที่ถูกฟ้าผ่าให้รีบโทรแจ้งเหตุสายด่วน1669พร้อมให้ข้อมูลสถานที่เกิดเหตุและอาการผู้ป่วยกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและผู้ช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

าผ่าป้องกันได้ควรถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกกรณีอยู่ในรถยนต์ให้จอดรถห่างต้นไม้ใหญ่ตึกสูงเสาไฟฟ้าดับเครื่องยนต์และไม่สัมผัสตัวโครงสร้างรถที่เป็นโลหะหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างกรณีอยู่ในอาคารควรปิดประตูหน้าต่างอยู่ห่างจากผนังอาคารและถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดหากพบเห็นผู้ที่ถูกฟ้าผ่าให้รีบโทรแจ้งเหตุสายด่วน1669พร้อมให้ข้อมูลสถานที่เกิดเหตุและอาการผู้ป่วยกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

0: สะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อบริหารจัดการน้ำและฝนที่ตกหนักในพื้นที่ไม่ให้กระทบกับประชาชนที่อยู่ปลายน้ำนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณวัดชัยวัฒนารามที่ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาตรวจการตั้งผนังกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาป้องกันความเสียหายกับโบราณสถานจากนั้นเดินทางไปยังวัดกษัตราธิราชวรวิหารซึ่งเป็นวัดสำคัญอีกแห่งเพื่อดูสถานการณ์น้ำและหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมพร้อมกล่าวว่าการลงพื้นที่ในวันนี้เป็นการมาติดตามความเดือดร้อนของประชาชนและพยายามบริหารจัดการมวลน้ำที่ไหลลงมาจากภาคเหนือและฝนที่ตกอย่างหนักในพื้นที่เพื่อพยายามบริหารจัดการไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ปลายน้ำขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์ยกระดับแผนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วมเชิงรุกโดยเน้นยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างบูรณาการครอบคลุม3ระยะได้แก่การเฝ้าระวังแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดภัยการอัปเดตสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยและการให้ข้อมูลด้านการฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิและข้อมูลได้อย่างรวดเร็วกรมการปกครองสั่งการทุกอำเภอทั่วประเทศเฝ้าระวังอุทกภัย24ชั่วโมงพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีที่ได้รับความเดือดร้อน
6: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดสั่งการยกระดับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหลังจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยกำชับให้ฝ่ายปกครองติดตามการคาดหมายอากาศร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านหอกระจายข่าวเสียงตามสายและสื่อสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องพร้อมเน้นย้ำให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.และอาสาสมัครระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ทันทีโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางตลอดจนดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ประสบภัยนอกจากนี้ให้จัดทำบัญชีกำลังพลที่พร้อมปฏิบัติการทันทีประสานจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว

0: ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนพร้อมจัดเตรียมเสบียงและอุปกรณ์จำเป็นให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงพร้อมยืนยันว่าเมื่อประชาชนเดือดร้อนฝ่ายปกครองต้องเข้าถึงพื้นที่ทันทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กองบิน3ส่งโดรนพระราชทานสกายฮอคลำเลียงสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว
2: นาวาอากาศเอกทรงศักดิ์ธรรมสารผู้บังคับการกองบิน3มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดโดรนพระราชทานสกายฮอคกองบิน3ร่วมกับทีมเครือข่ายโดรนเหยี่ยวบูรพาปฏิบัติภารกิจบินลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่บ้านทับใหม่ตำบลโนนหมักเค็งอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลให้เส้นทางเข้าออกของหมู่บ้านถูกตัดขาดทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับสิ่งของจำเป็นได้เจ้าหน้าที่จึงนำอากาศยานไร้คนขับมาใช้ในการลำเลียงสิ่งของเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้เป็นการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านการเดินทางช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสรัญชนารถชุ่มสวทสักแก้วรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงค่ะ
3: พ่อคว้า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ประกอบกิจการถูกหลักผู้พักอุ่นใจด้วยประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักโดยมีความคุ้มครองดังนี้ 1. กรณีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของผู้พักอันเป็นผลมาจากห้องพักเกิดไฟไหม้ระเบิดหรือผู้พักถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นขณะพักอยู่ในห้องพัก2. ค่ารักษาพยาบาลของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นในขณะพักในห้องพัก 3. ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดซึ่งเกิดขึ้นที่หอพักผู้ที่จะต้องจัดทำประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพักก็คือผู้ประกอบกิจการหอพักโดยต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักเรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายทรัพย์สินของผู้พักตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่โทร053 112 7302

0: าลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก
6: ็แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
7: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
5: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

นเยกุนาของนาลานาวินเลยางเมียนามาเนเมียนาเตียเวโยเมียนยาโซเนียนาเนียนอลลาเวเสยามูโยเจนโทเวจ้างนาดิวคอยทูงให้เราจ่ายสินเคยคอยอาแปดแจงเฮาแจงอ

ทางหน้ามีว่าเคลื่อนไหวเปี่ยมเวลาในดานาเปี่ยมเงียนเมที่ว่าดาวเงียนเพ่งสูดจ้างสูนเฮาทิ้ง

กินเฟยอยู่ลาทัศเสียนเฮาโอบยอท่าแสงเบียวเสียนาดาลุงเอเตโอเซนตาขี้ป่าเลยอยู่เจ้าเฮา

vai vai đến nhiều hậu xiên mi na ya ve yam te ve thiên miêu nhật.

ตูนานเตรียมเถายียมากวยเจ้าอย่างตุนเนรีวโดโดธนาอย่างสิวเสยอย่า

tun mong chom nye thao ao chien the doi la doi oi chao

花两一那白别么你呢就这个表大呀大度你也到了人大过了人过了好别么

องเย็นสิ้นเคว้าโอนินเบลาเยี่ยมเจวานานเสียหญ้าลิวลาโอยามนามายเสียฟุ้ยเป็นอีนายางเยต่ออาจิจังอยู่แม่งเงี่ยวโลยนาสองคงหินล่อซอยยางเอาเสียน

เสียอย่างแล้วอย่างไม่เท่า

Va mina fe fuina ta sione ola yo dia lunate mol fui ha o

ധ്യാനയം ഏവയം കാമ്യേ ബുവലോ ജ്യോ ജ്യോതിഃ ഖനാനിം മിയുനോ

一面阿边下家马到阿妈陪你放楼边也在放楼个满不阿哦听、哦

สียงอาเสียวอย่างสิงอาทายสิ้นเย็นอาเย็นอย่างอาเดียวเดียวเนี่ยว่าโลก็ว่าเย็นอย่างเอ๋ไม่ดาวชอจัวแห่งเสียงอามิวปินาดิวแล้วหาสิ่งคุณาเศษเศษจะเออแห่งอยู่เจเวทานาปีนาต้องเทียนเจียวแล้วเบลเยียนยางเออเยียนนานาต่อเอ็นตาขี้อาหงควาช่วยเสร็จแล้วดับเบียดเฟินาเย็นโอเลเออเฟียวเวเซเวปนาเย็นน้ำมันยิ่งเยาแล้วปวดมอมินโลตินเวคู่เฟียวเจียวยาเวงีนาวันคู่เจียเนี้ยเราเฟียมตวงอ่อนล้อเวเฟียวเนียนเออล้วนเจียวเปียล้อนี่เจงาเป็นเปียนาพุยเราขวาเยาเย็ดต่ออาเยาเบลเออเยาเจ้าเจวิตาขี้อาสองควาเนี่ยเชียวเราเจ้นท้าเลี้ยงโดนินบ้าแมงโอเจ้าตาขี้อาเลี้ยงควาเจียงยางเชียวเราดับเบียดเต้าบินเวเสาโอเจ้าเจ้าเปียเวเปอนาวินเจตัวคู่เราบายเงินจิวเก่าเวแฝกขวาโออย่างตาขี้อาหุ่งขวาเลี้ยงตองอาเต้าฟังคิดเดียวโลเงินเท่งเก่าขวา

เดกกันถ้าละถ้าตัวหนีขวาอูยางต้องจับโยเสียตุเลียงคุยเล่าตาหนีหงความเมาแมงแสงจิ้วปอบแสงเสียงอาเทียนเปลี่ยนเนื้อส่งเล่าตุ้ยยาหยางทงเต้า

ยาผิวเนียนาเตียนคนหอยางยาเล็กเตียนเฟียเตียนแรงสีเบาไม้ลาใจนาทิ้งเตียนแรงเปียวตูนชีเวียนาจิวเวแปลกที่ยาคู่เรายามยินเสียวต้อยตรงต้อยทิมกว่าเนื้อแปลงเสียงาเสียงเสียงเนื้อตรงโอเลื่อยล้อที่ล้อดังจงต้อยเสียมขันทีนาตายสิงาทิ้งไม่อยู่เพื่อเตยเสียงละทิ้งเตยไม่

ยังนาเตียนออกเวเสก่อนโอโยเยนาต่อไม่ห่วงข้าเตียนเพียนเยเดนเราเตียงตาเตียนาเตเยคู่ว่าโอเปียวเยต่ออาเบี้ยวห่างไม่ฟังเอ็ดไม่ฟังกินแล้วเตียนเจอหยุดผัวตุนก่อนเตรียม

人见到老有个恶瓜都愿你个瓜给把你带来手菜你拼了弄钱了三道阿弥陀佛，表现你长了肚包的饭，这关侬哦样。

秋刀菜，天凉几刀三两面都冷，白马那黑大路喽菜，风呀那街北呀呀北呀。

ังทอดเยื่อเลยยังเรียนโอเปลี่ยนหมอตึงแม่อานิ่งเกนาลวนอยู่เนี่ยน้อยล้อตาเย็นเยี่ยวนาขวาแปลงเท้าโอเสียนท้อท้อแน่นานจริงคนวางลิ้วเลอเป็นจังเสียงมวยมวงเลอไว้ยำเตะโอทินดาทินาเขาเตะยำตาเยี่ยวเลอแหตู้เยี่ยเลอยางโมเขาโอทีอย่างหิวอาจะเสียนาตายหอยเนี่ยแม่ยามหิวเนี่ยรอเสียนมาหอยอา

ตุยโอเสียนเย็นยานาตัวลอจิ๋วซิวโซโลเนี่ยตุแปงตายโยโมโมโยโอแสงเทียตาขอเลียนาปวดโนมีลาไม่ตุท้าเวนทงดินโอ

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: บาสนาเกตชามาเรนิสปสชมาเจอตาชาเฮียเปยบาชาบาเลมากว่าซาบาเลอากุตอดิเลบาทอพาลเวียโซและยาลอซาเซดิซาโดเพลอซาเฮโลเทสีเคมีบำบัดเฮโลฮอร์โมนยาเกซาเลรังสีรักษาเซดภัยอีคอโปรเลอร์หมอดอกบาโชเกซึเกลสกอดูลอคูชอลปูเวดานิลอซีกว่าอาทอเลสายด่วนสปสช1330สปสช.เขต1เวกีแม0532853555สายด่วนกมทูล1600และสายด่วนสุขภาพจิต1323เลิฟกะก็กระเดะก่อนนี่หร
2: อกวยดอปูแวกก็กาแฮเก็บกระตึพือกอเดอเลอร์ทีมเวกีแม่แกลเกสกอตาติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์กาปูหมออัวปืลือดอผักกระพลือ PM 2.5 และกาโต้กอต้นหนูหมออูแกทอแต่คือเลอร์ตามาหล่อกว่าแชวแกลเกตาติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์กาปูหมออัวปืลือดอผักกระพลือเลอร์เวกีแม่โทรศัพท์เบอร์คอลเลอร์ว่าแยเซอร์เตอร์เตอร์คีก็ว่าเคาะเวกิแม่ปรับพลาลอที่ก็ต้องรับพี่ค่ะกรอค่ะแกลเกตติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์กาปูหมออัวปลือดอผักกระพลือ PM 2.5 ตลอดตักแกลเลตตอเตเนเครนเควดิซอลเลอร์กระชูอูชุแกตาเลอร์ FID ตบาชูอูชุแกตาบาปากรอค่ะตเมเลอร์ชูอูชุแกตาสปอสค่ะเซเดวาเดเซลาเคก็จะจะทอลเลอร์มือนี้มือซอเตอร์ลามกราคมตือเลอร์มือนี้มือซอเซชิตเตอร์ลาพฤษภาคมนี่คิดโทยกยะคือชิคุยและรามากมาที่ก่อตลอดพิค่ะปราจินหย่อนันนอก็ตาเชมลาเรเฮเวดาเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮแกปราตุพือกอเดเลอร์ทีมเวกิแม่กือฮือกะยะตาเลอร์โอปุโคปะเคดูอทอกลิซอและกะชุกะกะชกอมุโคชุยผักกะพลือโตโอบาน้อง
3: โอ้โหเวเจ้าผักกะพลือผักกะหมู PM 2.5 เนี่ยพลาดแหละเด้อแม่ครีมแม่สากูอูกูเห็นเลยจ้า
4: อันนี้เนี่ยอันหลุดเลยปะฉูอูฉูแกราตาปลาติดเลยเนี่ยนี่ตาหลอกตาสุกว่าสุกาเอาหรือตาสุดแต่ตาหลอกปะฉูแกทอไว้ดับก็อ๋อปอบก็แกทอผักกะพลือผักกะหมูแกบัดที่บัดโตแกปะเต่าจวดเล่นเลยเด้อ
3: ดิเนี่ยปะบ่ามาเจอหล่อซาตะบ่าฉูอูฉูแกทอตาตาสุกว่าสุกาบือโคเชอร์บือเคโคเชอร์แฮมเบอร์เกียวมาแก้เก็บปุ๋ยหมักดอสู่อาร์ทอเซกว่าเชสก็ซื้อตะบะเมอร์เลอร์หมูอูเกทอลเลอร์กราปูเนื้อแม่มันนี่จะพาอีเดอร์ผักกึบหรือผักกุ้งหมูเดอร์จะกัดหรอเจ๊
4: อ
3: ัน
4: เมียเนี่ยกะลิสต์ต่อกว่าในกะแก้กอทอเซเนื้อแม่คู่หล่อซาก็กาก็กาอูเกต่อแต่ชูชูแก่เปิดกันเนี่ยกะซูกะซานเนี่ยกะลิสต์ต่อกว่าเลอร์อากะแก้กะชกอหนอแต่เชื่อมือลาเกแทนเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หรือปอกะยอกหรอก
1: ตืออีสู้อเมญาปะกะเฮลอนันเลตาสุมือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดึกแก็บโหและตินเลื่อนนกออ
0: ะตะโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสุมือซ้ำมือสก้อหนอ

โอมิชอเปอร์โอมิชอเปอร์ดับเบิลแวร์มือกับพัตตีเปรปรากระลือปรากันยอก็กันเนาะกอลเลเรฮัลเลเรนิเลอาเรเนาะแฮกเกตกลอซาแพเลอตลอดตัดแลวิทยุกระลือหล่อก็เจาะแตะเวกีแม่เรดิโอไทยแลนด์เชียงใหม่เนาะเรดิโอสเตชันแกลอซาโฮมอสก็แต่นิยายอีเนจาจอซาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยปอบึโอตุลาคอเชอร์ดับเบิลแวร์เนาะอันตากาเลอร์เฮเกนในโปรโมสก็เลยเฟซบุ๊กอ่ะปวนตาดกดไลค์กดแชร์เสรีมาจ่ะตาดนิยายจอดดอกคะเนจะกระลือเนาะมีวดาเลอร์ตลดแลตลดเกียวเนาะเดอบัชาตาสมุสมือตาสเวียนตาตากระจอดตาเลอร์อ่ะเก็บลือเก็บโคเนาะเดอเพื่อเกิดเฮเตอร์คือนาดับลือและมีเตบือลาจ่ะเนาะไม่มีเลยดับเบิลแวร์ตำรวจตัวโดดตัวโจซาลับกามูเดอตาเดนิยาเดอปัสเซชเชอร์ของคีนาตุนอกาบะเนาะปัสเตเชอร์นันนอกาบะดินาโคเนเดอร์ตาเชอร์ต่อเลยเป็นตัวเดอร์กนาดอกกว่าตาสมือซ้ำมือเนาะเมเลปกระเดียกระเหมาเลยดอกปูแวร์เมเกปลาเล็กเกดกนาผ่าเวดาดิโซเลอร์ตาสวีเมเกหรือพอทาพวนตาเมเกปอลเลคีปอลเลปเลเมเกตาเซติผ่านเนี่ยเพื่อเกิดซึดแรงนาดิโซเลอร์มือนีมือซอโอวิบัตติลาซะอันนี้ดิโซยเนาะเดอร์บาชาเลตะกุบากูเซียนตาอุวดะแค่ขอเนาะเพื่อกันแล้วก็ต่อก็ต่อเนาะอีกคาเดอร์กันเมื่อเลดับปูแวกันหนาดอกกว่าตาสุมือซ้ำมือตาซาเวียนตาตาเลอาแกตะกุบากูเซลาแกบลืบปื้อพ่อแบบพ่อก่อเนาะแล้วก็ต่อก็ต่อเนาะกันหนาดอกกว่าเนาะ

ก็เตือนลีเนาะตาสุมมือซ้ำมือตาสวีซัดเชื่อก็เตือนบ่ได้เฮกิโอก็หลอกอีดอซาดอดิสตอเลอร์เจเตกูดับบูแวร์นี่เนาะเดอะตาตินิญาเอเกอร์เตกูนาบาคาคือตาเป็นหลอกเป็นดอซาดิสตอเลอร์ประสัวเมื่ออินเทอร์เน็ตเนาะเดอะเอาอามีอาเจ้าเนาะดิสตอเลอร์อินเทอร์เน็ตเนาะก่อนนี้เอาโอเลอร์ปาเตเลตากูบากูเซเนาะเลอร์ปักคุณเนี่ยตะกุบักุเซเมเกตันละเกล่าวานิโอดันหลุดช่วยก่อนมีเจเนาะตะโมสิญาซาพิแลมีแลและคือกว่าและคุณเนี่ยตะกุบักุเซนตาและอินเทอร์เน็ตอปูเนโอก่อนมีนอนตากะโลบัมมันแหลมมาก้าตาคุณเนี่ยตะกุบักุเซเอก็มาดิแลเลมันแหลมมาก้าตากันนี่เกยันตาเนี่ยและคือกว่าเลยอินเทอร์เน็ตอปูเนเดอะโอเคเลยเนาะบาชาตาละตึกเกยละกว่าและกว่าเกเนโอดอกเคเลยเจาะนั่นและคือกว่าตาเลือตึกเกตว่าบันตาเนปโอเปิดถอดไปดัดทอบโบลตาจีกัวเมบาค่าคือเลือตาก็จอดเลือตึกเกตว่าบาค่าตาก็มีอาโอเพลเลอร์อินเทอร์เน็ตอาปูเจเนาะดินาโคเนประสัวเมื่อเนก็บาตดทีลอซะเนาะก็บาสัวเมื่อเลืออาบากิบาเกเจอเนาะเดอเอาดอลเลอร์ที่ก่ออัตมาหลบพิกะดิสโซเลอร์บาค่าคือพรบคอมพิวเตอร์ตาจากเนโอเจเนมาตาไม่หลบก็มาแต่มีเกตจากเกเดตบานะตัวก็บาตาจีนยอนตาเซดอจีเนาะอีกคาดจะเตกุนาชนเลก็บาเป็นหลอบดอซาดิซอเลตาบาดบ้าเลบากาตสิญญาไว้ดาบานเนาะดิซอเลอะก็มาเมตก็มาบาแลตาจานี่เนาะอีกคาดไปเตกุนาบาก็คือพรบคอมพิวเตอร์เราเจอแต่มีเกตจากเกเนาะเลนเตลาเลในเฟซบุ๊กอปูเมเกอันเตลาเลอินเทอร์เน็ตอปูInstagram เกเนาะ YouTube อ่ะปูเมเกแต่มีเกริจาเกกว่าเลอเล่นอยู่เลคอมพิวเตอร์ปูเลอินเทอร์เน็ตปลาพลาลเลอร์ดอทที่ดอกกอบแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเด้อบับหล่อซามุนเนาะบาร์บ้าบับไม่มีบาจจานเนี่ยอาขึ้นมาเลยที่ก่ออาตำหลอดพิกะเนาะไปเต้กนัดเดียดโดนนอนที่ซ้อนะฮะคือออตาโพตาขาเลือกว่าโคปัตลาเมเกเนาะในแพทย์ฉีดแพทย์คือเมเกเนาะตาเสือผ่านเนี่ยบาตบาเลบาตมีมีหน่อยครับเตกนะเนาะบาตมีมีบาตบลอบลอเนี่ยนึกปราบทะเลาะตากอนตาศิริพันธ์ในบาตบาเลอาเกอก็มาเลอที่ขอตำหลบพิกะเนาะเราชอบดาเวเลคือออตาโพตาขาบาบลอเนี่ยบาบลอบลอเนาะมึงกับพัตตีเนี่ยพ่นในรีบปราบทะเลาะเลตากอเนาะโอ้ยดาเดตาโพตาขาโอ้ยดาเดแต่อเมียจะเนาะบาจัจานเนตาโพขาบาจัจานเนี่ยก็มาเลที่ขอตำหลบพิกะดิโซเลประมาณสีมาชัดปีบ่ะนั่นจะเนี่ยเด็กก็บับหลอกดอซะเนาะเด้อเรเนเกเลอร์ดิโซเลสัวเมื่อเด็กกระยะเนาะสัวเมื่อเด็กกระยะเราชอบเดเวเลอร์ตาโพตาขาเนี่ยก็บ่ะคู่หลอกซะเกือฮื้อกระยะแต่จากคอเลสที่ก่ออัตมาหลอกพิกะโอทอเวดะเนาะอีกคาร์ดิเจเต้คือปื้อพอแวโพเด็กโอเกดอลเลอร์ดับเวกเกชมหมวกเกดอลเตถีดอลเพื่อแหลมมีเพื่อแหลจ่าเลอร์เกลือเลือกก็ปลาพลาล้อแต่เกลือเลือกก็ปลาพลาล้อบ่ะเนาะตาพ่อขาแบบมีมีบัจจาเนตก็มาบ่าวด้วยเจดิสโซเลอาแกตาพ่อขาเริ่มมาฮักหูฮักรอเริ่มบืนเริ่มเม็ดมาฮักหูฮักรอฮักออตาโพตาลีฮักออตาโพตาสารเริ่มสูบพลาวันตาอันนี้เนี่ยดิสโซเลตก็มาบ่าวด้วยเจมาซาดิเนเนาะมาซาดิจ่ะเนาะดิเนียโคเนบาสิญาตาเรเสร็จผ่ายเนาะเด้อตาเกิดโตมีเกิดจากเกิดปลาพลาเริ่มเฟซบุ๊กอ่ะปุ่มเมื่อไรอบไพ่ปากกาเคลื่อนเมื่อไรเลือดสัวเมื่อตากระโตเลอร์อัชูเมเกตเกรดตาบาเมเกเนาะบับเปิลหล่อเลยพรบคอมพิวเตอร์แค่เลยแค่ช่วยหล่อเนาะอีกคันนี้บับเปิลหล่อซะเนาะอีกคันนี้บักก็คือเลือดเปิดสัวเมื่อเลือดไปแต่บักก็คือเลือดพรบอารีเนาะเลือดคอมพิวเตอร์อารีอีบลอนแรกก็เลือดตาเปิลหล่อเป็นดอดิสโซเลอร์เปิดเปิลหล่อแล้วซื้อได้เห็นเมื่อเลือดประกาศเคยแฮจิกูปะบะเนาะดิสโซเลอร์เนี่ยแรกคือเปรตาคือตาคอมเมเกเลอร์อินเทอร์เน็ตอ่ะป่วนตาบับล้อนทีเลยป้าแฮมันเลยมาเก้าตาโอมิกุสาแกเนาะอคอร์ดที่คอโลแฮเปอร์เลยปะเลยตัวบาบาเนาะบาการเล่มมันหล่อเปย์ตาคือตาคอเลอร์เพจอปวนตาดิโซเลอร์โอเนเวดาเนาะโอเนเวดาเฮลล์เวดาตรวจเจนตาก็ชอดอลลี่คอดิเลตาคือตาคอแต่แฮเปอร์เลยนอกคอบาเนาะแต่แฮเปอร์เลยนอกคอบาเดมาเลมาเกซักเกิดตัวโดดตัวโจเกประกาศคอเลอร์ชาวตาคือตาคอเนี่ยตัวโดดล้อมุลลัมมาเนาะมาซานิจ่าเนาะแต่แซ่เชิญว่าเลยเบอร์โทรศัพท์ได้ตัวโดดตัวโจดเซเลยล่ำมูลล่ำมาโทรศัพท์นี่แหละได้แต่เจ็บบื้อเลยเนาะเดอะคอมโยเลยบ้าแต่จิกุตาจะนี่เนาะเดอะอันนอก่อนเนี่ยปะเพตาเคยตาขวานตาเนี่ย
เอาว่าดาอัมมีอัดโลเจเนาะดิซอลเลอร์นึ่งไม่เปรียเลยแอปพลิเคชันอัปปวนตาเนดิซอลเลอร์อาเกอร์บาตจิกวนตาจะรัดเจเนาะมีว่าดาเลยแอปพลิเคชันเดกว่าแชร์ดอปลาเลือกเกิดให้มันเลยมาเก้าตาเสร็จผ่านในดอบาชาไม่มีเลือกเพจอัปปูร์คันนี้เนาะปลาเลือกอาเกตอาเกมาทอเพจเซกอกาโมปลาเลือกอาเกตอาเกเนาะมาทอเพจเลยเฟซบุ๊กอัปปูในเซกอกาเกิดมันเลยมาเก้าตามือเดนีในบาปเตดอกันเนาะอัมมาทอเพจวีแฮจิกุปากุปัญญในบัตรลนในบาเจอาลีเนาะเดมันละมาขี่ทุสุขีอัปเพจคันนี้นอทุสุขีเวดาต้าในบลอนเนื้อเกิดตุดโดดโจนเกิดโลบาดิซอลเลอร์ออจัสซิกว่าแต่มีเกิดจากเรียเวลล์มูลามาแต่เซชนาเลบะนอเอาโอจีนอดินยาโคนบาปหลบดอซะตาเซเรพายบาปหลบดอซาเลอร์บาค่าคือปัสสาวะเมื่ออินเทอร์เน็ตโออัมมีอัดโลนเดือดเบอร์โทรศัพท์ตามีเกิดบาปหลบปัทโทรศัพท์ตุดโดนาเตวดาเลอร์เนรกาอีเนื่องแล้วดิซอลเลอร์ขี้หลดโหลขี้หลดเจตลาดตัดแล้วพินเนพินเนเนาะมีเนื้อขี้อ่ะแต่ขี้บ้าตัวบาเจบ้าบาชาเลอร์มีเนื้อสาวเอวดาเลอร์เนื้อแก้ปการะการเลอร์ขี้หลดโหลขี้หลดเจพินเนพินเนแต่บาเลอร์โหลเลอร์เจเทอีเนื้อก็บาลอกเอดินเนดินเนเนาะบาเลอร์ตะกุบากุเซียวเลอร์สีญานาเปิดตาเกรเซริพามูหน้าหัวดาตาเดอสาเวซาเดลเลขี้นอกขอเดอเตเบอร์เลยบ้าเนาะเตเบอร์แบบเดอดิซอลเลอร์ปุ๊บแหละแต่เออดาซอบากระกับผู้ซีปว่าซีอัมเมียสลักคิดเอาชื่อสิล่ะบาร์บาร์ปาจิกูราตัวนี้เต็ดอ่ะเสียใจมั่งเด้อบาร์บาร์เลยปัสสาวะเมื่อเล่นกินก้อนบัตรประจำตัวประชาชนตอนแรกคิดหลุดหลุดคิดหลุดเจ๊ข้ออ่ะนั่นก็บาร์ลอกเยอะแต่ใครไม่ว่าดันเลยเอาเล่นมีนัสสาวแต่บาร์กระดิ่งสีหน้าแหวมมั่งจะสีหน้าบาร์เด้ออ่ะเมียอ๋อที่เนี้ยเด้อคือเกตหลุดคือเจดิสอเลยเกิดลอกเองเนาะเกิดลอกเองก็เด็กก็มาเสียภายในนอกก่อนแต่หนึ่งแรกคิดนอกขอนอกแคบอ่ะเนาะที่เนี้ยโคนี่เด้อตาเสียภายเนาะก็บาปเราดอสายเสตัดจิกูในโอวดาอัมมีอาจารย์เนาะบาร์นอแฮปเปอร์ดอลเลอร์โทรศัพท์ตัวโดดตัวโจกว่าแต่เวลาเนรไกในเก็บปากุบัญญัติบุกเก็บบาเกก็เติร์ดเลยตัดแต่นิยาอีเนาะเดินในบัตรลนในบาเจ็บก็เลยผู้โชคดีเนาะผู้โชคดีเจ้าเตะกว่าแต่เวลานี่การเลยบุกเก็บบาเกเนาะนั่นก็ในบัตรลนเจตบาร์เลแซเซตบาร์เลเสดชีบาชาเสดโลนั่นก็ในบาเจเนนั่นก็บาช่วยเราเจอค่าธรรมเนียมนั่นก็บาส่วนเมื่อเราจะโหลดเจตชี้คิดชี้ระบอกคิดปอดแต่เมื่อคิดเมื่อตาจะเนี่ยเขาคอนิดตอนนี้เด้อในก็เนบัตโหลดเนบัตเจปักก็เชิญในนาดินเนดินเนปักก็โอนในนาดินเนดินเนบากาสุขิสักคือได้เจาะกัดเตดินเนอู้ตับเราใหญ่จะบุกเหรอเด้ออ๋อแต่เวลาบาเชิญเราเจอค่าธรรมเนียมบาโอนเราเจเจตบาเลตเมื่อเด้ออ่ะแต่เมื่อคาดูปีหมอละนะโอนเนี่ยตาเด้อปักก็เนบัตเลตบาสิเดชีนอนชั่วโมงแล้วเต่ามุ่นนอกก่อนนะกูถอดเจ้าเนาะอาตุโป้ถอนยันยอบะดินาโคนี้ตาเสือภัยเด็กก็บ่าโอเลตการกาดิซอลเลตดที่ลาซะเนาะนาหูดาดมีเกลจาเกเดาโอเลตาปลอบดอซะเนาะอุดอบามิมีบัจจาระปลาขี้เนลเลปกีปูร้อนตาเนาะปลาขี้เนลเลปกีปูร้อนเลเฟซบุ๊กอ่ะปวนตาแลมาถอนเนลเฟซบุ๊กเด็กขาเนาะมาไว้ดาดิซอลเลปตาแจ้เนาะเป็นมีประสานตาล็อกอ่ะปตาแจ้ในตอนนี้และขี้โหลเลกมหมอสกอเลลอตีลาซะตรวจเจนตาบานในนอนในตัวโดดตัวโจลอซาเลอร์เลือกแชทแต่คันเนี่ยปูหนอเลือกข้อความแต่คันเนี่ยตัวโดดตัวโจลอซาวีเดียชมวยเลือกโรมอสกอสสกัดเต๋อเนี่ยแต่ลอตเต้ลอซาเดอหนอลอตเต้ลอซาเดออ๋อนั่นโรบัตโรในบัจเจตเทียเนาะแซปอแต่เมื่อเดอโอ้เนี่ยเวดากว่าเวดาเลือกอ๋อโรมอสกอเหรอหนอปาร์กายเดอแต่โรบัตโอสกัดเต๋อเดอฮิลอเซแซปอแล้วแต่เมื่อละจันเดอฮิลอเซอันนอกอดอัลลอปากาคือโลกาคือรกาเดออันอคิเนเลตากอแล้วกูเนตากอขอนิบลอนเนเกมาเกเวดาดิซอลเลปราปูโรมอสกอจันเนมอเดอแฮคิโลบตโลบเจียนตาจันเนเนาะเดอเมเตอร์ออจัสซิกวาตาลอติลอเชบะตุบันเนตอบาตาจิกุเซดอเจเนาะอีคาเดอเปเฮเตรุปูโพเวโพดิซอลเลก็เปลอบดอซะและสวมิญญาปาเนาะตะกุบากุเซเสริภัยอีชมุลาเลอะอะกะแก็บลือแก็บโหเลดอปูแวอะกอเนาะและกิดอเลตาสุมุสะมุตาสวิและสุอะเมญญาดอเนาะ

0: 对啊，叫巴那个打，啊打我打了打不客气，我那个是我那个桥，打了了不
1: 打叫巴就打我个面哦，
0: 啊打这里，哦你看的，啊打个是个桥哩，就不说了木啊，那里呢，啊为了个护照的这，哎，那没个桥就打到我这接的啦，那里呢。妹妹呢这铁了吧那不会给敲死这个来了这个慢了慢干就马上拉他这个慢了不会给敲慢了不会给敲那那么啊他把这个好了带来的把这新娘给敲那不了了那他妈给你拉马上打死碎那那那他就为你要见的为那就破哎来不会给敲
1: 爸
0: 啊你要你要你要你要你要你要你要你要你要你要你要你要你要你要你要你要你要你要你要你要你要你要你要你要你要你要你要你要你要你要你要你要你要你要你要你要你要你要你要那带过来的那个，而且那个车的呢，咦，那个车的呢，马萨的牛，那个是，马萨的，咦，那能车的不晓得嘞，怎么？哎，么那些都把不得你在家是吧？
1: 啊，不老，
0: 嗯，嗯，那但，主要呢，那真怎么？么那，而且但这些那天那款那都搞可以的，这个。恰好那那多的漂亮，没怕到的，那么吃。
1: 哦。
0: 俺家俺姐在叫饭，伢见呢，那饭也把路上的给伢，给伢是苦，是苦，是苦，是苦，都了俺没怕的，而且的，姐姐你来不个吃，那给那饭，哦，饱，伢姐，那不来了，不吃个怎么的？再怎么不回了？อันดีแล้วกี่หุ่นผ้าอะไ
1: ร
0: กี่หุ่นผ้าก็เลยถ้าหลังเนี่ยชักว่าน่าดูรึเปล่า
1: เออ
0: ลองยังไงหลังยังไงจีนเกษตรวิ่งไปแล้วมาบักเกลอบักเกลอมาจีนไม่หล่อจีนบักหัวหุ่นชอบชอบดีเนี่ย
1: เออ
0: แต่ละปุ่ยเนาะแต่ว่าเต้าตาเสือดำมั้งละปุ่ยเนาะอย่าสักล้านตานี่มาตะเคียนชักก็ตะฮู้ไปก่อมนี่ฮู้ก็เจ๊แต่เดี๋ยวตะบอกเลยตะพี่ตะตามมาเด้อเพื่อฮู้เด้อเนื้อฮู้เนื้อฮู้เด้อตามมาตะแก้วแล้วก็ไปเจ้าฮู้เด้อเล่มมาเนี่ยแหละตาเนื้อฮู้เด้อเจ้าก็เล่มมาตา
1: เออเล่นตะกาฮู้เหรอ
0: เล่อันดับพ่อมาเคียนเขา
1: ไม่ได้เนี
0: ่ยอันดับพ่อมาเคียนเนื้อฮู้เด้อเป็นเนี่ยฮู้เอว่าอามีปวดขาแต่จีดีไม่ใช่แต่นี่แต่นี่ยังในหูเนี่ยนะแล้วจึงเล่นมาตาไม่ใช่แต่นี่ร่างมากเล่นเราเราเนี่ยอาจจะจึงเล่นมาตาเล่นสับขาดหูก็เนี่ยด่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้เนาะอันนี้พอเล่นมาละมาตาปุยอะไรอย่างเงี้ยอาเกมนะเขาหน้าตาทุ่มมีบาสอะไรเนาะแต่ทุกวันนี้ลูกสาวเราเรียนเรื่องสกอตทีแปลได้เลยผู้สินอำนาจแต่ว่าผู้สกอตได้ไหม
1: อ๋อ
0: ก็เลยลำบากเนาะอภิปรายดีเนี่ย
1: แล้วอะไรเนี่ย
0: เออไอ้ก็เลยช่วยอำนาจแต่ฝ่ายนี้ได้จีผู้ชูชูแล้วกำลังร้อน
1: เนี่ยอ๋อเนี่ยลูกสาวกันเล็ดลัดได้ด้วย
0: ลูกสาวกันร้อนนี่ลัดได้เลยพอละบาลละดีแต่คู่ชู้ละละดี
1: เนี่ยแล้วก็เตือนนี่อ่ะ
0: ก็เตือน
1: อ๋อเออที่ข้าพอเลิกเล่นแต่นี่นะ
0: เออพอเลิกเล่นแต่นี่หรอแต่เล่นพอเลิกแล้วเนื้ออาจจะแก้ตัดดีแต่โตสูงกว่า
1: ตัดดีแต่ตัวก็หนามือละซะ
0: ก็หนามือละซะดี
1: มันเต่าเนี่ยคือโอ้เตะ
2: เจ้าละมุนน้อยใช่ไหมเจ้าละมุนน้อยที่เป็นแบบ
1: นั้นอาตมุนน้อยจะก็นำไม่ต่อตมุนน้อยแค่เนี้ยไม่อยากไม่เปลี่ยนหรอกไม่เปลี่ยนแล้วมุนน้อยแค่นี้เออ
0: มื่อเวลาจิตามุนนออันนี้เอาดึกครับ
1: นั่นละ
0: ชักกระดู
1: เออชักกระดูดลิ
0: ชักกระดูมันละชักกระดูได้จ้าดับลุ่นละกระดูจังมั้ง
1: เออมีฮะ
0: อาจารย์ชักกระดูดกันอาจารย์ก็ต้องก็ดึกก็มุดก็นอนละ
1: เออ
0: จุดอะไรเนี่ยช้าเนี่ยกูลาคิดตรงนี้นั่นละอ๋ออับเวลุว่ะ
1: อ่ะปุ๊บแหกว่าเช็ค
0: กว่าเช็คคิวเนี่ยดูๆๆเนี่ยเช็ค
1: ดู
0: เช็คก็ดูเออหนูมาแต่คราวนี้จะลุกแกลุกก็เลยล่ะวันนี้นี่ปฏิกวาดแล้วว่าหาซีวันซะได้จริง
1: อ๋อ
0: ปฏิกวาดแล้ว
1: ปฏิกวาดหมื่นเลย
0: เออปฏิกวาดหมื่นแล้วว่าหาซีวันซะเอาไว้ซีก็บาลาเนี่ยไอ้นี่บ่โอเนยังจีเลชกเนี่ยจะอบานึกว่าอบาแล้วจะบลูแฮกว่าล่ะ
1: อ๋อเอาก็จัดเต้น
0: อ่ะเออจัดเอาบาเวทเลดีเล
1: ่เ
0: นคีเนชาเนคุยดมูเนไรชาดีเล่
1: เออ
0: เล่กูจับปลาแล้วเอาเล็ดเล่เจ้าปลาแล้วเอาเล็ดเล่แล้วลูกปลาแล้วมันเนี่ยสีน้ำแล้วหนาหูแล้วนี่โอ้ชอบกันด้วยกันเนี่ยดูอับเวอร์แบบเลยวันนี้เดี๋ยวให้บาลีพูดสิเดี๋ยวให้เลือกสีเนาะเงินรอมาเลมาเกมเราไม่เชื่อแต่เราขอได้เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยตัวเนี่ยชอบปลาแล้วก็ลาซาอีแล้วกันเนี่ยอาเซียเฮ้ยเราจะจีอันแบบกว่าเป็นพวกไอ้ไม่เห็นอะไรแต่ว่าก็ไปดูแบบที่สั่นรอดเลยเฮ็ดที่ไหนนะกว่าเลยเด็กเกิดสิเลยบ่ได้ผมบาลูแล้วจะเกิดเลยบ่กูเว้ยถ้ากูสิอันนั้นดอกสักเก้าเดี๋ยวนี้ดอกเต็มสีนั่นเนี่ยดอกเก้าเต็มสีเนี่ยมันน่าแต่จีดีเต็มเนี่ยอะไรอยู่จำเลยพระที่ชอบไปสั่นเลยอย่างเนี่ยคนเนี่ยเอ๊เลี้ยงเนี่ยล่ะแต่เนี่ยล่ะลูกดอกสก้าด้วยเลย
1: อ๋ออะกว่าจะกดรู้มือเจ้าก
0: ว่าจะมือเนี่ยอ๋อแต่เนี่ยล่ะนุ่มเลยเล็บสีเนี่ยเนี่ยสีเนี่ยดูโอ้ตาอ่อนๆเด็กแก่บ่ะ
1: อ๋อ
0: เห็นแล้วแล้วตาดูอ่อนๆล่ะสีเสียแล้วนุ่มเลยเนี่ยดอกสก้าก็โอ้ที่คอยเนี่ยกูช่วยแล้วเมื่อดอกสก้าโอ้ล่ะอาจารย์ที่อาจารย์เห็นแล้วล่ะปีนี้นุ่ยบ่ะเนี่ยเลี้ยงมุกตู้ตาข้างเนี่ยเลี้ยงเพราะสีเนี่ยเนี่ยมีนอเนี่ยจุดที่สกัดอยู่ด้วยอ๋ออ๋อเนี่ยเออเอาไว้เป็นเลี้ยบที่สี่เนี่ยน้อง
1: เ
0: นี่ยที่เราขอตั้งกว่าที่อ่ะอันนี้ก็ยังอันเล็กกว่านี้ลดสกัดขวานี่เนี่ย
1: อ
0: ันเดียวเนี่ย
1: อ
0: ันหลอมมีกันใช่ไหม
1: อ
0: ันเล็กตัวนี้มาเลยก็เยอะแต่ละเนี่ยมีอื่นอันนั้นไปอ้อปีอ้อมอ้อปีอ้อมเท่ามาเลยเลือดดอลการ์นัทเลยบทที่อ่อนอ่ะ
1: อ
0: ัทที่อ่อนจีจะเลือกที่จะเลือกเลยแต่ดีแบบก็แค่ให้อโอมิอูฮาดู
1: อโอมิอูฮาดูนะอ๋อปีจ้ะ
0: เอออ๋อปี
1: อ๋อ
0: แต่เจี๋ยเนี่ยแม่แต่ว่าก็ขวานี่เนี่ยแต่ว่าขวานี่จีโอ้โหเก็บก็เท่ๆไปให้ก็เลยก็ดูอ๋ออู้อพัชกว่าดูบุญละ
1: อ๋อ
0: แต่ว่าแต่เก็บมาตั้ง
1: แค่แบบ
0: เนี่ยเก๋กว่าแกตาดำเมียลาลำเมียใช่ไหมไอ้หยกแกเนี่ยไม่อุ้มอาจจะอ่อนยับปีโหแต่จีว่าแบบแต่ลีเราเองนั่นแหละแต่ก็ดอสกาเนี่ยอาตาปูเนี่ยเราเลือกเสื้อขาแต่ขาเนี่ยสุดเปอร์ขี้ขาเนี่ยก็สีเดอเสื้อขาเนี่ยสีนอตต์อาตาปูเนี่ยอามือพ่อเนี่ยวันเนี่ยบางมาที่สิงคโปร์เดอออกว่าที่ว่ามันจะเส้นนี้เนี่ยออกวันบล็อก
1: เส้นเดียวบล็อกเส้นเดียว
0: เหรออืออามือพ่อแล้วล่ะบางมาที่สิงละ
1: อืออ
0: าปลีกโคบเดอเจ้าต่ะอาสิงคโปร์มันเดอต้องสิละ
1: เออ
0: มาใส่เนี่ย
1: เออ
0: แล้วอาตากว่าอาชีเก๋อาชีเก๋นำเก๋มาล่ะลีล็อกอาชีเก๋ตอนอาตาเกณฑ์เนื้อดาวเราอาจจะตอนนึกเกิดเลยอาจารย์จริงนึกเกิดเลยมันจะว่าเขาเนี่ยจะไปเห็นหลานนะเจ้าหลานสุดเราคิดเลยไอ้เพื่อนเนี่ยนึกว่ามันจะเจ้าบ้านแต่สุดบ้านก็เจ้าบ้านเจ้าบ้านเลยเนี่ยพูดเราเจ้าบ้านเลยทอดเนี่ยเราไอ้เพื่อนเนี่ยสุดเราพูดไอ้เพื่อนเนี่ยมันจะเลยแต่โมซาเลมีเนี่ยมีเพื่อนอะไรกับผู้ 哦，那个台湾的不要他，他们的叫台湾的给，啊给那给要对的，他搞了，叫巴拉库的干的呀，啊他把个海外的啥子嘛呢，他木兰那个，来到他搞个外国，
1: 对，
0: 那来那大家去，那些去来那那那去哪里了？
1: 哎，
0: 啊就跑去叫巴，今年把说巴了路 ，keep 了路。怎么是在讨论没了没有？怎么是在讨论你打输了打输我？哎，阿爸打瓜，打瓜瓜，阿打台湾你们阿打乌林呢？阿爸们打对，阿你们西打，打打打，阿没去了，把这些那阿来新疆说过呢，老家的看你接，给吃了来了，阿打把了呢，阿去他那吃个多的看你那给叫回来。
1: 哦，
0: 稀里个哪个，稀里个哪个人呢？
1: 你打哪稀头来个呢？
0: 石波，
1: 哦石波啊，阿达给我石开嘛？
0: 石开，我哩的嘛，阿达给了，给了呢，阿婆为了我拍了啦，把钱那把个留那的，给了把来拿给拍了，你呢？你他妈他来？
1: 这死也嘛？
0: 这死也嘛来？阿是。跟那个叫，就是说，我记得什么时候他们打输的打输，什么时候你哦，大姐呢？那个你娘，啊那热他热他打斗那米，热他打输的斗
1: 斗
0: 那打斗那米，那打我拍了不啦？六十米前他来了呢，来了就叫八个呢，再去叫八个呢，那呢，八个还不着急。我该咋办？他突然就杀了了，把那个很天的关，啊对了，啊就他直接把杀来了，杀来他嘞，那是把自己看的，你们那把自己看的就那个，啊黑了的黑了的外皮个人，那嘛那手里的弓，
1: 啊
0: 就你们那那奥拉奥，就那把掉的你那奥拉皮个。在那土的，他那人民那那那都是干苦的呢。啊对呢，啊当主那皮个，他都当那咱他嘞啊，别不那，那白我看还白就奥拉，
1: 奥拉没屋里。
0: 拉呢都阿罗罗呢。啊当那几个，
1: 那几个。带了苦的呢。
0: 带了苦的呢。你结果吧，他看你还老理，我上哪家嘞？啊嘞，让大家看看结果吧。แต่ข้าตาบอกผู้เสียงผู้สกปรกงั้นเราอู้ผู้เสียเราอู้เดี๋ยวผู้เสียหนอต่อเราอู้เดี๋ยวข้ามาซ้ำมาที่ใหญ่เลยเดี๋ยวมาพอลลุ่มในอู้ก็ซ้ำมาเลยข้าจะปลีนี่เนาะอาตาเจียวเจเนี่ยจีเกลนั่นไม่ได้เนี่ยเขาไปฟังเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน
3: ี่ย
0: นึกดูนึกดูอ๋ออับบุบเป็นเอเชียเราเลือกทุกน
1: ึ
0: กดูอ๋อฮุสซานเอเชียเราเลือกเจ
1: อ
0: เนาะอาตมาเนี่ยนะมาล็อกอาเจกินเราที่จอบปางนี่จอบปางมาล็อกนี่เนาะเจ๊เอ๊ะพวกไอ้อาจิพัทเจ๊จิ้มเลยสิเนี่ยนะกินเราลีอาจิพัทที่ก็เห็นเราว่าจะกุศลดูเวลาจมูกดัวรูปเดชาลาเลทูจมูกดัวผู้สาเดชาลาเลเจเอ๊ะไม่เนี่ยนะอัตบิอัลลาบัสิเนี่ยอัตอัลลาสิเนี่ยดูอัลลาสิตาอัตอัลลาตัมเมฮีนั่นอัตเลฮีตันยามเวลาก็เสด็จเนี่ยมุขสุดาเส้นฮีตาก็เสด็จดูให้เจอแล้วพี่อัลลอนเนี่ยล็อกกับเจ
1: ๊อ๋อล็อกกับเจ๊อ่ะ
0: ล็อกกับเจ๊我的目前的话，我们去接了木头的水的给呢，啊给嘛喽，我不被我漂染了呢，喽，哦，这个多，我今年来马西兰的沙呢，他接接了个水，个水的哦哦不给，那接了那免得沙流了，那那个嘞，
1: 哎，
0: 啊喂，对喂，哎，
1: 哦喂，
0: 就是呢，
1: 哦，
0: 就 ni duo ni duo abu bene e chala le ni duo abu fa ne e chala le je me a aje aba aje me yo me lo ba duo duo la abu be ta pa e chala na chi dollar nte do ta pa pa lo le no yo ah no lu ta sat Kawer lah, na aje, ni kain dekam mana dah? Ii leh lah, aje leh tu nasi.
1: Oh leh lah, mana lepas sih rasa?
0: Oh mana we? Aduh kamu leh lah, leh lah cop, baru cop pakai ni dekam lor lor. Leh ni dekam, non leh lor lor non ni. Ada pina tu sih tu sih.
1: Kesin aja, cipta elan. Esalah le, pura esalah nor lah.
0: Esalah nor lah.
1: Malah lah satu lah.
0: Ayahnya lah pini terakhir dia. Ada dia dia malah dah sokan tu, tuah kiko lah. Malah tu, lemi nor le, dor kaku ni ada. Cuma tak sokan. Agar nanti aji tanda dan tanda, tapi memang hebat dia nor lagi le. No le kuai kuai oh midoli macam leci do le tiada do do kau kuan ni tiada do kau kuan ni macam asyik tak kahni he do li bersama aja le anda do kau kuan dah kan anda ulu tapu ulu super kahde pun helali ulu kesedar di pun helali ulu bersama le ulu senoto di kucing asyik ni ke jika hilang senon, ni senon tahu lah ini nombor pelikpo debo nombor cerita cerita nombor senon tahu lah nombor tahu dah dah tahu dah.
1: Oh,
0: aje di ni aje ni. Nanti nombor kita kena kita tiga le copang ni ada. Ada si. Apa hak kita bodoh ni? Apa kalau bersaulah ke help? Cô và đều phụ gái ở đây cho lọt lót này hết
1: cho cờ đuôi mà
0: cho cờ đuôi này
1: và quả đấm mùi nó ra bãi
0: quả đấm mùi nó ra bãi hết cho lọt lót ngoài lệ em nó đặt kỳ nhau từ nó là gì

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้กำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำเข้าทุ่งและระดมกำลังดูแลประชาชนอิหร่านเสนอข้อตกลงให้กับสหรัฐโดยจะเปิดช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในระยะเวลา7วันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนพื้นที่ท้ายน้ำให้เตรียมรับมวลน้ำกำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
2: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังมีสถานการณ์อุทกภัยใน

0: การระบายน้ำพร้อมดูแลระบบไฟฟ้าประปาและการสื่อสารระดมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยฟื้นฟูพื้นที่และเปิดเส้นทางคมนาคมให้ใช้งานได้โดยเร็วส่วนจังหวัดพื้นที่ท้ายน้ำให้ติดตามมวลน้ำเหนือใกล้ชิดโดยให้แจ้งเตือนประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกแนวคันกั้นน้ำตรวจสอบและเสริมความแข็งแรงแนวป้องกันน้ำพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนโรงพยาบาลและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญรวมถึงดูแลระบบไฟฟ้าและประปาเพื่อลดผลกระทบสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาตามระเบียบโดยเร็วจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเริ่มลดลงคาดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้สถานการณ์จะดีขึ้นส่วนน้ำท่วมขังที่ท่วมขังและน้ำทะเลหนุนต้องใช้เวลาระบายอีก 2-3 วันนายสุรพงษ์สารปากผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในประเทศไทยว่าช่วงวันที่ 23-25 กันยายนที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีฝนตกหนักจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางส่งผลให้ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังรวมถึงมีน้ำป่าไหลลงสู่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและบางปะกงส่วนวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลสมุทรปราการและฉะเชิงเทรามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ประกอบกับช่วงดังกล่าวมีน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงและเกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดสำหรับวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางภาคกลางด้านตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่งผลให้วันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนตกต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่เป็นฝนปานกลางสลับเบาตลอดวันจนถึงพรุ่งนี้เช้าสถานการณ์ฝนกรุงเทพมหานครจะดีขึ้นโดยรวมสภาพอากาศตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่น้ำจากลุ่มเจ้าพระยาบริเวณนครสวรรค์สิงห์บุรีและอ่างทองจะทยอยไหลลงมาเติมในช่วง 1-2 วันนี้แต่ไม่ได้สูงมากยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการและระบายได้ส่วนฝั่งตะวันตกเช่นนครปฐมสมุทรสาครน้ำจะระบายออกแม่น้ำท่าจีนเป็นหลักจึงไม่มีปัญหา
2: เรื่องของสภาพอากาศสภาพฝนก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนนี่ก็จะกลับสู่ภาวะปกติครับคาดการณ์ของปริมาณน้ำฝนถ้าสังเกตวันนี้ฝนกรุงเทพมหานครจะไม่ได้มีพวกฝนตกหนักๆเข้ามาแต่จะเป็นลักษณะฝนเบาสลับปานกลางเป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่เติมลงมามากๆที่เกิดกว่า100มิลลิเมตรวันนี้น่าจะไม่มีของสภาพฝนดูเหมือนจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่เรื่องของน้ำที่ยังค้างอยู่ก็ต้องใช้ระยะเวลาอีก 2-3 วัน
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำเข้าทุ่งและระดมกำลังดูแลประชาชน
3: นายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนายพระดอนกฤษณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยนายเอกนิติได้เน้นย้ำด้านการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งกระจายมวลน้ำเหนือเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานงานกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประเมินมวลน้ำและจัดเตรียมพื้นที่จอดรถช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับว่าแม้สถานการณ์จะรุนแรงไม่เท่าปี2554แต่ทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมและห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดปฏิพลจะรับมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมและตนเองกำลังเร่งเดินทางกลับประเทศไทยแล้วและจะ

0: เข้าพื้นที่ทันทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะนำให้ประชาชนถ่ายภาพความเสียหายจากอุทกภัยเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับความช่วยเหลือและการชดเชยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขอแนะนำประชาชนให้ถ่ายภาพความเสียหายจากอุทกภัยเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับขอความช่วยเหลือและขอรับการชดเชยโดยให้ถ่ายตัวบ้านและระดับน้ำที่ท่วมให้เห็นอย่างชัดเจนถ่ายทรัพย์สินเฟอร์นิเจอร์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายรวมทั้งบันทึกวันเวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุพยายามเก็บภาพหลายมุมถ่ายให้ชัดและเก็บไฟล์ภาพดังกล่าวไว้เพื่อยื่นขอความช่วยเหลือทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งตั้งศูนย์เฉพาะกิจรับมือวิกฤตน้ำท่วมดูแลนักท่องเที่ยวตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมินายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการด่วนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการความช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตฝนตกหนักและน้ำท่วมขังโดยมอบหมายให้นางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำทีมลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเร่งดูแลผู้โดยสารตกค้างจากกรณีเที่ยวบินยกเลิกพร้อมทั้งประสานกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทท.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจโดยเปิดสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155และศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว TAC ให้บริการรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ททยังได้เร่งประสานกับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักเพื่อช่วยเหลือด้านการขยายเวลาเข้าพักและปรับแผนการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากความล่าช้าทั้งนี้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบต่อแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกำชับกรมชลประทานให้เร่งระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเต็มที่
1: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังนำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำณประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการว่าได้กำชับให้กรมชลประทานเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยลดระยะทางน้ำจากเดิม18กิโลเมตรให้เหลือเพียง600เมตรลดระยะเวลาในการระบายน้ำจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีเท่านั้นซึ่งจากการติดตามขณะนี้ประตูระบายน้ำคลองลัดโพได้เปิดเดินเครื่องระบายน้ำอย่างเต็มศักยภาพแล้วเพื่อเร่งผลักดันน้ำลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็วที่สุดนอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรยังได้ติดตามประเมินสถานการณ์และพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดโดยนำข้อมูลการพยากรณ์อากาศมาประเมินปริมาณน้ำล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นหลักการในการวางแผนเปิดทางระบายน้ำและเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในแต่ละพื้นที่อย่างตรงจุดและเต็มประสิทธิภาพ
2: อันนี้จุดนี้นะครับเป็นจุดที่เรียกว่าคลองลัดโพซึ่งถือว่าเป็นโครงการของพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลนะครับซึ่งท่านมีพระปรีชาสามารถทรงมองการไกลนะครับเราได้พอมีโครงการลัดโพเนี่ยใช้แค่600เมตรนะครับจากเคยใช้เวลา5ชั่วโมงก็ใช้เวลาแค่10นาทีก็สามารถระบายน้ำตรงนี้ได้ดังนั้นผมก็เลยให้สถานการณ์ทางกรมชลประทานนะครับดูแลในช่วงนี้ให้เป็นพิเศษเพื่อจะได้มีส่วนที่ช่วยที่แค่สถานการณ
1: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวอีกว่านอกจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเตรียมเสนอโครงการผันน้ำถาวรช่วงชัยนาทป่าสักและป่าสักชลบุรีลงสู่อ่าวไทยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ยั่งยืนซึ่งหากได้รับอนุมัติจากครม.คาดว่าจะเริ่มขั้นตอนการดำเนินงานในเฟสแรกได้ในปีงบประมาณพุทธศักราช2571เป็นต้นไปชาวนันมาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งกรมประชาสัมพันธ์ยกระดับแผนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วม3ระยะนางสาวสุภมาศอิสระภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตเชิงรุกเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนโดยเน้นยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างบูรณาการครอบคลุม3ระยะได้แก่การเฝ้าระวังแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการอัปเดตสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยและการให้ข้อมูลด้านการฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิและข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ในฐานะผู้กำกับการดูแลเขตตรวจราชการที่2และ9ได้เตรียมแผนลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์จริงเพื่อนำปัญหาเชิงโครงสร้างเสนอต่อระดับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งสำรวจและประเมินผลกระทบธุรกิจในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมกำชับนิคมอุตสาหกรรมคุมเข้มแนวคันกั้นน้ำควบคู่กับการดูแลชุมชนนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยและปริมาณฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายนโยบายเร่งด่วนไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับกำหนดแนวทางการเยียวยาอย่างตรงจุดควบคู่กันนี้ได้กำชับไปยังนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันดินกั้นน้ำและระบบป้องกันอุทกภัยอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมขยายผลการดูแลช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบอันเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดดำเนินการศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนในการรวบรวมและส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1564ได้ตลอด24ชั่วโมงการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วม
3: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกตพ.กระทรวงคมนาคมรับข้อสั่งการของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้ง8สายทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ตั้งแต่เวลา 13:00 นของวันนี้ถึงเวลา 24:00 นของวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอาจนรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัชยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจนรงค์ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัชยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครนพศรแก้วคำรายงาน
0: ล่าสุด DMT ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางดอนเมืองโทเวให้ประชาชนใช้บริการฟรีทุกด่านตั้งแต่เวลา 14:30 นาทีวันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางยกระดับดอนเมืองโทเวทุกด่านตั้งแต่เวลา 14:30 นาทีของวันที่26กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตจะเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางพร้อมแจ้งเตือนผู้ใช้ทางบริเวณด่านแจ้งวัฒนะขาเข้าด่านหลัก4ขาออกและด่านลาดพร้าวขาออกมีน้ำท่วมขังสูงรถยนต์ขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงและขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ด้านกรมท่าอากาศยานยืนยันสนามบินทุกแห่งยังเปิดให้บริการตามปกติและคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้บริการนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมท่าอากาศยานติดตามสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานร่วมกับสายการบิน และหน่วยงานในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชนสูงสุดทั้งนี้กรมท่าอากาศยานยืนยันว่าท่าอากาศยานทุกแห่งในสังกัดยังคงเปิดให้บริการตามปกติพร้อมเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและระบบอำนวยความสะดวกเต็มรูปแบบหากมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสถานะเที่ยวบินหรือกระทบเส้นทางเดินทางเข้าออกสนามบินจะเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งผู้โดยสารทันทีจึงขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางในช่วงนี้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับทางสายการบินก่อนออกเดินทางและควรเผื่อเวลาการเดินทางมายังสนามบินไว้ด้วยสำนักงานประกันสังคมแจ้งมติที่ประชุมกกต.เลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย
4: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากกำหนดเดิมวันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์ที่27กันยายนเลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลาเดิม 8:00 นถึง 16:00 นเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมการเลื่อนการเลือกตั้งครั้งนี้มีสาเหตุจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนประกอบกับระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพุทธศักราช2564กำหนดให้ประเทศไทยเป็นเขตเลือกตั้งเดียวที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจึงมีมติเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจากวันอาทิตย์ที่27กันยายนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 8:00 นถึง 16:00 นโดยคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่ากระบวนการเลือกตั้งต้องดำเนินการไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ทำให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียเปรียบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแบบประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นก่อนออกจากบ้านแนะนำให้ตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งให้เรียบร้อยผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus เพราะต้องไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อของเราเท่านั้นและที่สำคัญต้องจำให้แม่นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การกากบาทเลือกเบอร์ผู้สมัครแต่ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นตัวเลขอาราบิกลงในช่องที่กำหนด1ช่องต่อ1หมายเลขและเลือกผู้สมัครของฝ่ายตนเองได้ไม่เกิน7คนย้ำอีกครั้งเขียนเลขไม่ใช่กากบาทตรวจสอบให้ชัดก่อนลงคะแนนเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราและป้องกันบัตรเสียเพราะแบบประกันสังคมคือผู้แทนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกบริหารระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของผู้ประกันตน27กันยายนนี้เช็คสิทธิ์เช็คสถานที่จำวิธีลงคะแนนแล้วออกไปใช้สิทธิ์กันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านได้เสนอข้อตกลงที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในระยะเวลา7วันให้กับทางการสหรัฐผ่านทางกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาหากสหรัฐยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อที่ลงนามโดยสหรัฐและอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันนายอารักซียังเน้นย้ำว่าอิหร่านไม่ยอมรับการบีบบังคับการข่มขู่หรือการคุกคามและจะไม่ยอมสละสิทธิอธิปไตยของตนภายใต้แรงกดดันจากสหรัฐอย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของทางการสหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธตอบรับข้อเสนอดังกล่าวของอิหร่านสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัสเซียไม่ได้เตรียมสู้รบหรือก่อความขัดแย้งใดๆกับยุโรปหลังจากบรรดาประเทศในยุโรปเช่นเยอรมนีและโปแลนด์ที่เป็นพันธมิตรกับยูเครนต่างแสดงความกังวลถึงความเป็นไปได้ที่รัสเซียอาจส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีประเทศเหล่านี้ประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียกำลังพิจารณาจุดยืนของตนเองว่าควรกลับเข้ามาร่วมการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งกับยูเครนอีกครั้งหรือไม่หลังกองกำลังยูเครนโจมตีเป้าหมายในดินแดนของรัสเซียรวมถึงกรุงมอสโกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12มีผลกระทบถึง27กันยายน2569ในช่วงวันที่26ถึง27กันยายน2569ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่28กันยายน2569ฝนจะเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทางนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคกลางและกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึง27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณในฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยพิจิตรและพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.50 เซนติเมตรและเวลา 19:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.55 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 59 เซนติเมตรและเวลา 14:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับ

0: ลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
2: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวัฒน์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตสุคนอ่าน

สือไม่ได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติ

ขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนรายการที่จะนำเอาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาอ่านให้ทุกฟังได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนำเสนอผ่านทางรายการนี้นะครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.นะครับแต่ละวันจะมีเนื้อหามีรูปแบบของหนังสือที่แตกต่างกันออกไปสุขเสาร์อย่างนี้ผมกิตติวงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือแนวของเรื่องสั้นมาให้ทุกฝั่งได้ติดตามรับฟังกันนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องสั้นในรูปแบบของนิทานนะครับจากหนังสือรวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2เนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับเราจะปิดหนังสือเล่มนี้ละนะฮะก็นำเสนอกันโอ้ยาวนานเลยเล่มนี้นะฮะน่าจะเดือนหนึ่งได้เลยนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาที่จะต้องจบกันแล้วนะเริ่มต่อไปท่านฟังอยากจะฟังเรื่องสั้นแนวไหนนะครับบอกกล่าวกันมาได้เลยเดี๋ยวท้ายรายการถ้ามีเวลาผมแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่ที่ท่านฟังจะเขียนนำเสนอข้อแนะนำอะไรต่างๆบอกกล่าวกันมาได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้นะฮะทางฝ่ายของเกมนะเกม for all นะฮะเขาชวนนะฮะให้เข้าไปเล่นเกมต่างๆกันนะครับในชุมชนเกม for all นะครับก็ใช้ชื่อนะ

บนอินเทอร์เน็ตนะครับก็เข้าไปเล่นเกมต่างๆตอนนี้นะน่าจะมีเขาบอกว่ามีเป็น 60-70 เกมแล้วนะฮะแล้วก็มีเกมยอดนิยมต่างๆเนี่ยเขาขึ้นเอาไว้ด้วยนะครับว่ามีเกมอะไรบ้างจะมีทั้งในแนวของผจญภัยนะฮะในแนวของเกมที่มีเกมสันทนาการที่เป็นการเล่นพื้นบ้านนะของภาคต่างๆด้วยนะพิซซ่านี้เกมที่ดังอยู่จะเป็นของเกมพื้นบ้านของทางภาคใต้นะก็เป็นเกมสันทนาการสนุกๆอีกเกมหนึ่งนะครับมีเกมอย่างที่เรียนแล้วนะ

0: ครับเอาละฮะทีนี้มาดูหนังสือที่นำมาฝากกันนะครับรวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2นะครับผลงานแปลของอักษราพรวันนี้ให้ทุกฟังฟังปิดท้าย3เรื่องด้วยกันนะครับเราจะเริ่มจากเรื่องแรกเรื่องที่มีชื่อว่าพรามฉลาดเรื่องที่2นะครับธาตุของความโง่และปิดท้ายครับควายหัวเราะไปฟังกันได้เลยครับ3เรื่องเชิญครับ
1: เรื่องพรามฉลาดครั้งหนึ่งมีพรามคนหนึ่งเกิดหมดหนทางที่จะทำมาหากินจึงคิดที่จะนำวัวซึ่งเป็นสมบัติสิ่งสุดท้ายไปขายที่ตลาดก่อนที่เขาจะออกจากบ้านภรรยาก็กำชับเขาว่าจำไว้นะท่านจะต้องขายให้ได้ร้อยรูปีถ้าไม่ได้ถึงร้อยก็เอาแค่90และอย่างน้อยที่สุด50ก็ยังดีอย่าให้ต่ำกว่านี้ทีเดียวพรามเดินจูงวัวไปไม่ไกลเท่าไหร่นักก็สวนทางกับเจ้าของคอกวัวคนหนึ่งซึ่งถามพรามว่าจะไปไหนและวัวตัวนั้นตีราคาไว้เท่าไหร่เมียฉันเขาตีราคาไว้ร้อยรูปีสำหรับวัวตัวนี้พรามตอบตามประสาซี่แพงไปเจ้าของคอกวัวติเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราไปหาคนที่สามให้เขาตีราคาให้เขาตีราคาอย่างไรฉันจะจ่ายให้ทันทีพรามตกลงเดินตามกันไปจนกระทั่งไปพบชายชราคนหนึ่งนั่งอยู่บนก้อนหินทั้งสองจึงเข้าไปแสดงความประสงค์ให้ทราบชายชราคนนั้นก็ตีราคาวัวของพรามว่าควรจะมีราคาเพียง4รูปีเท่านั้นพรามจำเป็นต้องตกลงตามสัญญาเมื่อรับเงินแล้วก็กลับไปบ้านพอภรรยาเห็นเงินเข้าเท่านั้นก็หันมาเล่นงานพรามทันทีนี่แกจะต้องง่ากว่าจนนั่นทีเดียวถึงได้ยอมขายวัวไปเพียงตัวละ4รูปีอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมเราจะต้องแก้แค้นให้ได้พรามยอมรับความโง่ที่เสียรู้มาแต่โดยดีดังนั้นในวันรุ่งขึ้นพรามจึงแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วก็ออกเดินทางมายังที่ได้พบเจ้าของคอกวัวเผอิญโชคดีได้พบเจ้าของคอกวัวเจ้าคนนั้นพอเห็นผู้หญิงแก่เฉียดเข้ามาใกล้แล้วก็ถามว่าเธอจะไปไหนไม่ทราบจ้ะข้าแต่ท่านเศรษฐีฉันเป็นคนปราบเปลือกตัวคนเดียวและพร้อมอยู่เสมอที่จะอยู่กับใครก็ได้ที่จะแบ่งอาหารให้ฉันกินและมีที่พักพิงพอหลับนอนพรามปลอมทำเสียงให้หน้าเวทนางั้นก็เหมาะมาอยู่กับฉันเถอะเจ้าของคอกวัวรับรองแล้วก็เดินนำหน้าไปบ้านเมื่อมาถึงกระท่อมที่พักเจ้าของคอกวัวก็เข้าไปยิงที่ประตูแล้วตะโกนขึ้นว่าพ่อฉันพาเมียมาด้วยแล้วนะเมื่อพรามได้เข้าไปพบพ่อผัวแกก็จำได้ทันทีว่าตาคนที่เป็นพ่อนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนที่แท้ก็เป็นตาแก่ที่นั่งอยู่บนก้อนหินแล้วก็ตีราคาวัวของแกเพียง4รูปีเท่านั้นเองพ่อผัวรู้สึกตื่นเต้นดีใจในการที่ได้ลูกสะใภ้มาเป็นอันมากจัดแจ้งอดสมบัติที่ตนมีให้ลูกสะใภ้ฟังบอกว่าทั้ง4มุมกระท่อมนั้นได้ฝังทรัพย์ไว้เป็นจำนวนมากเมื่อพรามได้รู้ความลับเช่นนี้แล้วก็คอยหาโอกาสพอเจ้าลูกชายออกไปธุระข้างนอกพรามก็คว้าไม้ตีพ่อผัวแล้วร้องบอกว่าฉันเป็นแม่มดเมื่อชายชราสลบลงไปพรามก็ขุดทรัพย์ที่มุมหนึ่งของบ้านแล้วหลบหนีกลับไปบ้านของตนวันต่อมาพรามได้แปลงตัวเป็นหมอรักษาโรคและเดินผ่านไปทางบ้านของพ่อผัวแล้วร้องบอกว่าเป็นหมอยาสามารถรักษาโรคเมื่อเจ้าของคอกวัวได้ยินดังนั้นเขาก็เชิญให้เข้าไปในบ้านและขอให้ประกอบยารักษาบิดาที่ถูกตีบาดเจ็บพ่อหมอก็บอกว่ามีน้ำมันดีอยู่ขนาดหนึ่งแต่ต้องผสมกับน้ำนมควายแต่ขณะนี้ไม่มีน้ำนมควายขอให้เจ้าหนุ่มไปเอาน้ำนมควายมาให้เจ้าของคอกวัวเจ้าเล่ห์ลงเชื่อก็ออกจากบ้านไปพอพ้นบ้านไปได้สักครู่พอพรามก็เริ่มแผลงฤทธิ์คว้าไม้ตีชายชราอีกแล้วร้องบอกว่าเขาคือแม่มดเมื่อชายชราสลบลงก็จัดแจงขุดทรัพย์อีกมุมหนึ่งของกระท่อมกลับไปบ้านวันที่3พรามแต่งตัวเป็นหมอดูไปเยี่ยมที่บ้านนั้นอีกพอเจ้าของคอกวัวเห็นเขาก็ถามว่าท่านจะบอกฉันได้ไหมว่าฉันจะไปตามนางแม่มดนั้นได้ที่ไหนมันตีพ่อฉันเสียยับแย่ทีเดียวอ๋อได้สิโหนตอบพลางกลางตำราออกตรวจแล้วก็บอกว่าศัตรูของท่านกำลังเข้าไปในตลาดถ้าท่านจะออกตามไปเดี๋ยวนี้จะพบเขากลางทางขอให้รีบไปเถอะมาได้รับคำบอกเช่นนั้นเจ้าหนุ่มก็ไม่รอช้ารีบวิ่งลงจากเนินเขาไปทันทีส่วนโหนปลอมก็จัดแจงเล่นงานชายชราและขุดทรัพย์ไปอีกด้วยความเจ็บใจที่ตนถูกเจ้าของคอกวัวหลอกซื้อวัวไปในราคา4รูปีพรามก็คิดจะเอาเงินที่ฝังไว้ทั้งหมดนั้นมาชดใช้ราคาวัวเผอิญในวันรุ่งขึ้นมีคนของพระราชาขี่ม้าผ่านมาแล้วถามว่าเขาพบคนขโมยอูฐผ่านมาทางนี้บ้างหรือเปล่า พรามเกิดความคิดแวบขึ้นมาในสมองจึงตอบว่าฉันเห็นคนคนหนึ่งขี่อูฐผ่านไปเขาอยู่บนโนนเขาโนนแต่เขาคงไม่ยอมรับหรอกท่านจะต้องบอกเขาว่าท่านเป็นแม่มดนั่นแหละบางทีเขาจะยอมคืนอูฐให้เมื่อบอกแล้วพรามก็อธิบายถึงหนทางที่จะไปบ้านเจ้าของคอกวัวให้อย่างละเอียดคนขอพระราชาขอบใจพรามแล้วก็ขี่ม้าตรงไปยังกระท่อมของสองพ่อลูกเมื่อไปถึงคนขอพระราชาก็ประกาศให้ทราบว่าตนคือแม่มดพอเจ้าหนุ่มได้ยินว่าเป็นแม่มดเท่านั้นเองก็ไม่ฟังเสียงอะไรอีกแล้วปรีเข้าไปเล่นงานทันทีคนของพระราชามามือเปล่าเห็นท่าไม่ได้กันก็ขี่ม้าหนีไปเจ้าหนุ่มก็วิ่งตามไปไม่ยอมลดละหวังจะจับตัวให้ได้ฝ่ายพรามซึ่งตามมาแอบซุ่มดูอยู่เห็นเจ้าหนุ่มวิ่งตามคนของพระราชาไปตามแผนการของตัวก็ออกจากที่ซ่านและวิ่งตามเข้าไปในกระท่อมประกาศตัวว่าเป็นแม่มดชายชราพอได้ยินว่าแม่มดมาอีกก็ไม่รอให้ถูกตีเป็นลมสลบไปซะก่อนพรามได้โอกาสก็ขุดทรัพย์แห่งสุดท้ายกลับไปบ้านคนเจ้าเล่ห์คิดว่าตนฉลาดสามารถหลอกคนอื่นให้แพ้รู้ตนได้นั้นอย่าทะนงตนไปนะว่าจะไม่มีใครฉลาดเหนือไปกว่าตนด้วยอย่างเจ้าของคอกหัวเจ้าเล่ห์ที่แพ้รู้พรามในเรื่องนี้เป็นตัวอย่างเรื่องทาสของความโง่ในโบราณสมัยมีเด็กชายคนหนึ่งบิดามารดาส่งไปเป็นศิษย์รับใช้อยู่กับช่างทองสมัยนั้นการศึกษาวิชาการไม่มีสถานศึกษาไม่มีโรงเรียนถ้าอยากมีอาชีพทางใดก็ต้องไปเป็นศิษย์รับใช้อยู่กับผู้มีอาชีพนั้นคือเป็นทั้งศิษย์ผู้เรียนวิชานั้นๆและทำหน้าที่เป็นคนรับใช้ไปด้วยในขณะเดียวกันพูดอย่างตรงไปตรงมาก็คือว่ายอมให้เขาใช้จนกว่าจะได้วิชานั่นเองเพราะการใช้นั้นเขาใช้ให้ทำงานเกี่ยวกับวิชาที่ตนต้องการเรียนรู้เด็กคนนี้ความจริงก็เป็นเด็กดีในข้อที่มีความคิดจะเรียนวิชาสำหรับเป็นอาชีพเลี้ยงตนและเป็นคนที่มีความฉลาดพอที่จะเรียนวิชาเป็นช่างทำทองได้แต่ในที่สุดหลังจากอยู่กับช่างทอง3ปีเด็กชายคนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวช่างทองเห็นว่าจะเสียเวลาของเด็กไปเปล่าๆจึงส่งข่าวไปให้บิดาของเด็กทราบให้มารับกลับไปช่างทองบอกกับบิดาของเด็กว่าลูกชายของท่านฉลาดกว่าเด็กหลายคนที่มาอยู่ที่นี่พร้อมๆกันเด็กที่โง่กว่าเหล่านั้นทุกคนเป็นช่างทองได้แล้วแต่บุตรของท่านทำอะไรไม่ได้เลยเขาไม่สนใจหรือเขาเกลียดคร้านหรือบิดาของเด็กคนนั้นถามเขามีความสนใจดีช่างทองยืนยันเขาเป็นคนขยันมากด้วยท่านคิดว่าบุตรฉันทำอะไรไม่ได้เพราะเหตุใดบิดาเด็กถามตามที่ฉันรู้สึกสงสัยช่างทองว่าตามที่ฉันสังเกตเห็นและตามที่ฉันซักถามเพื่อนๆทุกคนของเขาก็ได้ความว่าเขาชอบพูดเสมอๆว่าอยากมีความรู้ในการทำทองอยากมีความรู้สูงที่สุดคือการทำทองให้เป็นอะไรๆได้ทุกอย่างอยากมีความรู้ขนาดนี้ที่เป็นอาจารย์มีศิษย์หลายคนเขาชอบพูดชอบบ่นอย่างนั้นทุกวันเขาอยากมีความรู้สูงในการทั้งทองจนกลายเป็นคนมีความทุกข์ความเสียใจในการที่ตนไม่มีความรู้ถึงขนาดนั้นเพื่อนๆทุกคนยืนยันว่าเขามีความโศกเสียใจมากอยากมีความรู้สูงสุดมากเพียงไรก็ยิ่งเสียใจมากเพียงนั้นเฝ้าแต่ใฝ่ฝันคร่ำครวญจะมีความรู้อย่างนั้นให้ได้ฉันพอจะเข้าใจได้แล้วบิดาของเด็กคนนั้นว่ามันเข้าตำราที่คนโบราณท่านว่าไว้ท่านว่าคนจำพวกนี้เป็นคนโง่ชนิดหนึ่งคนโง่ชนิดนี้เมื่ออยากได้อะไรขึ้นมาทั้งที่ตนไม่สามารถจะมีได้ก็เฝ้าแต่เศร้าโศกเสียใจไม่ยอมทำอะไรและไม่มีปัญญาคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งสุดวิสัยที่ตัวเองจะมีได้ไม่ควรเศร้าโศกเสียใจให้เปลืองชีวิตเขาถอนใจใหญ่และพูดต่อไปว่าลูกชายฉันมันอยากได้สิ่งที่มันยังไม่มีและจะมีในทันทีไม่ได้มันก็เศร้าโศกเสียใจก็ละความเศร้าโศกเสียใจนั่นเองที่ทำให้มันเรียนอะไรไม่รู้เรื่องเลยถึงแม้ตาของมันจะจ้องดูอย่างไรก็ไม่มีประโยชน์ดูก็เหมือนไม่ดูไม่รู้เรื่องอะไรประใจของมันมัวคิดอย่างอื่นเสียหมดแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความหวังความตั้งใจความอยากได้ความอยากมีเหล่านี้อย่างหนึ่งอย่างใดจะสำเร็จได้ก็ด้วยการกระทำเพียงแต่นึกอยู่ในจิตย่อมไม่มีอะไรจะสำเร็จได้เรื่องควายหัวเราะขึ้นชื่อว่าตาแฉ่งแห่งบางมะกรูดใครๆในหมู่บ้านเป็นต้องรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของแกดีเหตุที่แกมีความเป็นยอดอยู่หลายทางอาทิเช่นเป็นยอดแห่งการคุยโวเป็นยอดแห่งการกินเหล้า แล้วเซ็นไม่ยอมจ่ายเป็นย่อในเชิงไหวพริบปฏิภาณดีชนีแกจึงเป็นคนสำคัญคนหนึ่งประจำตำบลวันหนึ่งตาแฉงเข้าไปในโรงกาแฟของร้านไอโกเจ้าจำนำเก่าทุกเช้าแกจะต้องมานั่งมองที่นี่ปฏิบัติจนเป็นกิจวัตรพร้อมกันนั้นแกก็สั่งของในร้านเท่าที่มีให้แกเต็มกินได้มันเรื่อยไปตั้งแต่เล่าโรงกาแฟดำตั้งใบจากสบู่หอมอันเป็นของที่ไม่ค่อยแพงเท่าใดนักแกเซ็นได้แต่ถ้าเป็นของใหญ่ราคาหลายอักไอโกก็ไม่ยอมออด้วยโดยมันออกตัวกับตาแฉงว่าทุนหมุนเวียนมันน้อยคืนให้ตาแฉงเซ็นเอาเซ็นเอาอีกหน่อยมีหวังค่าของเกลี้ยงร้านแม้ได้ถุงกาแฟก็จะไม่มีชงขายแต่ถึงอย่างไรทั้งเจ้าหนี้คือไอโกและลูกหนี้คือตาแฉงก็ยังมีความสัมพันธ์กันในด้านบัญชีเงินเชื่อมาด้วยดีเพราะว่าตาแฉงมันดีไปอย่างพอฟลุกมาจากที่ไหนแกก็มาล้างบัญชีเก่าจนหมดเกลี้ยงแล้วก็เริ่มเซ็นต่อกันไปใหม่เป็นอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกินก่อนจ่ายที่หลังนี่คือคำคมของแกวันหนึ่งตาแฉงมีอารมณ์เรื่องเดิมเหมือนเช่นทุกวันไหนไอโกเอามา28บาทนึงสิตาแฉงร้องสั่งอย่างวางก้ามเงินล่ะตาแฉงไอโกร้องสวนมาทันควันพรุ่งนี้เชงตาแฉงพูดหน้าตาเฉยอย่างนั้นพรุ่งนี้ค่อยมากินช้าๆไอโกตาแฉงร้องเสียงฉุนมันจะมากไปเลยเว้ยจะขายหรือไม่ขายแล้วจะทำไมไอโกก็ไม่ใช่เล่นทำท่าขึงขังเราไม่ทำไมหรอกจะเซ็นเหล้าลีกินอะตาแฉงเห็นไอโกเอาจริงเอาจังเลยเสียงอ่อนวันนี้ข้าเฉ่งใจสดพูดเสร็จแล้วตาเฉ่งก็งัดเอาแบงค์สิบบาทยัดยูยี่ออกมาจากกระเป๋าเพื่อแสดงให้ไอโกแน่ใจว่าวันนี้มันจ่ายสดพอเล่าเข้าปากไปจอกสองจอกตาแฉงก็เริ่มคุยโวเสียงดังลั่นตามวิสัยเดิมมีใครเชื่อมั้งไหมลูกอายุมากกว่าพ่อนาวก็ไปนอนเสียตาแฉงลุงตามตะโกนข้ามจากอีกโต๊ะหนึ่งชัดช้าข้าหมั่นไส้เต็มทนแล้วไม่รู้ล่ะข้าว่าลูกอายุมากกว่าพ่อใครเคยเห็นบ้างไหมตาแฉงยังคงพร่ำต่อไปลูกของตาแฉงนะสิอายุมากกว่าพ่ออีกคนกล่าวสรรพยอเอาละถ้าใครไม่เชื่อว่าลูกอายุมากกว่าพ่อมีจริงเรามาพนันกับข้าไหมล่ะตาแฉงว่าโถเอ้ยตาแฉงกินเข้าไปไม่เท่าไหร่มาเสียแล้วเอ็งเฉยๆเฮอหน้าไอ้จุนเดี๋ยวดีเองตาแฉงกล่าวอย่างขึงขังตาปาดอดรนทนหมั่นไส้ไม่ได้จึงพูดขึ้นว่าวันนี้ข้าจะลองดีกับตาแฉงดูสักทีว่ามันแม่แค่ไหนก็พอตัวเชื่อละตาแฉงพูดอย่างยโสเรียกว่าแกจะพนันเอาสิว่าตาแฉงตาปานรับคำแล้วหันไปรอบๆร้านพลางลุกขึ้นพูดดังๆให้ได้ยินกันทั่วว่าวันนี้ข้าจะพนันกับตาแฉงให้มันลือชื่อไปเลยขอให้พวกเองช่วยเป็นพยานกันด้วยตาแฉงหัวเราะร่าๆแล้วกล่าวว่าวันนี้ลาบปากของข้ามาแต่เช้าเลยว่ะเองจะพนันเอาอะไรในปัญหาของเองที่ว่าลูกอายุมากกว่าพ่อน่ะอย่างนี้นาคนละไร่ก็ยังไหวหรือว่าไงตับปานขอความเห็นสมาชิกภายในร้านอย่างนี้ข้าวเปลือกคนละเกวียนก็ขอสู้ว่ะเสียงสนับสนุนตับปานดังอยู่รอบๆเฮ้ยเฮ้ยตาแฉงทำเป็นร้องลั่นอย่างนั้นมันรุนแรงมากเกินไปข้าสงสารพวกเองจะต้องขายวัวขายควายกันไปแถวๆอย่าเลยว่าตาแฉงพูดกับเองไปแล้วเดี๋ยวต้องไปแปลงฟันอีกตับปานชักเดือดฮ่าคนอย่างเองน่ะแปลงฟันตะปานเออสิวะขอเกียรติซะด้วยตะปานพูดลอยหน้าลอยตาเวรกรรมตะแฉงรำพึงดูฟันมันสิมีกับเขาซะเมื่อไหร่เหลือแต่เหงื่ออย่างนี้มันจะแปลงฟันได้ยังไงมันบันไลหมดหรือเหงื่อของเองน่ะคราวนี้เสียงฮาครุ่นเต็มร้านสายตะปานเงียบกริบรีบหุบปากทันควันคราวนี้ตะแฉงรีบหัวเราะเป็นการใหญ่ว่ากันให้รวนเป็นดินบนสายไปเลยเชียวล่ะตาปานรู้ว่าตัวเองกำลังหมดท่าเลยทำเป็นโวยวายขึ้นว่าว่าไงตาแฉงปัญหาของเองน่ะไอ้ปานมันแปลงฟันคอเกศเรื่อยเรื่อยมีหน้าเหงือกถึงได้เป็นเงามันแผลข้าขำจะตายแล้วเว้ยตาแฉงยังคงหัวเราะชอบอกชอบใจพอทีไอ้แฉงเรื่องฟันเรื่องเหงือกของข้าน่ะข้าจะยังไงก็ช่างข้าตาปานหาทางออกเองมาว่าปัญหาของเองดีกว่าถ้าเองพูดไม่จริงอย่างปากว่าแล้วก็เองจะให้ข้าทำไงเอาเลยจะเอาไงก็เอาตามถนัดถ้าข้าพูดไม่จริงตาแฉงโอแต่ว่าถ้า ถ้าลูกอายุมากกว่าพ่อมีจริงล่ะเองจะว่าในตะปานเล่ามื้อนี้ของเองข้าเฉ่งตะปานพูดโดยไม่ต้องคิดแน่นะตะปานตะแฉ่งย้ำข้ามันแน่เสียยิ่งกว่าแช่แป้งตะปานว่างั้นไอ้โกเอามาเลยอีกขวดหนึ่งไอ้โกนั่งอยู่กับร้านหัวเราะจนเห็นฟันหลอนึกกลิ้มอกกลิ้มใจไปกับการพนันขันต่อของสองเท่าเองเฉลยปัญหาของเองมาได้เลยว่ามันเรื่องอะไรกันลูกมันต้องอายุมากกว่าพ่อลูกควรใช่ไหมตาแฉ่งอีกคนย้ำถามเพื่อค่อยแน่ใจอ้าวก็ลูกควรสิวะแต่ที่นี่มันเสือทะลึ่งในอายุมากกว่าพ่อนี่นี่มันเป็นปัญหาสำคัญที่พวกเองต้องจ่ายค่าเล่าให้ข้าอย่าโยกโยให้มากเรื่องนักเลยตาแฉ่งข้าชักหมั่นไส้คันตีนยิบยิบแล้วนะตาปาดผู้อย่างรำคาญในความเป็นคนเจ้าคารมของตาแฉ่งเอาล่ะพวกเองฟังกันให้ดีนะแล้วอย่าลืมเตรียมเงินค่าเล่าไว้ให้โกด้วยตาแฉ่งบทบาลูกอายุมากกว่าพ่อตาแฉ่งมันไม่บ้าก็เมามีเสียงสอดขึ้นท่านผู้มีเกือกและไม่มีเกือกทั้งหลายตาแฉ่งลุกขึ้นยืดอกอันเหี่ยวแห้งของแกทำท่าประหนึ่งจะให้เหมือนยอดขุนศึกในนิยายนักการแบบนี้ข้าผู้มีนามว่าแฉ่งนามสกุลไม่ปรากฏจะได้เฉลยปัญหาเพื่อเป็นค่าเล่า

0: ร่มสิ่งโลหะวัตถุกระทวนเก่าๆลอยมาข้างๆตรงที่แกกำลังยืดอกอยู่ตาแชงเสียงตะปานร้องขึ้นคราวนี้เองขืนมากความไปอีกมีหวังกระดานแยกแน่ตาแชงคว้านตะลับตะเหลียกแล้วกล่าวด้วยเสียงอันดังว่าไม่มีใครเขาเชื่อข้าว่าลูกอายุมากกว่าพ่อแต่มันก็เป็นไปแล้วคือมันอย่างนี้พออายุได้50พ่อก็ตายแต่เจ้าลูกมันยังมีชีวิตอยู่เรื่อยๆจนปลาเข้าไป80-90ถึงจะแก่ตายไปแล้วทีนี้ใครจะเป็นคนเฉ่งฆ่าเล่าละมันต้องไอ้ปานคนที่แปลงฟันด้วยคอลเกตพูดจบตาแฉงก็นั่งลงหัวร่อดิ้นไปดิ้นมาเป็นอันว่าถูกของตาแฉงมันว่าลูกอายุมากกว่าพ่อตาแฉงเป็นฝ่ายชนะมีชัยตาปานเป็นผู้เฉ่งเหมือนฆ่าเล่าแล้วบนโต๊ะตาแฉงฟาดเสียราบเรียบไปหมดแล้วทุกคนก็ยังอยู่กันพร้อมหน้าเหมือนเดิมข้ามีวิธีที่จะทำให้ควายหัวเราะได้ตาแฉงเริ่มบทบาทใหม่เพื่อหวังจะหาค่าเล่าไว้มือเย็นว่างไหนนะตาแฉงตาป่าที่เพิ่งจ่ายค่าเล่าแทนตาแฉงไปอย่างเกิดร้อนร้อนเริ่มคันมือคันตีนยิบๆขึ้นมาอีกข้าว่าข้ามีวิธีทำให้ควายหัวเราะได้ตาแฉงพูดหน้าตาเฉยไอ้แฉงมันวอนปากแตกจนได้ตาป่ายังไม่เข็ดทีเด็ดของตาแฉงว่ามีที่ไหนวะควายหัวเราะได้เออข้านี่เหรอเว้ยเฮ้ยจะเป็นคนถ้าไม่ควายมันหัวเราะหัวเราะเป็นเพลงซะด้วยสิตาแฉงพูดจบก็มีเสียงฮาครื่นไอ้แฉงตาปานทำท่าฮึดฮัดข้าฟังเองพูดแล้วอยากจะเตะทีเดียว2ตีเลยเชียวตาปานพูดน่าสงสารเอ้ยเองมาพนันกับข้าอีกไหมล่ะเอาเลยตาปานได้เสียงสนับสนุนก็เหมือนยิ่งยุให้ตาปานตะครันตะครอที่จะลบเหลี่ยมตาแฉงเสียให้จงได้แน่หรอไอ้แฉงเองทำให้ควายหัวเราะได้ตาปานถามแน่สิวะไอ้ปานตาแฉงตอบงั้นมาลองกันอีกสักตั้งดูซิไอ้ปานหรือไอ้แฉงใครจะเหนือเมฆกว่ากันตาแฉงหัวเราะแล้วว่าเล่ามือเย็นอีกมือหนึ่งเอ็งเฉ่งข้าถ้าข้าทำให้ควายมันหัวเราะได้แต่ถ้าควายไม่หัวเราะอย่างที่เอ็งพูดล่ะก็ไม่เห็นแปลกข้าก็หัวเราะแทนมันสิวะตาแฉงตีฝีปากอ๋อถ้างั้นเอ็งก็มีหวังหัวสิบแผลตัวไม่ต้องนับเชิงหน้าข้าล้อเล่นแต่ข้าจะทำให้ควายหัวเราะได้จริงๆมาเลยไอ้แฉงคราวนี้ข้าจะเฉ่งข้าเล่าให้เองเอง3 วัน 3 คืนหากว่าเองทำให้ควายหัวเราะได้เหมือนปากพูดแต่ถ้าเองเท็จพูดล่ะเองจะว่าไงให้เองเหยียบมันละ3เวลาหลังอาหารตาแฉงให้คำมั่นยืนยันโอเคสิกระดตกลงตัดปานชูมือไปมาเย็นวันนั้นที่ลานดินนานบ้านตัดปานเต็มไปด้วยผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหญิงชายหนุ่มสาวตลอดทั้งเด็กเล็กหัวเท่ากำปั้นก็มาชุมนุมกันอย่างแน่นขนาดเหมือนกับว่ามีงานบวชงานหน้าต่างก็หวังที่จะดูตาแฉงเล่นแสดงให้ควายมันหัวเราะฝ่ายตาแฉงยิ้มยิ้มแฉงสมชื่ออยู่กลางลานตะแกแต่งตัวเสื้อเต็มยศชุดลูกทุ่งมีผ้าขม้าคาดผงกรบกรันแถมปะแป้งที่หน้าเสียลายพร้อยลงมือได้เลยตาแฉงตะปานร้องกำชับตาแฉงโบกไม้โบกมือให้ผู้คนเหมือนกับว่ามนุษย์อวกาศกลับจากโลกประจันแล้วตะเบ่งจนคอเป็นปีกว่าต่อไปนี้มิสเตอร์แฉงนามสกุลไม่ปรากฏจะแสดงให้ญาติพี่น้องชมเป็นขวัญตาควายของตะปานมันจะหัวเราะให้พี่น้องทั้งหลายฟังกล่าวจบตะแฉงก็เฉยได้ดุ้นฟืนดุ้นหนึ่งก็ตรงไปที่ควายที่ผูกมัดติดตับหลักกลางบ้านเฮ้ยเฮ้ยนั่นมิสเตอร์แฉงเองกำลังจะไปทำอะไรควายของข้าตะปานเอะอะร้องเสียงหลงก็จะทำให้ควายของเองหัวเราะนะสิวะมีทางที่ตับปานจะยื้อยุดแต่ประการใดตาแฉงก็ยกดุ้นฝืนขึ้นเนื้องาแล้วหดโครงไปที่ซี่โครงควายเจ้ากรรมตัวนั้นอย่างถนัดทนีครั้นเจ้าควายซึ่งไม่รู้อิโนอิเนอะไรเลยโดนดุ้นฝืนเข้าอย่างจังเช่นนั้นมันจึงส่งเสียงร้องลั่นทุ่งเฮ้ยหยุดหยุดหยุดไอ้แฉงตับปานแหกปากตะโกนอยู่โวยโวยเฮ้ยจะหยุดยังไงตาแฉงคงเงื้องานรุ่นฟินเหมือนนักเบสบอลฉะนั้นเมื่อกี้มันเพียงแต่ร้องยังไม่ทันหัวเราะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกสักทีสองทีต้องเอาให้มันหัวเราะจนได้พอแล้วไอ้แฉงกว่าเองจะทำให้ควายของข้ามันหัวเราะได้ก็คงงอมไม่รู้จะงอมอย่างไรดีแล้วอ้าวอย่างนั้นก็หมายความว่าเองแพ้ข้าอีกละสิตาปานไม่ยอมพูดเดินก้มหน้างุดงุดปากก็พร่ำบ่นว่าไอ้แฉงนี่มันร้ายคือเล่นกับมันอีกหน่อยก็คงเหลือแต่กางเกงใน
1: จบไปที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณคุณกมลทิพย์ภาสวรนะครับอ่านเรื่องนี้ให้เราฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงครับขอบคุณบรรยายสุ

ไว้นาทีนี้ด้วยนะครับมาดูที่อยู่กันหน่อยครับท่านฟังที่ต้องการจะติดต่อกับทางรายการนะครับท่านเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรส่งมาที่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400นะครับเอาละครับวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้19:30 น.กลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มจากฝนตกหนักต่อเนื่องจึงสั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหลังศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้อาสาสมัครเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่25จังหวัดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดจนถึงวันพรุ่งนี้พร้อมกำชับให้เครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องซึ่งศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะคอยติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์ข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงและฝนตกสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงน้ำท่วมควรรีบขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินขึ้นไปยังที่ปลอดภัยและหมั่นสังเกตสัญญาณสิ่งบอกเหตุตามธรรมชาติเช่นน้ำในลำห้วยเปลี่ยนเป็นสีขุ่นข้นหรือมีเศษซากไม้ลอยมากับน้ำและสุดท้ายจัดเวรยามเฝ้าระวัง24ชั่วโมงวางระบบแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงท้ายน้ำเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างและพร้อมเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่มณฑลทหารบกและค่ายทหารให้ประชาชนใช้เป็นที่จอดรถ
2: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขึ้นรถบรรทุกทหารเพื่อเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนแจ้งวัฒนะตั้งแต่ถนนเลี่ยงเมืองอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและเดินทางมาที่อาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุครุภัณฑ์เทศบาลนครปากเกร็ดด้วยกำลังใจและมอบน้ำดื่มให้กับทหารและเจ้าหน้าที่ที่กำลังเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อนำให้กับประชาชนที่ต้องการนำไปป้องกันน้ำท่วมพร้อมกล่าวภายหลังการลงพื้นที่ว่าได้มีการพูดคุยและเน้นย้ำกับผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพและรับทราบว่าขณะนี้ได้มีการจัดส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วพร้อมนั้นสั่งการให้ทุกมณฑลทหารบกเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยและได้ให้เปิดค่ายทหารเป็นพื้นที่จอดรถที่ปลอดภัยให้กับประชาชน
3: และเมื่อคืนผมได้โทรย้ำทั้งทุกเหล่าทัพทุกคนไปออกไปด้วยสำนึกเขาออกโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าเราเตรียมการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนตกแล้วก็ประชาชนร้อนนะออกไปเลยไม่ต้องรอทุกคนออกที่เทพเนี่ยจะมีมณฑลอยู่ที่ครับเปิดเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในวันนี้พื้นที่ค่ายทหารก็เปิดที่จะเป็นที่จอดรถให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนสามารถไปจอดไว้ในค่ายได้เลยในเรื่องของความเป็นที่ปลอดภัยระดับอย่างนั้นแล้วก็ทุกเรื่องที่เป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนท่านสามารถอยู่ใกล้หน่วยทหารหน่วยไหนท่านสามารถติดต่อได้เลยนะครับ
2: ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวเสริมว่านายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเน้นย้ำให้กองทัพระดมสรรพกำลังเต็มที่เพื่อช่วยเหลือจึงได้รายงานความคืบหน้าที่เหล่าทัพระดมกำลังช่วยประชาชนให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วส่วนข้อห่วงใยที่พบหลังจากลงพื้นที่ในวันนี้คือด้านความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องเร่งให้การดูแลย้ำว่าหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อหน่วยทหารในพื้นที่ได้ทันทีปิญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการประปาส่วนภูมิภาคยกระดับมาตรการการรับมือฝนตกหนักทั่วประเทศและดูแลระบบน้ำประปาให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง
4: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำระบบผลิตระบบส่งและระบบจ่ายน้ำประปาจึงได้กำชับให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศเตรียมพร้อมในทุกมิติทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากเกิดผลกระทบต่อระบบประปาต้องเร่งแก้ไขและฟื้นฟูให้กลับมาให้บริการได้โดยเร็วพร้อมสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าภาครัฐจะดูแลเรื่องน้ำประปาและพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ด้านนายจักรพงศ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวว่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยอย่างเป็นระบบโดยมีการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่และโครงสร้างระบบประปาพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีความพร้อมสามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุโดยให้ความสำคัญ

0: สูงสุดกับการดูแลประชาชนเพื่อให้มีน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องจุดท้ายมาทักษาพันธ์รายงาน
1: การไฟฟ้านครหลวงดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยรอบเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนนายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA พร้อมทีมปฏิบัติการทางน้ำมารีน MEAลงพื้นที่บริเวณรอบเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามการดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนพร้อมมอบเครื่องตรวจไฟรั่วให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดเพื่อใช้ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วในน้ำสนับสนุนการเฝ้าระวังอันตรายจากไฟฟ้าและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่สำหรับการดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยง MEAมุ่งเฝ้าระวังและตรวจสอบสายไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำควบคู่กับการตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้าบริเวณสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำเพื่อสนับสนุนการระบายน้ำให้ดำเนินได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมเข้าดูแลแก้ไขเหตุด้านระบบไฟฟ้าอย่างทันท่วงทีอธิบดีกรมการแพทย์สั่งการหน่วยงานในสังกัดสำรวจสถานพยาบาลเตรียมเวชภัณฑ์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมนายแพทย์ณัฐพงศ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังในหลายจุดและหลายจังหวัดกรมการแพทย์จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสำรวจความพร้อมและผลกระทบของสถานพยาบาลในทุกพื้นที่เพื่อให้สามารถจัดบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยทั้งนี้ให้สถานพยาบาลประเมินจุดเสี่ยงและพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมวางแผนดูแลช่วยเหลือบุคลากรและผู้รับบริการที่ได้รับความเดือดร้อนรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ยาอุปกรณ์การแพทย์และระบบสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อรองรับสถานการณ์และป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลโดยหน่วยงานในสังกัดจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการช่องทางการติดต่อการนัดหมายและแนวทางรับบริการในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องสะดวกและสามารถวางแผนการรับบริการได้อย่างเหมาะสมกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยการเรียนไม่สะดุดและการช่วยเหลือประชาชน
2: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนการเรียนต้องไม่สะดุดและประชาชนต้องได้รับความช่วยเหลือพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการ5มาตรการเร่งด่วนประกอบด้วยให้สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงพิจารณาปิดเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นสำคัญให้ปรับเวลาและรูปแบบการเรียนรู้ยืดหยุ่นการเข้าเรียนการส่งงานและการประเมินผลเพื่อไม่สร้างภาระเพิ่มเติมแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจนักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของอาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนในการช่วยเหลือให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาระดมทีมครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรสายช่างลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำลดและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้เร่งทำความสะอาดและซ่อมแซมสถานศึกษาที่เสียหายเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนได้โดยเร็วและปลอดภัย
3: ภายใต้การรับมือนะเราคิดว่าเรื่องความปลอดภัยต้องมาก่อนแล้วก็การเรียนต้องไม่สะดุดแล้วก็ประชาชนต้องได้รับการช่วยเหลือที่เดียวกันให้อำนาจสถานศึกษาในการตัดสินใจการสถานการณ์ความเป็นจริงหมายถึงว่าโรงเรียนเนี่ยมีอำนาจในการสั่งเปิดสั่งปิดเรียนชั่วคราวได้นะครับโดยมีอำนาจให้ได้คราวละ7วันนะครับเรื่องนี้ทางโรงเรียนเนี่ยสามารถดำเนินการสั่งได้เลยถ้าในกรณีที่เพราะว่ามีความจำเป็นที่จะเป็นต้องปิดโรงเรียน
2: ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

0: ้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณเบื้องต้นให้เขตพื้นที่ละ 350,000 บาทเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเร่งประเมินความเสียหายและพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปขณะที่การสอบของครูสภาซึ่งจัดสอบในวันนี้ใน7ศูนย์สอบทั่วประเทศพบว่ามี3ศูนย์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้แก่กรุงเทพมหานครนครปฐมและชลบุรีโดยครูสภาได้แจ้งแนวทางจัดสอบชดเชยสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาสอบได้ทันส่วนผู้ที่เดินทางมาถึงสนามสอบแล้วสามารถเข้าสอบได้ตามปกติจิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: เทศบาลนครรังสิตเปิดศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยติดเตียงหลังสถานการณ์น้ำในพื้นที่สูงขึ้นต่อเนื่อง
2: พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกตีรุษทุกกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตได้เริ่มจัดศูนย์พักพิงและช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงโดยได้จัด5โรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงฉุกเฉินพร้อมจัดทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชั่วคราวโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงเนื่องจากสถานการณ์น้ำมีระดับสูงขึ้นอีกซึ่งประชาชนจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงได้กำลังเปิดศูนย์พักพิงตั้งแต่วันนี้โดยมีพื้นที่ที่เปิดพร้อมรับแล้วคือโรงเรียนมัธยมนครรังสิตโรงเรียนดวงกมลโรงเรียนเพียรปัญญาโรงเรียนประถมเทศบาลนครรังสิตและโรงเรียนเต็มปรีส่วนโรงเรียนสิริเวชพันธ์กำลังเร่งแก้ไขคาดว่าจะเปิดใช้ได้ในเร็วๆนี้สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะบริเวณเทศบาลนครรังสิตยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและระบายออกไม่ทันส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและพื้นผิวการจราจรล่าสุดหน่วยงานท้องถิ่นได้เร่งลงพื้นที่บูรณาการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทางนี้ขอให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนติดต่อเข้ามาได้ทันทีหากเป็นผู้ป่วยติดเตียงจะจัดทีมไปรับและพาไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทันทีผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: โครงการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบยังเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุน
3: โครงการค้าภายในเร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงหลังบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติพร้อมย้ำว่าสต็อกสินค้าในศูนย์กระจายสินค้ายังมีเพียงพอแต่บางสาขาอาจมีสินค้าบนชั้นวางลดลงชั่วคราวเนื่องจากการขนส่งที่ล่าช้าจากสภาพการจราจรและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบโดยจะช่วยประสานหน่วยงานและบริษัทขนส่งเพิ่มเติมเพื่อเร่งนำสินค้าเข้าสู่พื้นที่สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและต้องปิดชั่วคราวผู้ประกอบการจะทยอยเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและมีความปลอดภัยและในวันพรุ่งนี้กรมการค้าภายในได้เชิญผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกร้านสะดวกซื้อห้างท้องถิ่นตลาดกลางและตลาดสดประชุมเร่งด่วนเพื่อติดตามสต็อกการเติมสินค้าและการขนส่งพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลและไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าเพื่อกักตุนหากยังสามารถเดินทางมาซื้อสินค้าได้ห้างและร้านค้าจะทยอยเติมสินค้าเข้าสู่สาขาโดยเร็วที่สุดตามสภาพการเข้าถึงพื้นที่หากพบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยผลสำนักประชากรและเคหะปี2568ภาคใต้เพื่อเป็นข้อมูลในการวางนโยบายพัฒนาพื้นที่
4: นายเอกพงศ์หลุ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือ NSO จัดงานแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้แนวคิดไทยแลนด์ดิจิทัลเป็นซัพพอร์ตเพื่อเผยแพร่ข้อมูลประชากรและที่อยู่อาศัยสำหรับใช้กำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาพื้นที่ภายในงานมีการนำเสนอผลสัมมโนการบรรยายอ่านอนาคตภาคใต้ผ่านประชากร 2,568 และเสวนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านเมืองครัวเรือนประชากรและกำลังแรงงานทั้งนี้การจัดงานมุ่งสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ข้อมูลสัมมโนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยก่อนหน้านี้จัดงานแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่นนันทภาแสนตุ้มรายงาน
5: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจิต

0: คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามรัฐบาลโคลอมเบียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปิเลล่าที่ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่19กันยายนที่ผ่านมาโดยอ้างว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายสากลและกลุ่มค้ายาเสพติดซึ่งข้อกล่าวอ้างดังกล่าวของรัฐบาลโคลอมเบียไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐและอิสราเอลใช้อิทธิพลกดดันให้รัฐบาลโคลอมเบียตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าทางการอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ท่าทีที่ไม่สมเหตุสมผลและการเป็นปฏิปักษ์ของโคลอมเบียเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของอิหร่านบริษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นที่เตือนว่าพายุโซนร้อนสุริแกอาจเคลื่อนตัวเข้าใกล้จังหวัดโอกินาวะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันที่27กันยายนนี้ซึ่งทำให้เกิดลมกระโชกแรงสูงสุด126กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยังคาดการว่าอาจมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างในหลายพื้นที่ทางตะวันออกและทางตะวันตกของญี่ปุ่นในวันนี้พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและเหตุภัยพิบัติอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยดับเพลิงแห่งกรุงเอเธนส์เมืองหลวงของกรีซในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดในอาคารที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งในย่านพลาคาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาอะโครโพลิสในกรุงเอเธนส์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายนอกจากนี้ยังพบร้านค้าหลายแห่งและรถยนต์หลายคันที่จอดใกล้กับอาคารแห่งนี้ได้รับความเสียหายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ30นายพร้อมกับสุนัขกู้ภัย3ตัวยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหาย5คนในพื้นที่จุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องส่วนนายฮาริสดูคัสนายกเทศมนตรีกรุงเอเธนเชื่อว่าสาเหตุของการระเบิดในครั้งนี้อาจเกิดจากก๊าซรั่วไหลต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอกินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยร่วมแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าประเภทบุคคลโดยรอบคัดเลือกรอบที่2สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเลวาดได้อย่างสง่างามทรงทำคะแนนรวม 121.236 คะแนนขณะที่นีนพุทธิสมบัติกับม้าชื่อ Rock Dad Tango ทำได้ 137.824 คะแนนรั้งอันดับ6ส่วนฉันชนกคาร่าลึกแคร์กับม้าชื่อวินเซนต์186ทำได้ 130.059 คะแนนอยู่อันดับ22จากนักกีฬา42คนด้านการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายวีรพลวิชุมาจอมพลังทีมชาติไทยทำสถิติน้ำหนักรวมที่365กิโลกรัมโดยยกท่าสแนท160กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก205กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญที่4ของทีมจอมพลังทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยอีสปอร์ตประเภทเกมปุยโยปุยโยแชมเปี้ยนธนรักษ์วงศ์กิติคุณคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญที่2ของทีมอีสปอร์ตไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้หลังจากที่ได้เหรียญเงินมาแล้วจากเกมนารากะเบดพอยต์ขณะที่สเก็ตบอร์ดประเภทสตรีทหญิง ST วารีระยาสุกเกษมทำคะแนนได้ 110.07 คะแนนจบอันดับที่7ในรอบคัดเลือกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.

0: 25นาทีส่วนการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมอีกประเภทซึ่งเป็นการแข่งขัน BMX ฟรีสไตล์สายทานเพชรนุ่มทำคะแนน 51.90 คะแนนจบอันดับ6ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศขณะที่รุ่งเรืองพามีทำคะแนนได้ 39.10 คะแนนจบอันดับ7ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเช่นเดียวกันโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 11:40 นาทีด้านการแข่งขันฟุตบอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติจีนไป0-3หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้มวยสากลรุ่น55กิโลกรัมชายรอบ16คนกลางปีโบขุนทดพลิกสถานการณ์จากตามหลังซามันดาโอลิมอฟจากอุซเบกิสถาน1-4เสียงหลังจบยกแรกและพลิกกลับมาชนะได้3-2เสียงหลังครบ3ยกผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนักชกจากมองโกเลียในวันที่28กันยายนนี้และหากคว้าชนะได้จะการันตีเหรียญรางวัลทันทีส่วนในรุ่น90กิโลกรัมชายรอบ16คนจักรพงษ์ยมโคตรเอาชนะนักกีฬาจากเนปาลด้วยคะแนนเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันด้านรุ่น60กิโลกรัมหญิงรอบ16คนปุณรวีรุ่นรถแพ้นักชกจากจีน2-3เสียงหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้แบดมินตันหญิงเดี่ยวรอบ2มีรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกเอาชนะคิมจินฮยางจากเกาหลีเหนือ2-0เกม21-14และ21-3ผ่านเข้าสู่รอบ3ต่อไปขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกแพ้ให้กับหลินเซียงตี้มือ19ของโลกจากไชนีสไทเป0-2เกม14-21และ16-21ตกรอบอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว7เหรียญทอง7เหรียญเงินและ9เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่105เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น31เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้15เหรียญทองการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกที่สนามศรีจารักฮารุปัตสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียทีมชาติไทยทีมอันดับ94ของโลกเอาชนะทีมชาติปากีสถานทีมอันดับ198ของโลก4-0โดยได้ประตูจากธีรศักดิ์เผื่อพิมาย3ประตูและจุดซุนซับเบลอีก1ประตูคว้า3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพช้างศึกจะลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันที่29กันยายนนี้เวลา 19:30 นาทีปุณิภัทรสอนการรายงาน
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องมันทำความดีโดยพระมหาไพเราะห์ธีตสีโล
4: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีนี้น่าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลก

การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรม

ข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหเด้อจ้า
2: โอ้บิชเปอร์
1: มาซุ้มค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าคือละหุยาชอเจทอกาไทมิงคือเวจอมออิโลอาสะและไคเปวิทปาตองาคือนิมาลูจาวิโยง่าคือมีเวออิโลแล

မိဂျောမောဗီအောပါလုကဲလို့မုနမခိုလို့ကိုအိပဝီယောငါဟူတေကလီလေကငါဟူမိဂျောမောအီလို့ထာဟာဗီအောခလို့ယောထာခထာကဒေါ်နောချေတူယောငါအောတိုလဲလာဟူချောဂျေဝီအောတာလာဟူခောပေါ့ဆေမာနခဘိုဖဲဗီယောนาคือจาวัจิใหม่ออกข้อต่อเกือติออกข้อโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกนาคือจิใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกวิกาวือจ้านาคือและโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดากือโทรศัพท์นำบัตรแม่ศูนย์ง่าแซ่ยี่สิบข้อศูนย์ข้อฮีไม่ให้เลยกะศูนย์ก็นี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผากุลาเพดิโย

Rai ka obuda ja okolonga hura huya te galileta ha yulaviyo chedikuno huga ka cheve okato kichele sathani vithiyu krachai siyang haeng prathet thai jangwat chiang mai samnak ngan pracha sampan thi 3Krom pacha sampan และชุดที่คืองานละหุกข้อเป้าเชสัยมานักบุญแมวิโยติญิเลเลมุหลอกกอวิอยาติชุดที่นาลิตาและสากุมุหลอกกอติชุนนาลิและมุเผวิอยาฮินาริควายตาและก็นาริชักขะไกงานคือละหุกข้อรายการอบุดะเจ้าคอลกวิทยุเรดิโอพ่อ AM ติฮิวโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สเตไลพ่องานคือละหุกข้อต่อไกเชวิโยปืต้าเลกันยิพอติพ่อ Facebook Fanpageสวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยงานฮือลาหุยาติภาต้อสาฟือดะตุเวียออลอจอวิมาโกลิคอยติภาโลนากาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นาบะแม่0ง่าแซนี่สขอ0 0 4โทรศัพท์นาบะแม่ชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือลาหุยาติกาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าคอลกออกคือปือตาและออเลมือทักขะไกติแกพอนาแล้วลาหูโปลาหูออกาปิดะไตเพวิโยแม

0: อย่างใกล้ชิดติยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการรับมือน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเร่งดูแลประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมมาตรการเยียวยาน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีประชุมออนไลน์จากกรุงลอนดอนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานว่าตั้งแต่วันที่24กันยายนมีฝนสะสมกว่า300มิลลิเมตรกระทบประชาชนประมาณ 52,000 ครัวเรือนและถนนสายหลัก13เส้นทางโดยกรุงเทพมหานครเปิดศูนย์พักพิง233แห่งพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยบูรณาการช่วยเหลือเตรียมศูนย์พักพิงอาหารน้ำดื่มยาและพื้นที่จอดรถพร้อมเร่งเตรียมงบประมาณเยียวยาและให้สื่อสารข้อมูลด้วยชุดข้อมูลเดียวกันเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและทันสถานการณ์ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามน้ำท่วมบริเวณตลาดดินแดงพร้อมเร่งสูบน้ำบริเวณแยกโบสถ์แม่พระเพื่อเร่งเปิดเส้นทางการจราจรนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณตลาดดินแดงถนนประชาสงเคราะห์และแยกโบสถ์แม่พระพบยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยสำนักการระบายน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสูบน้ำลงบ่อสูบน้ำคูน้ำโบสถ์แม่พระฟาติมาเพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้กลับสู่ภาวะปกติส่วนถนนดินแดงมุ่งหน้าสี่แยกพระราม9ยังมีน้ำท่วมขังบางจุดขณะที่บางช่วงสามารถสัญจรได้ตามปกติทั้งนี้พบขยะอุดตันบริเวณท่อระบายน้ำในจุดที่น้ำลดแล้วส่งผลให้การระบายน้ำล่าช้าด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมด่วนส่วนราชการจังหวัดอ่างทองเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยหลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำกำชับให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและตั้งศูนย์พักพิงครบทั้ง7อำเภอ
3: นายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมด่วนที่จังหวัดอ่างทองติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนหลังมีแนวโน้มเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มการระบายน้ำส่งผลให้ระดับน้ำอาจเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 ถึง 1.8 เมตรจนถึงวันที่1ตุลาคมนี้กำชับหน่วยงานเตรียมรับมือพื้นที่เสี่ยงริมน้ำโดยเฉพาะบริเวณสะพานป่าโมกและทางหลวงสายอ่างทองบางหลวงโดดพร้อมเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้แก่อำเภอชโยอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอโพทองและอำเภอวิเศษชัยชาญโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองเตรียมเปิดศูนย์พักพิงในพื้นที่ทั้ง7อำเภอแล้วธิดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดิน

อเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาสายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกัดูอาคาชอเจอกัดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนือเกเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนอกอีเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลียมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนอว่าจ้อยเกนยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนือเกเนยอยบอชอนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานะลูก

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: อาเยือเงียเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเออบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซูก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอดกันเออดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเน่กามองขากาไก่กูญาเออร์ยูนิโอโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาไงเหลียวแน่ไงชนยังอ้ายี่เนียวนากาเออสัมโบนาขอนี่จำยองาซูมีสี่โกจำยองโกแย่และงาเจใจที่โบนาขอนี่จำยองเวนี่มีเออโกแย่งาสี่เวและงายี่เนียว
4: มาเจอกันยา我是下一面
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

0: 오브다자
1: 오브쇼퍼
0: 멀송카
2: 뽀뽀
0: 녀송
3: 또누타마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ั่งหัวชื่นลัว
2: ยอชายยอต้มมือลองเพียงเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอบผักแก้หลอซาตึผัดโดผัดชิหลอซาบา
4: ที่วิจอบหยอบคอลุก
5: อาชื่อเทเลเลโง
0: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่

0: ีขั้นพื้นฐาน
1: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

รอยอยู่ตัวชักกระป๋าชัดยิ้มยื้อถ่ายพอในบูทานะคนนี้แอบลาดเย่ขาพอในหน้าคนนี้อาชงและมาเอเนสันยูกากากาจูรอยอยู่ยืนยิ้มคนนี้น่าบิวดูรอยอยู่เห็นกันในตานาจักาจีและเล่มทากาและพันในดามาอยู่ยืนกระป๋าจักกากาจีหุ่นหน้าคนนี้เบบหุ่นหน้าคนนี้รอยอยู่เลยอยากกูดังอยากกูนักคนนี้ไว้ลุ่นแรงอะไรอย่างเงี้ยยานเนี่ยอยากกูคนนี้ล่ะไทยพนักคนนี้เด็กเลยอยากว่าชนแรงอะไรอย่างเงี้ยคนนักคนนี้ดีมาไปอยู่พูดอะไรก็อยากห้องอะไรอย่างเงี้ยไปอยู่พูดอะไรก็ถัดโตมาลงนายก็ถัดโตเลยหนึ่งก็ถัดโตเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถึงไม่เนี่ยยูหือดูโตนักคนนี้อยากพูดอะไรไม่อยากบีมองอะไรอย่างเงี้ยมึงนายอยากพูดอะไรโมนักคนนี้เฮ้ยยูหือดูโตเนี่ยจีมาโตเลยแล้วโมนายอยู่มาคนโตโมเลยอย่างเงี้ยนายคือรู้มึงคนนี้ที่พอนันนักกาพูดอะไรอยู่นะคนนี้นักกาพอนี่โอ้โมโฮโมคุรุโตโมเนี่ยเลยแล้วอาบ้าพูดอะไรโมนาอุ้ยเลยอายุมาคุรุโตนักคนนี้ดีเท่จริงอะไรอายุมาคนนี้เล่นหนึ่งบอลเล่นอะไรนี่เข้าใจผิดเล่นอะไรเจียเนี่ยนั่นที่ปวดน่ะเล่นยศโสเล่นที่ปวดน่ะอาชดเพชรดอกไอ้คนนี้ลอยนิ้วเล่นยศโสเล่นกลิ่นเล่นอะไรหืดคนนี้วุ้ยเล่นก็ยศโสเนี่ยเล่นยมาคุรุหนึ่งเล่นอะไรเจียเนี่ยถึงมีเนื้อชกัดคนนี้โดนอะไรก็ยามายาบีมองอะไรเนี่ยเล่นยกายอีเนี่ยยกายแบบพี่เนี่ยหัวก็ยกพี่เลยเหยียดเนี่ยอะไรยาดเพชรเลยมายาโดนเนี่ยมึงอะไรยาคนนี้เมื่อจีเล่จีเล่ดมอดมอกมอเนี่ยยามอเนี่ยหาจียามอเลยยูหดดูยังไงยูมาจีมาดูเลยคุโรดูน่าลอยนิวยามาคุโรตีเล่นะคนนี้สับบุจอบพอก็ไม่งาเจียเนี่ยสับบุจอบพอมาอีเลยน่ะดูเนี่ยดูจอน่ะคนนี้ก็ภาษาเคมีพูดเราเมียนี่เมียเรานี่คดีของเลยนี่คดีพูดเราคุโรน่ะคนนี้ดูเล่นหนุ่มพูดเราเล่นละจ่อเล่เดือดเออคือทำไม่ลอยนิวอายุมาสบู่จอยกาเล่นหนึ่งเดียวพออุดูเล่นหนูพ่อมาอีกอันเจียเนี่ยก็ป้าอู้หูก็ป้าสุดจอท่านเนี่ยอู้หูมึงกาลอยเนี่ยถึงไม่เนี่ยคุโรจอน่าอย่าพูดละอัดดาพูดละจุดดาเลน่าปฐมจอจีเนี่ยมาเทียวจอน่าเหรออัดดาดาเลน่าสบู่จอก็ยกาเลยอัชโชก็มาเทมิเนี่ยเลยคุโรสาเลงอันเนี่ยน่าอย่ามาจิ้วอุดูเล่นหนูก็เตอร์สอบก็ได้น่าคนนี้อัดเล่ก็คาเล่ก็คันเนื้อมาเจดารินิกาคาลิงาจีเลดูเลนุเฮนิโคตินพูดอะไรไปโยพูดอะไรเย่โพสิลูบิจังฮะกาดุงอะไรเฮกาบิดุงอะไรยินยิ่งที่มีนายโยมาตุดูเลนุก็มามาชังอะไรมาชังที่มีนายโยมาหนึ่งมาจีอาบุพูดอะไรมาได้นายโยมาคนหนึ่งเนื้อสาโยฮาชอเลดารินไงโยมาได้นายโยมาคนนี้หนึ่งมาเพลเลคุโรยโยฮาคนนี้ดีคุโรงาจียินยิ่งที่มีนายสารตัวกับเออโมลีดอนถ่ายตัวมือผ่าลอยอย่างเดียวมือผ่าเอออันตรายเลยตัวเองไงอย่างเงี้ยถึงไม่เนี่ยสาวพ่อคนมาชาเล่อุดุเล่นหนุ่มพ่อคนนี้มามือเล่เลยถึงไม่เนี่ยโคโลเอลยามอนาคนนี้ทายุ่มและทันนี่กาและสบู่ยมือผ่าโจโกเนโจจีอะไรอย่างเงี้ยน่ะฮู้จีอาดามาคนนี้ลอยอย่างเดียวนั่นมานั่งพอว่าสาวที่ผู้ละเธอและอาชกิจการผู้ละจังกากีฬาผู้ละคุโรจันเนน่าคอยมือแรงอ่ะอาลีดน่าคนนี้บดุบิเบลฟุตบอลเลยสนามผู้ละจังกาคุโรอีลอยนิ่วยตีดน่ายตีลอยหืดน่ายหืดแล้วคุโรฟุตบอลผู้ละสบู่จอเนี่ยละคนนี้คุโรอายุมากุ้มบบคุโรบินิการอยนิ่วก็ไปโยมาบินหนึ่งโมเลนักกาผู้ละมาบินยิ่งเทนี่ลอยนิ่วคุโรจังเนน่ายมาคนนี้ราเช่ถ้าก็บดุเบคุโรนี่ก็พูดนายมาคนนี้ประโยชน์ด้วยมันอยู่ทายนี่ลอยนิ่วเลยที่พวกจีจีด้วยที่พวกนั้นด้วยคนนี้มาบิลาจีนี่คุโรอามาดาดเพจโจน่าจีจ้าก็มัวละเมียคุโรบินิกาคุโรบิโจเลงายนี่ที่พวกนั้นผู้คนนี้ลอกิจการผู้ละจันเนี่ยไม่ลอยนิ่วยาผู้ละบินิกาชักเกย์ผู้ละคุโรเชเชไม่ลอยเลยอาจารย์ผู้ละคุโรยุทธันเนี่ยนี่ทีมและเบทานะลอยเนี่ยทีมแล้วสุ่มทีมแล้วก็รู้เบทานะคนนี้ชกมาคนนี้และเชียร์ลอยเนี่ยว่าสาววัดที่เกิดนะขอกิจกรรมยมือยันนะขอยมือแล้วก็รู้บินิกาและที่พอน้ำหยดผู้หลายอยากทานในเกมบินิกาลอยเนี่ยเกมขนมผู้หลายก็รู้บินเนลอยเนี่ยฟุตบอลผู้หลายเบนะคนนี้ยมมาคนนี้ฮัปปูชนะนะยกุมยนเอเบเล่ยผู้ยนเอเบเล่แล้วก็รู้นะยมมาก็ลาเชงอาจียมีบูดนะคนนี้ฟุตบอลมาเบนะคนนี้ละใบสีผู้หลายจังงานเนี่ยดอกไม้ผู้หลายจังงานเนี่ยที่พอน้ำคนนี้อุ้ยจังผู้หลายมือจุน่าอุ้ยจังและจังงานเนี่ย
แล้วยมือพาจุจ่าจังแล้วขนมเค้กพวกเราก็จังอาหยามยานาคุรุบิจังในยอฮาจิจังยานาย่อฮาจิลาเช่ยอฮากอจาแล้วยอฮามากอบินเนล่าแล้วไงง่ายเนี่ยเฮน่ากว่านี้กิจกรรมแล้วอาหยามยาดื่นน้ำกิจกรรมพวกเราจังตอนน้าคุรุจังในน้ากว่านี้ยมมือแล้วไงเนี่ยเฮน่ากว่านี้อย่าผู้หลานลอยอดีมาผู้คนนี้คิดสมาแล้วไงคุรุจันในไม่ลอยเนี่ยบดูผู้ละเบลและกินผู้ละบินิกาและงายเยี่ยวน่าใจถิ่มนะก่อนเนี่ยที่มาและนักการพนันคิวอ่ะโคผู้ละบิมอลังอ่ะลอยเยี่ยวที่ปนน้ำมีผู้ละเยอะไงมีผู้ละเยอะไงคิวอ่ะโคผู้ละสักแก่และจันยาดูลอยเยี่ยวนักการพนันสักแก่และน่าที่ปนน่ะที่มาคิวอ่ะโคตัวเดียวยังไงเนี่ยนักการพนันเยอะนะคิวอ่ะโคตัวยาเสริมเงยยาลังอ่ะที่ปนน่ะอาชนเนื้อผู้จีมิชาชีเลยแล้วจังทานเลยผมทักกายเลงไงเนี่ยยมาเธอชอบสดังกุลมาโคกตัวบ้ากตัววิดีโอกตัวกุลลัลเล่เนี่ยยมามาโนน่ายมาสดดาชัวมึงก็สดดาลูตัวจังสักแก่เลยบีเองไงเนี่ยสักแก่เลยนะคนนี้ยมาก้าเลี้ยงไงสักแก่น่ะกูป้าไม่ใช่ชีวะละเลี้ยงน่ะดิมาเชื่อมผู้ละนักการบุตรผู้ละดิมาเนี่ยก็ป้านักการหาอยู่ท่าจีอายุมาอยู่ดูจียังไงเนี่ยนะคุณรู้จักนะก่อนเนี่ยดิมาเชื่อมเนี่ยจีเอาเลยงูกูก็บิกุยเลยเจียเนี่ยถ้ามีเนี่ยดิมาจีเยอะเลยนักการพูนเยอะเลยนะสักแก่คิวอ่ะโคเลยนะยมือพายาห้องเจียเนี่ยก็สดากะหุ่มเลยชัวร์เหรอเลยอายุถือโลตรงอ่ะละเลยดูอ่ะละอยู่ถือโลดูอ่ะละเลยคุณรู้ยาห้องเจียถ้ามีเนี่ยคิวอ่ะโคเลยเด้อยี่สันนี่ยังยังไงเนี่ยก็เนี่ยตอนนั้นดูชาติบิ้มเลยบินหามาเนี่ยดูชาติบิ้มน่ากว่านี้สายน้ำกับเวลาจิโรเนี่ยก็ไปขับพอนี่เอ๋น่ากว่านี้อีจู่ยังไงเขาอายามและไงเนี่ยที่โควิดมาเนี่ย

0: เราอย่างนี้ตัวฉันก็ไปชาจิมจื้อใส่น้ำกับเวลาจีเราอย่างนี้อะค่ะพอเนี่ยน่าคนนี้และจุลก็อยู่หัวไอยามหัวไงยามและไงอย่างเนี้ยอย่างนี้คนนี้น่าเบื่อดูเราอย่างนี้ก็เนี่ยต้นอาจจะกัดจีและเริ่มทักกันและเนี่ยดราม่าอย่างนี้ก็ไปเลยมันทำน้าคนนี้อดีตมาเธอที่ปัณาอุสภโลอย่างนี้อุสภอยู่อุจิภอยู่กันแล้วเนี่ยอุสภทุทุลันนั่นเลยอย่างนี้เฮ้แล้วอยู่ทุกทุกทีนะคนนี้อยู่ก็ยืดสามเลยอยู่เชื่อมือเธอไงยังอยู่ก็ยืดเพราะอยู่มันเดือดรู้ไงไงเจียนี่อยู่ก็เดือดคนนี้สอบหน้ามาอยู่ก็เดือดรู้ฮะเฮ้เฮ้คุณรู้อาจจะอาจจะรู้อาจจะมีเนี่ยคุณรู้ไงงาเลยนะคนนี้อันที่มาอาจจะเนี่ยมาอยู่มืองาเลยนะคนนี้อ่ะเบบมันอะไรอยู่อันที่มาอยู่กางเงาจีพออยู่กางเงายมือพายอยู่มือเมล่าแล้วยึดเชื่อเมล่าแล้วจิตชู้เนี่ยอยู่เมล่าแล้วยึดแล้วยูเจ๋อโคเจ๋อแม่ล่ะนะใช่ฉันนี่มาชาดีเลยยูเจ๋อยูเฉาแล้วตู้เงี้ยแม่ล่ะแล้วไงอย่างเงี้ยน่าอยู่ก็ไม่หูเธอเลยอย่างเงี้ยที่มากาแฟพูดละโดนแม่ล่ะแล้วยังหนุ่งอ่ะแอลกอฮอล์พูดละโดนแม่ล่ะแล้วมือรีพูดละไอ้ฉันโดนละแล้วกูรู้โดนเนี่ยอยู่น่าจีพออยู่ยูก็มาเมื่อเจ๋ออย่างเงี้ยมาอยู่กับเดนยังจีก็ไปบูทากาโฮโฮเอ็มังจีมือรีพูดละก็ไปบ่นทางไอ้อย่างเงี้ยน่าที่มาจีที่มาโมโดจีเลยอย่างเงี้ยแล้วนางก็พอจื้อแล้วลุลุลาลาลุลุลาลาแล้วขยับร่างกายแล้วไงเนี่ยที่มาโมโดจื้อจื้อคุณรู้ให้ผมพอแล้วยังมุ่งโฉมจื้อเลยเนี่ยแล้วฉัดฉันยังมุ่งโฉมจื้อมึงมุ่งโฉมนะคนนี้นึกจู่ทันนะคนนี้คุณรู้เอ้ยอุจิพออยู่เอ้ยยกขามาอยู่มือแล้วไงเนี่ยน่าอยู่กันเลยไอ้ยามคนเนี่ยที่มาอายามและชะชาอยู่กับเรมลาและไงอย่างเงี้ยชางาลาและทิปวนาคนนี้อายามบุญเนี่ยอยู่กับนาคนนี้คุรุมาอยู่กับเรนิสาและอะไรอยู่กับเงลอยอย่างเงี้ยที่มาเออนักการทุลอยอย่างเงี้ยอันที่มาและอยู่กับเรเล่เล่หุ่นนาคนนี้ยี่เช่นนาทีละและมายานี่อาจจะหื้อเมื่อหัวเกมพูดละนี่อาจดื้อคนนี้ลอยอย่างเงี้ยนักการนี่อาจดื้อคนนี้ยี่เช่นนาทีละหื้อหน้าก็มาละเจนีและคุรุอยู่และไงอย่างเงี้ยน่าอยู่กันเลยไงจีรอยเงี้ยที่มาที่จีมันอยู่นี่รอยเงี้ยสาวก็เตยมือพามอลอมอลอหายใจช้าๆแล้วไงเงี้ยที่มาหนึ่งมาคนนี้ชั่นแล้วนี่แล้วที่จีมันอยู่นี่รอยเงี้ยที่มาสาวก็หนูแล้วสาวดูก็หนูแล้วน่าลื้อๆแล้วนะคนนี้ใส่ชนีแล้วชนีอาจูเมียนี่แล้วยาวแล้วใส่ชนีที่เหยียดแทนรอยเงี้ยลื้อๆแล้วคุณรู้ยาจังไงเนี่ยแต่ไม่เนี่ยคุณรู้น่าที่มาหนึ่งมาเจอที่เจอมาหนึ่งนี่ร้อยเนี่ยก็อยู่กันสาวก็แต่หนึ่งฐานะคนนี้และคุณรู้ชอบบ้านยามแม่และเองไงเนี่ยคุณรู้จะน่าอยู่ฮะอยู่กันเลยมาอยู่กันเลยสาวเธอที่มาที่ชอบบ้านยามเงยเจอเนี่ยเห็นยุจิคนนี้ดูเออจังท่ากับบินามาเนี่ยดูเออร้อยยุจิคนนี้จนน้องมีร้อยเนี่ยดูเออจังท่ากับและบินามาเนี่ย
1: ฮัลโหลอ๋อก็หูง่ายสินยาละง่ายหูอ่ะพี่ตัวเองน่าสินยาเบเบ้หัวตุ้มยาเจ้าจังหูบอกกูลองอะไรหัวเจ้าอยู่เนี่ยบอกกูอะจังล้อไอ้ตัวอะไรล้อฮะอยู่จังตัวเล็กน่ะฮะอยู่น้องไอ้ตัวมารู้อันอยู่จังหน่อยวะฮะอยู่มาจักข้าป่าอะไรหน่อยดิอยู่มาจักข้าจังป่าฮะหูจัดตัวอะไรไปหูจัดจังตัวอามีอยู่อะไรตีรู้แล้วงาลอยยาขาดใจเลยนายขาดใจก็ดูงาน่ามีจะอยู่หรอฮะอย่าเฮก้าสอบพันน้องก็สุขเห็นบิดาไงอยู่เลยแล้วไงจีอาจารย์มาบิดาหรอแล้วน่ะบิดาก็อีกกลัดดูชิชงันบิดาเลยเนี่ยดอกขอยังไงยาถึงมีเนี่ยหัวหัวหัวดีแล้วเนี่ยเราดอกขอจะไม่เลี้ยงหรอเฮอาบทุตัวเองไงแล้วพยายามมาแถวหลอดที่เย็นเนี่ยที่เย็นคุณรู้จะดังไงยิ่งยาหลอดนู้พันนันเนี่ยที่เกาะพยานเนี่ยมาเยอะชัดที่สามกันเนี่ยก็บูมังอ่ะยิ่งมีมาอ่ะเฮ้ยเลยหลอดอ๋องาจีร้องสังเงียโยเด็กก็หัวหน้าอาเกจีก็เงียบเฮียยิ่งอยู่หัวหน้าโยจีน่ะบูเอโยจีบอกว่าตรงนี้อาจีก็ชัดทางอะไรสุพรรณเนี่ยหัวบูอ้อมว่าเลยอาเกจทุนเนี่ยอายุจานเนี่ยอายุเว้นเนี่ยเด็กอ่ะถือและรอสอนยังอ่ะถือถือหูยี่เอ็มอ่ะอายุเว้นอ่ะยี่เนี่ยถือถือว่าหรอถือหูยี่เธอก็ชี้หาเนี่ยผิดอ่ะก็ดูแม่งอ่ะเช่นเดียวหรอ อธิทิเบปิละหวาอัมยูเนปิละไงอัมยูไงนะอาเจอชาดอเลมสิญามีอาสิจานะอาสิปยานะอัมยูเลนะบุสิญางลอบอกทุนเนออจัญญางลานาวมีนะอาสิตาจาเลจั่วเจยินะนาสิเลดะจาจอนาบุอันนี้ลุงก็จะเลี้ยเทียนน่ะจะชอบอ๋อเลี้ยมันน่ะชกุยงั้นละน่ะชกุยน่ะอันนี้ก็จะเจริญน่ะน้องก็ปุ๊ดังก็ปุ๊ดังล้วนอันนี้คุณตาพ่อจูเนี่ยพี่จะน่ะเชื่อละพ่อจูมีละน่ะอันนี้ชาวมันเนี่ยอ๋อแล้วอันนี้ลูกเนี่ยน่ะอันนี้มันสิคุณเลี้ยบเจอน่ะเชื่อดูกายเนี่ยน่ะเชื่อดูกายน่ะชกุยเนี่ยเจอละที่จงใจอีโดน่าที่กุยช่วยจะที่เนี่ยว่าเจ้าจงใจอีโดน่าเจ้ากุยช่วยแล้วบาริกาช่วยเหลือยังเอาแต่ชาส่งไงมาแล้วบาริกาเขาช่วยเหลือน่ะอาจีอาเย่โซโซใหญ่อะงาหาคู่ของจงใจคัตคัยามาเล็กกว่าคัตคัยามาฮึกาอีสังโจอีสังมึงก็หอมมัวสิงะเพราะงั้นบ้าบ้าหูมีขังยิ่งสียาจงอ่ะมาไม่คัดขยามาแล้วแม่มาช่วยคัดสีคัดสีแล้วมองอยู่เนาะน่าจิจิจิคุดึงอ่ะน่ะแล้วได้เดือดดอกเพลมูแล้วจะชูกับผมน่าแต่ยาเทเจ็บผู้ยาเทเนอขัดใจเจ็บผู้น่ะขัดใจเนี่ยเนี่ยอยู่ขัดใจจงก็เจ็บผู้อีมีแน่นอนกันนอนน่ะมีจิจิเดือยาอุดูนอเปะนอเสียงอะไรอย่างเงี้ยน่าคุณพงพอยฮะจ้ายฮะกูเจี๊ยจ้าหอกังฮะทุลน่าโยจ้านอเสียมินะจบพอดูพอมัมมัตตุตุชังอะไรน่ามัมมัตตุตุชาน่าอะไรอาจจะมีมัมมัตตุตุชาลีนอเลยเอ็นเองอะไรอะไรเนี่ยว่าอินเนอร์ว่าอินเนอร์哎都离了那亚马特那个亚诺西亚离了哎那个就那亚马特那个亚诺西亚离了那阿吉米那诺西亚了阿吉米那都回来了出车出车出车了啊啊阿吉我查读了那个提干呢提干没有好亚马呢那牛一那牛呢哈这一哈这呢呀提一呀提呢七寒又呢七寒呢阿牛就干了啊阿有蘑菇啊就吃过来哎都红都吃了一牛那回米呢苦出吃毒呢那二弟姐们啊嘞哇猛哎呐那种为啥哩米自己的 OK 的那哇啊有呢五毒多嘛的来呢阿姐นางไอ้เนวดูตัวมันดีเล่นเนี่ยว่าย่ออดูเนี่ยอดูตัวตัวยันดูเลยตัวยันบิสาเขียงอะไรอยู่บิสาเขียงเนี่ยน้องไอ้เนวก็อดูอยู่เนี่ยตัวมันเขียนเล็กสวยเลยล่ะนั่นเล็กสวยไปแล้วไงยันลุทังเถอะน้ามีเล็กสวยเถอะบิสาบิจินเนี่ยลุทังไปแล้วมีเนื้อมันยันจะเบจ่ามีเนื้อมาเบียนี่อีอันน่ะอีจูแมงอะไรอย่างเงี้ยติกายมาอีมาลายนี่มีละน่ะขับพามาน่ะอีจูจะแม่เลยยูคนนี่พะเลยสัวขอละงาตัวนี่เนี่ยก็จะมุ่งเล่นเอาขับพาอ้อแล้วมุ่งกันแล้วก็มึงอะไรละน่ะนับบวกกันยามีเนื้อมาโมยนับบวกกันก็ขับพามากันนะฮะเนี่ยอีจูดอยเลยอีงั้นจีน่ะอีจูดอยเลยอีอันน่ะอาเบียวล้ออาเบียวอาเบียวอุมาทือนอเปียจีบ่อูอาเบียวบ่อูทือนอดูยิ่งอาเจียอยู่น่าหุ่มีชดซีชดซีชดซีเลียนเนอาเจียวชัดตูเลียนน่าเออที่เจมงาตูเลียนน่างาบัดดานเนอยาหนอเปียเนยาหนอดูเลียนน่างาบ่อูคือดูเนสามาเลอาจจะบอกอุทอาบยองสันเนมีอาบยองบุ๋มดูมาจ้องมาได้พี่จอมอาบยองเธออาจจะบอกอุเลส่งไงเธอพี่ Lurah cija ane le jadi dia gelahuma.
0: Lo ya nyu kapa jadi koni ya nyu koni nah biar dulu ya nyu he nyu cila huna koni ayam koji kula mie mak koni kaneta na koni. Honge badeng pula geta le pandu ne bina hama ya nyu nyu cila huna ngah koni yoga anak gelahuma ya nyu gulane cila koni tikolojo dan le lo ya nyu kaneta na ngah koni le deng pula. และเงาถ่าช่างถ่าพอดาในมาใหญ่นิ้วอนุจิราหนังกว่านี้อยู่ว่านักกลางคือมาอยู่ก็อยู่มือและมาก็มามือและนิโซเยละในเวลาคืนนี้พระธรรมพุทธจุลมาใหญ่นิ้วงักกว่านี้ก็อยู่มาดูธรรมะ

有还是财产，差点没打没有卡那个差的，啊，你们有难道？飘。

0: Molly!
1: Molly!
0: 好祝
1: 好祝年喽。

Oh my.

Mais t'as mieux qu'aïe. Miaou.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเลื่อนกำหนดการเดินทางกลับไทยเร็วขึ้นเตรียมบัญชาการสถานการณ์น้ำท่วมทันทีอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2563
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีเลื่อนกำหนดการเดินทางกลับไทยเร็วขึ้นเตรียมบัญชาการสถานการณ์น้ำท่วมทันทีที่ถึงประเทศไทย
5: นายเอกภพเกียรติพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเลื่อนกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยให้เร็วขึ้นโดยจะออกเดินทางจากกรุงลอนดอนในเวลา13นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นและคาดว่าจะถึงประเทศไทยประมาณ8นาฬิกาวันพรุ่งนี้เพื่อปฏิบัติภารกิจบัญชาการสถานการณ์ทันทีที่เดินทางถึงขณะนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบได้ประสานหน่วยงานและท้องถิ่นเร่งแจ้งเตือนและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการบริหารจัดการสถานการณ์ขณะที่ปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์และกำลังคนเพื่อเร่งระบายน้ำผดิษฐ์นาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดพื้นที่จอดรถและศูนย์พัก

0: พื่อสะดวกในการติดต่อฉุกเฉินนอกจากนี้ยังเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวที่สำนักงานกรมโยธาธิการและผังเมืองถนนพระรามที่6ตั้งแต่วันนี้เพื่อรองรับประชาชนที่จำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่ประสบภัยโดยจะเตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกไว้พร้อมแล้วจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ธนาคารออมสินประกาศปิดบริการชั่วคราว29สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรับมือวิกฤตฝนตกหนักพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ใกล้ชิด
2: ธนาคารออมสินประกาศแจ้งปิดให้บริการชั่วคราว29สาขาสำหรับสาขาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลบางส่วนในวันนี้เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อการเดินทางและความปลอดภัยของลูกค้าตลอดจนพนักงานสาขาที่ต้องปิดทำการชั่วคราวครอบคลุมพื้นที่เขตพระโขนง6สาขาเขตคลองตัน7สาขาเขตมีนบุรี6สาขาเขตจตุจักร2สาขารวมถึงเขตลาดพร้าวเขตวังทองหลางเขตบางเขนเขตหลัก4เขตลาดบุรณะอำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดเขตและอำเภอละ 1-2 สาขาทั้งนี้การปิดให้บริการดังกล่าวยังคงจำกัดเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักโดยทางธนาคารอยู่ระหว่างการติดตามและประเมินสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อพิจารณาการให้บริการในพื้นที่อื่นๆและจะทยอยแจ้งข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเป็นระยะผ่านทางเพจ Facebook GSB Society พร้อมกันนี้ธนาคารออมสินได้ส่งความห่วงใยและขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกคนสามารถก้าวผ่านวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยปฏิพลสัทธพมารายงาน
1: เลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่านายจาเซมอันบูไดวีเลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับหรือ GCC ออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีในหลายพื้นที่ของซาอุดีอาระเบียรวมถึงกรุงริยาดและเมืองคามิดมูชัยพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันแสดงจุดยืนอย่างแข็งกร้าวเพื่อกดดันกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมย้ำถึงจุดยืนของคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับที่สนับสนุนรัฐบาลซาอุดิอาระเบียใช้มาตรการต่างๆเพื่อปกป้องความมั่นคงอธิปไตยของประเทศ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เห็นกันนะครับหรือแม้กระทั่งตัวอินโฟของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็เอามาแจ้งเตือนตรงนี้ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับด
1: ัง
0: นั้นการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: พวกว่า
1: เนาะจง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชน

0: ชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
8: ั่งหัวชื่นลัว
9: ยอชายยอต้องมือลองเพลงเป็น
7: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
10: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
11: ที่วิจารวิออกคอลุ
12: อาเชื่อเฮทีเลเลโง
7: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

0: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องป่วยเซิงสวทอเก้งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทอเก้งใหม่หมายโฟน053-276-068และ092-246-8579
1: มาลุกจุกไหลไฟสีมือล่มกว่าปอกกำนี

0: เปียวุ่นเล่าเปื่อนเฮาเลยหันเปื่อนในทบพบกันจีบไว้ปิดซอยไว้เสิร์ติพอถ้าพบขอความเปียวเลยย้อนมาตักย้อนย่องอันหาต่ออีกหนึ่งย้อนพึ่งการหาทำเลย
1: อยู่ในตอนการความกับถูกนี่ค่ะคำนำให้ต้องตาว่าสั่งให้ต้องความคำนำใจใหญ่เฮือไปตั้งเกือหลีเกาะข่าวจ้ากาสิบวันข่าวหลีไปตั้นผักข่าวมึงไก่เลียบคึกอ่ำป้อลึกลงหลังข่าวมึงไก่เลียบเจอหันเกออ่ำกาหือข่าวตั้งยาวอย่าเอาเน็ตของเตียเป็ดอย่าเสียหลายข้าวยามกาหงห้างอย่าปันพังเป่าลิบข้าวเหตุการณ์อ่ำลีนั่งอุบแขกเปิ่นแสกแหลกอ่ำลีหยุ่มลูกยิงในค่ะฝากไว้ปันพี่น้องเขาเป็นความกับถูกในวันเมื่อในค่ะ
2: เดี๋ยวมาตัดมานั่งอันนี้ได้ยิ้มเจ็บครับ

0: อบกินฮัทค่ะอย่าลืมปั่นแห้งค่ะนะ
1: พร้อมด้วยความกับถูกกันค่ะโคลีโคปานาโคจ้าโคปาหลังโคไหลเจ็ดสิกเฮ็ดยางเหลียวอ่ำไหลโคล้อยล้อยขันกาโคอาปากขันป้อโคฮักอ่ำเอาไม่ไก่ปีตายเอาน่องเตี้ยนโคขวางเหมือนปัญญาซอกลายป่าหื้อหันก้นโคสร้างพ่อป้อเผอป้ายตอหลอกมันเงือโคสร้างพ่ออ่ำหรือป้ายตอหลอกโคลายโคเพอย่านุ่งเข้าปังจ้าก้นกว่าก้าอย่าพันแพ้ผู้หญิงไหนค่ะในก่อเจอเตะค่ะบอกว่ากล้ามาไหนไหนค่ะเนาะอันไหนอ่ำถูกเลยกว่าเรียนนั่งยิงเขานั่นค่ะเนาะเตะให้เธอลองการกล้าการขายนั่นมันเตะเกียนฟังกันไว้จอมไหนค่ะกำนำนำเนี่ยก้นใจเขาไหนไหนค่ะนะเพราะว่ามีเงินนำมากก็นั่นเนาะค่ะมีหังค่ะหรือซื้อบ้ากว่านั่งอุบกุมกันในเสียงเฮ้ยแล้วก็หาเอานั่งยิงเขาเห็นในนั้นขนาดเนาะอย่างนั้นแหละสังว่าใครกะมักมีในจึงอย่าไปเล่นนั่งยิงในค่ะในก็อันก้นอยู่ไปตั้งขึ้นก็อ่ำถูรีเล่เฮ็ดอันอ่ำลีก้นอันออกตั้งก็อ่ำถูรีเล่เฮ็ดอันลองอ่ำลีอย่างนั้นแหละเดี๋ยวเฮ็ดลองนี้เนื้อการมีใจสัจจะมันกึ่มเนื้อการในลองตั้งกะตั้งขายกูลองก็อันนั่นก็ดีอยากมันก็ติง่ายลมเจอมาไหนค่ะติปวดจุกเป็นหลับปันเฮาขาให้เลยก้าของไขมันนั่นขนาดเนาะอย่านั้นอย่าไปฮิตผิดเปิงมันล่าล่าไหนค่ะผิดเปิงอิดอีในกว่าใหญ่เต้ไหนค่ะนะกัมมาลาดูคณะซูอย่าไปมีเมน้อยนะไหนค่ะเนาะในตัวยุกอย่างมันค่ะนะกัมมาว่าบ่สู่ออกตาออกตาเนี่ยก็หาเมน้อยนะไหนค่ะนะเออหำเอาเมน้อยโลไหนค่ะเมน้อยเมอิดเนี่ยมันเป็นอันเล็กอันอ่อนไหนค่ะเนาะว่าเป็นความตั้งปอดออกเขานั่นเออหำเอาอันน้อยไหนค่ะเนาะอันนำนำค่ะมีเมียน้อยในมีเอ๋นั่นนะคะว่าเป็นความไทยเขาในเมียน้อยมีเอ๋นั่นขนาดเนาะมีเก๋นั่นขนาดอย่างนั้นเลยเอาเมียมาแทงเออไว้เสียก่อนนะคะเนาะยายสังก็อัมป้อลีนะคะถูกใจมีก็มีใจพึงค่ะเนาะเพลัดก็มันเกลียค่ะลองตั้งอันไหนก็กลายเป็นว่าเจ้าหื้อกอลีถูกลีหันถึงกลางใจเปิ่นกลางใจเฮาจอมนะคะหรือเฮาหรือใจกันแทงก่อนค่ะเพราะนั้นเฮาขาอ่อนกันหรือเฮาหรือใจถอมด้วยตั้งหุ่นนำตั้งหันกวางกันก่อนสมขึ้นมาอุบโอกันแทงค่ะ

0: เฮากินสังกะยาพร้อมกับเลี้ยนแห้งในมันไปมีแห้งอ่ะนะลองว่าเลี้ยนแห้งในแต่กวนเฮาคะในเกิดมาต่อถึงพอตายในตึ้นเลยเลี้ยนแห้งในครับลุงนะบอกเขาว่าตบกวนขาหักในก็ตั้งหลุดเลยไปครับลุงนะกวนขาหักแลตึกพึกไปเลยไปไรเนี่ยนะตึ้นเลยไปในครับลุงตึ้นลองเลี้ยนแห้งในแต่อันรักมันเนาะเปิงหลงมันเนาะ
1: เราเลยเลี้ยนวันก็คือในหลายชั่วโมงในจังมีค่ะกวนเท่าจะเลี้ยนจังไหนกวนมันติแมนจอมเขาในมีอยู่ค่ะ
0: มีตอนไผ่ตอนมันหลวนแน่แต่เขาก็เรียนทั้งเขาที่ที่เขาหนอแต่ว่าเขาก็ใหญ่ไว้นั่นน่ะนะกุ้นหลวงเขาปานในปานในเลยหลวงเรียนมอกกาหือเรียนเบาๆเนี่ยเรียนนักนั่งเนี่ยนั่นน่ะมันอยู่ที่เอ็นแห้งนั่นน่ะเนาะตื่นหลวงไรตรงไรหนึ่งเนี่ยหลวงเรียนนั่นค่ะเนาะเรียนเรียนย่อย่อย่อย่อเนี่ยผมจะว่าเรียนไว้ไว้ค่ะเน
1: า
0: ะเขาไปยามไหนก็เขาไปตั้งไปไว้ไว้นั่นค่ะเนาะไปไว้ไว้ไปอย่าไปกึศไปลึกมอกกึ่งสมองไหนดีเก่งค่ะเนาะนึกว่าไหนเนาะลองเรียนแห้งไหนมันก็มีหลายเมี้ยวเหมือนวิดแองวิดแอลเนี่ยกลมเนี่ยลูกนั่งเลยในเส้นไหนน่ะเน
1: า
0: ะเขากลมนาเขาเนี่ยหักข้อเขากะมาไหนมันก็มีลายมันครับพอลองเรียนแห้งไหนมันเป็นซึ่งนั้น
1: อ๋อเพราะนั้นเหมือนใต้เขาอันเขาเวกโซนเฮ็ดไทยเฮ็ดนาเช่นนั้นกว่างว่ามเป่งป้อเด้อค่ะ
0: เป่งป้ออยู
1: ่
0: ป้อใครเลือกเอาวะคนใต้เขาได้เน
1: า
0: ะอันไรหูได
1: ้
0: ก็การอันเขาลีลีว่าอันคนใต้เขาไรแห้งในเด็กกว่าตั้งหลายกว่าไปกำน้ำนั่นน่ะเน
1: า
0: ะไปกว่าโซนนี้ไปมาเนี่ยอันไหนมันเป่งป้อลีหนาวเนี่ย
1: เพราะนั้นการไปใน
0: ดีการไปในดีที่สุดอ่ะ
2: ข้ามาด้วยพี่น้องเจ้าใต้เขาขอจอมวันองหน้าบังเจริญเฮ็ดไทยเฮ็ดสวนเฮ็ดนาเช่นนั้นนะคำไรออกแห้งตรงหนึ่งอีสังขารก็คือว่าเขาเฮ็ดกันเต๊ะเฮ็ดกันกว่ามากก็คำบ่ขี่รถขี่ก้าสังขะกว่าไม่ก็ในอาซาโกยาวหรือโอกาสทั้งเปลี่ยนก็ยอมด้วยเขาก็ทำอยู่ลีค่ะเนี่ย
0: ใช่เนี่ยไปตั้งกว่ามาในมันปอครับตีเกศุนหนึ่งว่าในป้อมยอมเห็นหนึ่งครึ่งซูมองในปอเขาไปกว่ามาในมังก็ในกว่าเป็นซูมองกันนู่นหนอกว่าซูมองมาซูมองมันปอลีหนาวแหละใครว่าไปกาก็มันเดินมีแห้งนั่นว่าไปในแดดหน
1: อ
0: การเลี้ยงแห้งมันก็มีหลายเมี้ยวเนาะซ่อมหนังอาซาเข้าเล็กอาซาเข้าใหญ่เฮ้ยอะไรมอกาฮื้อนั่นน่ะ
1: พี่ใจทุนเฮาซ้ํากวนวันทําเลี้ยงแห้งจังซี่ค่ะ
0: พอ3วันนึงบ่ฮื้อในค่ะได้ลูกเลี้ยงกลางในเตรียมเจ้านั่นน่ะนะลูกเลี้ยงกลางในเตรียมเจ้าพร้อมนั้นก็ไปตั้งไว้ไว้เฮนี่1ปันได้คําปันยอมก็3ชั่วโมงได้เน
1: า
0: ะ
1: อ๋อ1ปัน3ชั่วโมงเลยเน
0: า
1: ะ
0: ก็เลยฮู้ว่าไผอยู่ลีเพิ่นลั่นซื่อนั่นกันเนาะคาได้คาเฮ็ดจังนั้น
2: เออวิจัยทุนเลยว่าดิเพียนแต่ๆเนาะไผป้าอยู่ลีแน่น
0: อ
2: นเพิ่นหนังว่ากินตั้งกินตั้งย่ําก็สําฮู้ทัดเจเมียวลีอารางมีสังสําไผหงของพระกอกัดเดี๋ยวไผเลี้ยงแห้งก็ฮู้แน่อ้ายจ่องว่าช่วยพี่ชายทุนตึกหนุ่มแน
1: ่อ๋อตึกหนุ่ม
2: เอออันในกรณีละเยิงแต่ๆค่ะเน
0: า
2: ะ
0: กวนเขาบ่เฮาฮักดูเฮาก็พร้อมที่มาฮักดูเฮานี่ก็วนจังได๋นะเหมือนซึ่งเฮาคาเฮ็ดการทั้งวันทั้งวันเฮากำเนิดเขากันกะหาเงินมาไหลมาในปอทำมาเปลี่ยนในไปว่าซังนะเขาเปลี่ยนกว่าให้เลื่อนก็เสียงมดเขาเห็นหลายปีมั้งใช่ฮะขายได้ขาวนเรื่องนั้นกันเนาะเขาขายเห็นมาเงินกันก็ย่อปอกะขึ้นห้องย้ายมอกเลื่อนเนี่ยมันอ่านหูหมื่นหูแสนเนาะครับลุงมันขายเห็นมาเดี๋ยวไหลก็ไอ้ก็เอ็มแซ่เนี่ยอันไหนขาวนถึงซึ่งไหนกันเน
1: า
0: ะหนังตัวเขาขาวนเดี๋ยวอยู่ลีมีแห้งเฮหนังเออพอเต็มเป็นสังไงในเขาก็เดี๋ยวตัวกินเฮเออพอหลุดไรกินซึ่งไหนลีในก็อันไหนลีในก็เปียเฮในขาได้ขาเป็นซึ่งนั้นกันขาได้เน
1: า
0: ะ
1: กับแต่เหลียวในเผาซิมว่าเนาะบ่ลันลองตั้งกินมาไหนกินน้ำปลาพองอันว่าพองหวานกินน้ำนะคะเน
0: า
1: ะ
0: ข้าก็ถอมล่องพายุรีอยู่ดาเซเน
1: า
0: ะมันเชิงว่าล่องพองหวานในพายุรีเปิ้นก็ไปห้ามสังน้องว่าอย่าไปกินปลาพองในก็ไปมีข้อห้ามเน
1: า
0: ะก้อยกาอันไรฮู้เต้ว่าบ่กินพองหวานน้ำเนี่ยมันซ้อมคอซะนะคือซ้อมเกียมซ้อมหนาวในมันดีหนาในเขาอ่ะนะ
1: ลูกพ่อยใช่ไหมยามินค่ะ
0: ยินค่ะก้อยกามาเต้บ่หลีกินในก็อันฮู้ได้นะก้อยเขาขาก็บ่ฮัดกินเต้ๆก็บ่ตัวขาได้ขาทำกิน
2: ตอนนั้นเล็กเนินไล่ก็เปิ้นยามเปิ้นผ่ามาค่ะเน
0: า
2: ะในก็คายามหันปองค่ะเปิ้นนั่งสารคัดเต้ๆค่ะอย่าไปเจ้านั่นค่ะเนาะพองหวานในค่ะนะก็เพราะว่าป้อเจ้าก็เป็นพี่สั่งในแต่ก็คาได้คำต้องค่ะเขาลัดมานำเต้ๆเขาสารคัดกันเต้ๆค่ะลองในก
0: ็ก้อยว่าได้ว่าอย่าไปกินกันได้ยินหนูก้อยกะอันคาร์ลยินได้เขาก็ถอมพร้อมร่วมหนูแต่เสียงเขาลุ้นหนอภายทั้งไทยได้ว่าก็อย่าไปพอกินน้ำในก็ให้กินเอเอในนั้นน่ะเน
2: า
0: ะอย่าไปกินน้ำในนั้นน่ะ
2: ก้อยกะลองในก็ปุ่นดาพี่น้องใต้เขาได้แค่หน่อยเย็นกันเนาะก็กัดไต่ปันเก่าได้เพราะเกี่ยวกับเจ้าของหวานคร
0: ับ
2: คนทอคนแก้วเขาหนังเอิ้นนำเจียมหวานนักพาเขาเดี๋ยวมีมาเย็นว่าเขาแก้วปลาว่ากะโลว่ากุ้งแห้งอ่ะจะในหิมเหมือดเอาไงครับก็กัดปันเหมือนในคาด้วยคาไข่ตกเจอเย็นพี่ชายทนเสือ กือมอกาก็ของหวานก็พวกเสือมักนั่นขนาด
1: มังปอกของหวานในมันตั้งดีมดอ่อนตั้งเกือกันเขาม
0: ันคาตัวทบในเราลองตั้งเปลี่ยนในเน
1: า
0: ะลาดลองเลือดสูงในกันนะครับเนาะมันมีคนเถาก้อนหนึ่งอาสังเลยเสียซิปเปลี่ยนร่วมเลือดสูงไงก็กะหาหมอนั่นน่ะเน
1: า
0: ะมันมือซาว่าหัวเมากะหัวเมาแล้วก็กะหาหมอหมอว่ามีลมเลือดสูงนี่หมอก็ปัญญามากินนั่นน่ะเน
1: า
0: ะกินได้กินทันทีตา3ปีกําเดียวนะก
1: ิน
0: ทันทีคนเฒ่านั่นก็กินกินพอใครกินนั่นน่ะเน
1: าะบ่เบ
0: ื่อแบบนั้นน่ะเออเฮาก็สมาเวดังกินนั่นน่ะเวไข่เวมันเนาะคือเสียมซั่นน่ะเนา
1: ะ
0: พองหวานก็เวน้ํามันก็เว มันนั่งลงนั่นน่ะก็เกี่ยวกับมันนั่งลงนั่นก็
1: วีกินให้อิดค่ะ
0: กินอิดกินน้ำให้พ่อว่ากินอิดเต็มแซงก
1: ็
0: กินอิดกําในอันยามห่วยก็เฮาเอามาเฮ็ดหน่อมันเสื่องเคล็ดหลอดคือหน่อพักกําปืนที่ว่าพักกี้เขียนการใหญ่ๆนั่นนะนั่นเห็นนั่นเป็นยาเลือดสูงกําเดียวรู้นะอันนี้เพิ่นก็ว่าซึ่งนั้นหน
1: ่อ
0: เคล็ดหลอดเอ้พักปึกแหลง
1: อ๋อพักปึกแหลง
0: มะเขือส้วมนี่เนาะกล้วยน้ำว่าอันนั้นกล้วยน้ำว่าน่ะเป็นกล้วยละแข็งเนาะซ้ําแทงนมเฮาใส่ผักหมี่ห่อในอิดซ้ํามะเขือส้วมเนาะอันนี้มาใส่ลอกอันนี้อันเหมือนเสียงว่ากล้วยในห้ำเฮ็ดอันทัดเสียมมันนั่นน่ะให้บ่กินง่ายนั่นเน
1: า
0: ะเอามาใส่ลอกกันนี่ก็มาปั่นเลียวๆนั่นน่ะเนาะมาปั่นเลียวๆมาอีกเลียวๆนั่นน่ะกินหนึ่งวันหมกหวานข้าวซอยนี่ก็นึกปอกๆให้กินข้าวอะไรก็ได้นึกวันปอกเน
1: า
0: ะกินนั่นน่ะเนี่ยก็กําในกวนเท่าในหมอก็มาเสียตัวลุ่มเหลือสูงในหายกําในกวนเท่าก็ซ้ําเคยกินในกะอีอันอียาเนี่ยหมอก็ว่าเออกินอียาเนี่ยเมื่ออยู่เฮือน7วันก็อยู่เพิ่นเซตวันน้องเราไปขึ้นมาหาหมอขึ้นพอเมื่ออยู่เพิ่นเซตวันไหนก็มาหาหมอขึ้นหมอก็มาซ้ำด้วยเลือดว่ามีเลือดสูงอะไรนั่นน่ะเนาะเขาพูดตัวว่ากินอันไหนแล้วลมเลือดสูงให้มันหายเน
1: า
0: ะให้นั้นก็กินกว่าอันไหนดิ้งๆนั่นน่ะเนาะห้านตอมเร็วก็ตื่นมีลมเลือดสูงในนะเหมือนตั้งในเมื่อสักเลย70ในตั้งสักคอนเต่าอะไรนะกว่าไปในสักคอนเต่าเผื่อถึงมือเลี้ยวในอาสักเลย82คอนเต่าก็ต้องในสักก่อนนะนะเวลาคนเท่าในก็ใส่ออกแห้งเหเนาะออกแห้งไปกับไปมาตันๆหมอกไปไรนั่นน่ะเนาะใส่เลี้ยงเสื่องคนหนุ่มไปกว่าไปมาหนึ่งโซมองเนาะตั้งพักหนอกเออเลยใช่ไหมมาปั่นลอกอันนี้กินใช่ไหมก็เปลี่ยนยาวนะ
1: อ๋อพักหนอกแปลก็ใส่ไรวันน
0: ั้นใส่ไรเองพักหนอกก็ลีนะอันไหนให้ไหนกินในก็ลมเลือดสูงในก็ตื้นหายไปเตะตื้นปอมากขึ้นในปอนะ
1: เหมือนยาอันแบบ
0: เหมือนยาเป็นอันเนาะเขาพูดเรียวว่าอันไหนจะเป็นการตรวจทั่วอะไรหัวเนาะกล้วยกับข้าวหลวีดังกินนั่นน่ะซ้ำหลวออกแห้งนั่นน่ะเนาะพองหวานเขาจะในก่อมกินเนาะเกลือจิ้มก่อมกินซ้ำอันในหูหมอว่าก็ซ้ำกวนเขาในอย่าไปไว้ใส่สุกในกันเนาะ
1: อ
0: ันในก็ลำลองเนาะอย่าไปใส่ลีนั่นน่ะเนาะบ่ใส่ลีหนาป่นก่อมก
1: ินจมซื่อหนาแห้งก่อ
0: น
1: ตี
0: พอมีลองซมซื่อหนาป่นในเขาโหลดทิ้งใส่เขาไอ้หมันมานั่นน่ะรุ่มเลยสูงในโหลดเลยที่จึงไหนมันกัน
2: สนิทตัวที่ในลำลอง
0: นั่นเอาลงไปหมันมาพอเขาเนี่ยลองซมซื่อในก็อย่าไปซมซื่อหนาป่นพอเขาเนี่ยลองขี่ในก็อย่าไปขี่นั่นน่ะเขาโหลดเลยทิ้งใส่เขาหนาอันไรตัวโทษอะไรผู้เลยลองไผ่อยู่ดีในผู้เสื่อมเหมือนกัน

0: าตั้งหลาย
1: ไล่ลือเฮาหรือใส่ถ่อมด้วยปื้นฮู้ตั้งหันเอามาฝากเตือนถึงพ่อแม่พี่น้องเฮาเขายุ่มยําว่าได้เป็นพ่อหลีตอนตาพี่น้องเขาอํานําก็แก่ค่ะย่านนั้นเมื่อได้เป็นวันศีลเสียแล้วยังได้เอามาป้ารังธรรมะตระขอสอนใจฝากเตือนถึงพี่น้องเขาอิดอีเยาก่อจังขึ้นมาลบหลังกันในตอนนี้สุดในวันเมื่อไหร่ค่ะ
2: ตั้งหนึ่งเสียได้อย่าไปกว่า2ป้าว่ากว่าป้าเหลียวไว้ว่าบ่สินะเสียเขาเฮามีตั้งฮู้จอมความพระเป็นเจ้าของได้นะตั้งหนึ่งเสียได้อย่าไปกว่า2ป้าป้าไหนป้าไงวะไหนป้าป้าเหลียวไงโป้กว่าสองป้าสามเป็นสามลาวะไหนโป้ป้าหนึ่งโหดราวะไหนป้าหนึ่งแต่ไหนอย่างวะไหนที่ได้อยู่หลายหลายก็เอวะความนั้นได้อยู่ดีกว่าสองป้ากว่าป้าเหลียวไงเหตุการณ์เหตุจริงเหตุการณ์เหตุถึงดีวะตั้งหนึ่งเสียได้กว่าหนึ่งป้าไงวะย่อโป้ว่าซึ่งนั้นยาวโป้ไหนก็ไหนสังฆาเขาจะหกสิบป้ากว่าเปียกน้ำเมื่อไงก็ไหนนาตั้งออกสิงจันวันออกนาตั้งจันสิงจันวันตกนาตั้งตกสิ่งของวันตกนาดังหองสิ่งของวันออกนาไตนาเนื้อในสังฆาเขาเจ้าหกสิบตนหกสิบป้าเสียบเพตั้งอันเสร็จแล้วกว่ากู้ภัยกว่ากู้ตั้งกะหาโหดราพระเบียนเจ้าแน่นามารูปังอันในสังนามารูปังตุขังนามารูปังอนัตตาห้องในสามข้อในเสร็จแล้วเขาจะกะศรัทธาเขากู้ปองใส่ตราเลยเขานี่ปั่นมาแน่เขาเจ้ากะขัดใจโหดราเสียแน่กว่าขัดใจโหดราบ่ไหนแน่แน่พระเบียนเจ้าแน่ตั้งเอาหนึ่งว่าต่อถึงสามว่าในพระเปลี่ยนเจ้าเขาว่านว่าในปยามีน่ะผู้เสียในสิ่งเอาเขาพระเปลี่ยนเจ้าตั้งเอาหนึ่งว่าต่อสามว่าในไปมีสังว่าไหนเขาว่าสาไปมีตรงไหนน่ะเขาว่าสาในยังว่าไหนไปมีสามว่าก็อยู่สามว่าตรงไหนกันเขาว่าสาไปมีบอกสังฆาเขาเจ้าก็ขี้กว่าแล้วกว่าติ๊กติ๊กอ่ะบ่ผู้ตระยาบ่ในก็กว่าติ๊กติ๊กอ่ะสังฆาในกว่าวันไตกว่าเวงหรือกว่าตรงไหนตรงน่ะกว่าสังลากว่าหาโหดรากว่าหาโหดทำติดน้ำติดทำอันไหนอ่ะเหตุการณ์ในที่ติดกันมีการสังเสียมสังฆาเขาเท่านั้นย่อบอกว่าถึงมาว่าเช้าหนึ่งระยะบอกไหนก่อนไหนพระเปลี่ยนเราเปลี่ยนมามืออายุสามสิบห้าบอกว่าเช้าว่าบอกไหนสี่สิบห้าห้าสิบห้าบอกว่าพระเปลี่ยนเราเลยมาอายุห้าสิบห้ายาบอกไหนก่อนไหนสังฆาในอ่านหูเสียนว่ามีมากันไหนอ่านก็บุษย์ในเสียนว่าเขาอ่านหูเสียนมันก็ไม่ได้ครับเมื่อวานทุนนึงมีหลายป้าวะไหนหกสิบป้าหลายมาเช้าปีไหนสังฆามีมากเกินวะไหนอ่านหูเสียหน่อยก็ไหนน้ำหนาวอ่ะโยปัญหาก้นเขาในอย่างพวกก้นน้ำมาพวกไหนจังมันสุขสักอ่ะจำมาดีดูผู้เสียในสินเอาเขาจังสุขสักวะไหนสุขสักยาก้นเขาในแต่ตึงเป็นนันบุตรีอ่ะนอมีสองก้อก็สุขสักสองก้ออ่ะมีสามก้อรู้สุขสักสามก้ออ่ะจังว่านั้นผู้เสียในสินเอาเขาว่านั่นเนี่ยก็มีสิบก็สุขสักสิบก็มีปากก็รู้ฮะสุขสักหนึ่งปากนั่นนะผู้ศรีนั่นผู้ศรีนั่นศรีนั่นก็สังเป็นสักไหนนะว่าไหนอยู่ดีเฮิร์นแค้นหัวเนาะแค้นหูดีหนาเลยเนาะฮัลโหลปัญหากูลองสุขสักกูลองได้แต่พ่อใครหูว่าไหนก็อยู่ได้รู้เห็นกำนังไหนหูจีดีนะนะสุขสักเมืองโกนันว่าได้แต่สังฆาเขาเจ้าว่าไหนก็ไหนเมื่อมีหนึ่งปากสองปากได้ป้าเราก็ถ่อมกันเนาะว่าไงถ่อมกว้างมาเนอะย่อเผื่ออ่านหูเสียนมันมาป้าไหนเป็นหิวมาป้าไหนย่อก็ไม่เรือเนาะหน่ะก็ไม่ไหนพระเป็นเราก็มือในกูเป้าลุเฮ็ดนั้นมาหน่ะก็ไม่ไหนเปลี่ยนเสื้อหิวมาป้าไหนป้าหัวเจ้าไหนไหนกูนั่งเฮ็ดการทางบุษย์ในเสียนเอาเขาวันนองหน้าปังไงเปิ้นเฮ็ดหน้าเปิ้นเดชะผูกหน้าน่ะซ้อมหน้าน่ะเขาไงสังฆาเขาเจ้าอ่านหูเสียนมาเนี่ยกว่าดีแล้วป้าไหนกว่าวันไตกว่าเมืองเหนือหรือกว่ากูไผ่กูตาก็ไหนพอเปลี่ยนในมาสร้างกับเปลี่ยนสังว่าไหนต้นเขาอันเป็นผูกไว้ในน้ำใหม่ๆเสียนั่นน่ะเขาจะเอาไปสังว่าไหนก็เหยียบเนี้ยน่ะกว่ากลางวันในหันตาพวกกว่ากลางคำมันจะหันตาว่าไหนหันตาเหยียบเนี้ยกับเสียนั่นน่ะพอเหยียบเนี้ยว่าไหนก็ไหนเจ้าน้ำหันใจเจ้าน้ำเกียร์น้ำมาก็ไหนอาโลอย่าหันหัวล้อมเสียนั่นที่ว่ามีศีลมีธรรมเฮข้าวยำฝนตกในว่าสามเดือนอันว่าได้อย่าไปว่ากวนละในว่าต้นนกอ่อนเขาในยังตือเฮ็ดห่างเสียแล้วพองยำฝนตกในเขาเลี้ยงกว่าแล้วกันเออว่าสินะสินะว่าเขาพองยำในว่าในนกเฮ็ดสังว่าไหนพอฝนตกมาว่าในนกในเฮ็ดห่างในอยู่ในห่างในว่าพองในว่าในขมกว่าแล้วว่าพอเอาในปันกูบอกว่าอารูต้นนกมีตั้งหัวในเป็นดังเฮ็ดห่างเสียแล้วโซ่พอยโซ่ผัวเนอว่าอย่าหันหูดอมเจ้าไหนให้ว่ามีศีลมีธรรมเป็นเจ้าศีลเจ้าเมียยังเจ้าอีสังว่าไหนกว่าวันใต้กว่าวันเหนือในสังคมป่วยหมออยู่เป็นเช้าเป็นตีในอารมณ์ ของในเขามาดีหูพระเป็นเจ้าบอกความของในเขามาบ่ไหนก็ไหนพระเป็นเจ้าอยู่บ่ไหนจังว่าอะไรว่าความของในออกมานั่นพองยำในว่าสามเลนก็เป็นสังฆายาหันกูดนกูป้าเอไรอยู่ตีเหลียวก้อยอันไหนอ่ะของในไงเขาหวานวะเนี่ยน่าบูชินะสินะเขาหน้าต้องไหมน่ะก็เพราะว่าสังฆายาหันเขาเจ้ากว่าวันใดกว่าวันเหนือก็เหยียบย่าตึกให้โลกหน้าเพื่อนแล้วเอาลองได้ปิดลองตามมันเสร็จแล้วสังฆายานเขาเจ้าไหลเขาว่าสามะหั่นตัวเฮาเฮายำมาอยู่ในยาหน้าบุษีนั้นสิเขาหน้าต้องไหมน่ะว่านั้นสิว่าไหนเขาว่าว่าในตาเผอไว้ว่าไหนแต่สังฆายานเขาเจ้าไปจากคนเฮิร์นปะเนาะสังเสวะคนเฮิร์นก็เลยเขาว่าว่าไหนแต่เฮ็ดอะไรเฮ็ดได้ไหนถึงเฮ็ดอะไรเฮ็ดว่าไหนไอ้เขียนไม่เฮ็ดเราเขาสินั่นหนูปิดหมดไปเฮาหลุดอึบเขาจมเขาหมดไปเสียเนาะเอออันไหนไหนลองเข้าว่าสาได้เป็นลองตั้งได้ยานอกกวยกาวันสีตาไหนก็ไหนกาปันมะเหลียวในซ้ำก็ว่าเข้าว่าสามายาก็ว่าไหนก็ไหนจะเป็นตะกาเฮาจะเป็นบอกมีหอเขาไหนก็ซ้ำอีเหลียวไหนซ้ำวันกันเข้าว่าสาซ้อมกันนี่ครับนอนกันนอนจ้องในจังเฮ็ดมาก็ไหนเฮ็ดมายาป้อออกว่าล่ะจังวันนอนกันนอนจ้องแถมก็ไหนป้อว่าซ้ำเมียก็ไม่ได้ครับนอนจ้องเมียวะนอนในว่าไงวะเออป้อไหนก็ไหนพิงทุ่งเนียนจับมาก็ไม่ได้อ่อนกันเข้าว่าสาเฮ็ดไหนก็ไหนหนอกวนเขาก็หนอใช่ฮะเออเฮ็ดไหนมาจ้องมาไหนก็ไม่ได้กุ้ยกาอันกวนเขามาเข้าว่าสาในแรกบอกว่ามันนอนกันนอนจ้องกุ้ยอันเจ๊ไรว่าเข้าว่าสาอันเข้าว่าสารเต้นมันมันได้เป็นยาสังฆาเขาเจ้าอันว่าไงแค่ดอบุษินัยสินเอาเขาวันกันตวงไว้หนอวันนั้นเปลี่ยนลองพิงทุ่งเมืองเขาหนาเข้าว่าสารวันนั้นหนอความสองคมมาไกลนั่นน่ะเจ้าคู่ใครว่าในปุชินัยสินะเขาพระเปลี่ยนเจ้าได้หนึ่งว่าต่อเช้าว่าในซ้ำใจสังฆายานเขาเจ้ากว่าวันไตวันเหนือเขาโหดละถึงมาเช้าว่าในซ้ำมาหรือว่าไหนอย่าปีกว่าดีแล้วเขาอยู่ดีเก่าดีเลี้ยวปุชินัยสินะเขาปีทัดสังเสริมความสองคอนั่นเอออันนั่นน่ะคอนั่นน่ะเขาหลุดป่องแจ้งไปน่ะใครว่าสังว่าไหนกวนโหดละได้เป็นสังกว่าวันไตวันเหนือเขาตั้งในตั้งนาก้นนั้นถ่อมตระไนเพราะว่ามีอยู่ดีเก่าดีเดียวเลยถ่อมก็ในจังเลยหมอจังเลยหูจักปูชินาสินเอาเขาจำนิ่มแกจำนิ่มปูชินาสินเขามาอยู่ร่วมกันที่ในการในจ้องไนมีอยู่โยมกเจ็ดสิบแปดสิบไนนอว่าจังไนเจ็ดสิบแปดสิบไนก็ในก้มใจเลี้ยวกันก็ในจังปูชินาสินเขาที่อยู่ร่วมกันไรอย่างนั้นจำบวชได้รู้มีอยู่ไรแกมีอันแล้วล่ะใจเลี้ยวกันว่าไนเกามาเฮ็ดปู่ศีลได้ศีลมานอนกันนอนเป็ดป้าฮะไหลป้าว่าไหนไปศีลเป็ดป้าว่ะบ่เป็นปู่ศีลได้ศีลว่าไหนอันนั้นยาวอันปู่ศีลได้ศีลเขาอยู่ซ่องกันแล้วน่ะเป็นศีลเป็ดป้าน่ะหน้าปู่ศีลได้ศีลเขาน่ะอันทิ้งเป็นปู่ศีลได้ศีลเขาเปลี่ยนอันนั้นอ่ะว่ามีอันทิ้งมันบ่ไหนจังปู่ศีลได้ศีลเขาที่อยู่ซ่องกันไหลว่าไหนมันอยู่ซ่องกันไหลใส่เอาเนาะนําปัดนึงก็เป็นตัวใจสัตตวะเฮาข้ามแหมขายะนําปัด2กาเป็นคู่ของบรรลุสาเฮาคำลักเอาใครอ่ะนัมเบอร์สามบ่เป็นที่หอดีเฮิร์นดีเย่ได้เป็นผู้เป็นเมย์นวลร่วมกันอ่ะบ่สินเปียดได้บ่ไหนเป็นผู้เมย์กันก็เฮาขานวลร่วมกันใครอ่ะอัปปรมาเสยยะเวเป็นข้อนั้นนัมเบอร์สี่กาเป็นความเป็ดความเหลียนความป้องความเทิดความละความในรองในตาในเฮาคำลักใครอ่ะมูสาวาตะนัมเบอร์ห้ากาเป็นน้ำเหล่าน้ำเมากาเป็นเครื่องเมาทั้งหมดทั้งสิ้นเฮาข้ามสูมสวดขายาว่าเปลี่ยนให้ได้สิริกรมบ่หลุดกันว่าได้เต็มมันก่อเข้าบ้านทั้งเมาลุงนั่นเนาะให้ดูเลยว่าเจ้าคู่กันหลุดไปเมาเต้แหละแล้วหลุดบ่ถึงมาแล้วนั่นน่ะเนาะกุ้ยกาจํามักได้ของเมาของไหลว่าเปลี่ยนให้ได้หลุดได้แค่นี้นะเฮาว่าเนาะกุ้ยกาบ่จับเย็นในของจังลือกันใจฮะ
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงคมนาคมตั้งศูนย์บัญชาการรับมืออุทกภัยยกเว้นค่าทางด่วนระหว่างวันที่26ถึง27กันยายนนี้เปิดที่จอดรถฟรีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสน น้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
7: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: กระทรวงคมนาคมตั้งศูนย์บัญชาการรับมืออุทกภัยยกเว้นค่าทางด่วนระหว่างวันที่26ถึง27กันยายนนี้เปิดที่จอดรถฟรีและจัดรถรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประชุมด่วนร่วมกับหน่วยงานในสังกัดพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเผชิญสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วนฉุกเฉินเป็นศูนย์กลางบัญชาการและระดมความช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ยกเว้นค่าผ่านทางด่วนตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาที่ผ่านมาถึงเวลา24 นาฬิกาของวันที่27กันยายนนี้พร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบทางลงก่อนเดินทางเนื่องจากบางจุดมีน้ำท่วมขังขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดที่จอดรถตามแนวรถไฟฟ้าหลายสายให้ประชาชนจอดรถฟรีตรวจสอบที่ว่างผ่านแอปพลิเคชัน MRTA Parking ส่วนขสมกร่วมกับกรมทางหลวงชนบทจัดรถโดยสารและรถยกสูงรับส่งประชาชนในจุดน้ำท่วมฟรีโดยเฉพาะพื้นที่ถนนวิภาวดีรังสิตลาดพร้าวและบางแคทั้งนี้เรือคลองสันแสบหยุดให้บริการชั่วคราวส่วนเรือด่วนเจ้าพระยารถไฟฟ้าทุกสายและท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังเปิดให้บริการตามปกตินพศรแก้วคำรายงาน
3: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมเปิดเส้นทางและช่วยเหลือรถเสียรถจมน้ำ
9: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์

0: และหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงหรือเสี่ยงอันตรายเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางดุลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่อำเภอพนมดงรักและอำเภอปราสาทเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
2: นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอพนมดงรักและอำเภอปราสาทเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยที่อำเภอพนมดงรักลงพื้นที่บ้านรุนตำบลบักใดและบ้านพนมดินตำบลตะเมียงก่อนเดินทางต่อไปยังบ้านนาครองตำบลตาเนียงอำเภอปราสาททั้งนี้อำเภอพนมดงรักเกิดน้ำท่วมตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาปัจจุบันระดับน้ำลดลงแล้วขณะที่มวลน้ำได้ไหลต่อเนื่องเข้าสู่พื้นที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์จึงยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: CPO เร่งกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคไปยังร้านสะดวกซื้อทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิ่งของดำรงชีพอย่างเพียงพอ
3: บริษัท CPO จำกัดมหาชนผู้บริหารร้านสะดวกซื้อแสดงความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยได้เร่งบูรณาการทีมงานเพื่อกระจายน้ำดื่มอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าสู่สาขาต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิ่งของดำรงชีพได้อย่างเพียงพอท่ามกลางข้อจำกัดด้านการเดินทางทั้งนี้สำหรับพื้นที่ที่ยังสามารถสัญจรได้ทางบริษัทได้ทยอยจัดส่งสินค้าเพื่อเติมบนชั้นวางอย่างเร่งด่วนขณะที่พื้นที่ซึ่งเผชิญอุปสรรคด้านเส้นทางทีมงานได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมสินค้าเพื่อนำส่งทันทีเมื่อเส้นทางเอื้ออำนวยโดยยึดหลักความปลอดภัยของพนักงานทีมขนส่งและประชาชนเป็นสำคัญพร้อมอยู่เคียงข้างและช่วยเหลือชุมชนให้ก้าวผ่านทุกวิกฤตไปได้อย่างปลอดภัยปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พักพิงโรงเรียนศรีพฤกษาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที
1: ด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและภาคกลางซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่1ประสบปัญหาอุทกภัยและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบกรณิกรที่ได้รับผลกระทบจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกธรรมนูญวิถีรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพภาคที่1อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงโดยพลเอกธรรมนูญวิถีได้เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยผ่านระบบการประชุมทางไกลร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1เพื่อประสานการปฏิบัติและเร่งนำความช่วยเหลือไปถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงที่ประชุมได้กำชับให้กับทหารทุกหน่วยเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยจัดนายทหารติดต่อประจำเขตและอำเภอประสานการปฏิบัติในแต่ละพื้นที่พร้อมกับระดมกำลังจิตอาสายานพาหนะและเรือสำหรับรับส่งประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยและผู้ที่จำเป็นจะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลรวมถึงสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบตลอดจนช่วยเคลื่อนย้ายยานพาหนะของประชาชนออกจากพื้นที่ที่น้ำท่วมเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการสัญจรสำหรับผู้ประสบภัยที่ประสงค์พักอาศัยอยู่ในบ้าน

0: านให้หน่วยทหารในพื้นที่นำอาหารน้ำดื่มและถุงยังชีพเข้าไปดูแลอย่างทั่วถึงพร้อมกับจะตั้งโรงครัวพระราชทานในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารรวมทั้งจะตั้งสายด่วนรับแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือพร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางให้กับประชาชนรับทราบโดยกำชับให้กำลังพลคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจเป็นสำคัญพลตรีวินไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการดังกล่าวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงใส่พระราชหฤทัยในความเดือดร้อนของประสบกรณิกรโดยกองทัพบกและหน่วยงานทหารในพื้นที่พร้อมน้อมนำพระราชกระแสไปสู่การปฏิบัติเร่งระดมกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงทุกพื้นที่อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ค่ะ
1: ไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะที่ขณะนี้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในต่างประเทศก็นายกรัฐมนตรีประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟรนซ์จากลอนดอนค่ะติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ย้ำนะคะว่าเราเป็นทีมเดียวกันยึดความปลอดภัยความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศแต่มีความเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงขอประชุมกับทุกหน่วยงานทันทีเพื่อรับทราบสถานการณ์และติดตามการทำงานโดยตรงโดยย้ำว่าการแก้ปัญหาในกรุงเทพมหานครต้องไม่ถูกมองว่าเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นภารกิจร่วมของรัฐบาลและทุกหน่วยงาน
2: อยากให้ทุกหน่วยงานเนี่ยได้ทำงานสอดประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้โดยเฉพาะในกทม.ถ้ามีคำว่าตรงนี้เป็นเรื่องของท่านผู้ว่าชาติชาตินะครับต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลต้องเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันทุกหน่วยงานที่จะทำให้ความเดือดร้อนทั้งหลายของพี่น้องประชาชนได้รับการแก้ไขแล้วก็คลี่คลายให้เร็วที่สุดนะครับช่วงนี้เท่าที่รับฟังมาก็คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือปริมาณฝนที่มากเกินกว่าที่ระบบการระบายน้ำจะรองรับได้นะครับแล้วก็มีปริมาณน้ำสะสมรวมไปถึงน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่หลากหลายลงมานะครับแล้วก็ความสามารถในการระบายน้ำของแต่ละพื้นที่ดังนั้นการบริหารจัดการก็คงต้องรวมกันทั้งระบบนะครับทำงานแยกเป็นส่วนๆไม่ได้แล้วก็ต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการตัดสินใจก็ขอให้หน่วยงานทั้งด้านอากาศด้านน้ำด้านสาธารณภัยนะครับกทม.แล้วก็ผู้ว่าการจังหวัดที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับหน่วยงานด้านคมนาคมด้านความมั่นคงให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่
1: นายกรัฐมนตรีกำชับนะคะว่าสถานการณ์ครั้งนี้มีทั้งฝนปริมาณมากน้ำสะสมน้ำจากตอนบนและข้อจำกัดของระบบระบายน้ำจึงต้องบริหารเป็นระบบเดียวกันใช้ข้อมูลชุดเดียวในการตัดสินใจเชื่อมการทำงานของหน่วยงานด้านอากาศน้ำสาธารณภัยชลประทานคมนาคมความมั่นคงกรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยรอบไม่ปล่อยให้แต่ละหน่วยแก้ปัญหาแยกส่วนพร้อมสั่งเตรียมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางล่วงหน้า
2: โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการเข้าไปให้อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้การดูแลพวกเขาอาหารเครื่องนุ่งห่มนะครับถุงยางชีพตลอดจนศูนย์พักพิงนะครับขอให้จัดเตรียมให้เร็วที่สุดผมขอชื่นชมนะครับติดตามจากการรายงานแล้วก็จากข่าวเนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีแล้วก็กระทรวงคมนาคมนะครับได้จัดให้มีให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถนำยวนยานพาหนะของพวกเขาไปจอดนะครับตามอาคารที่จอดรถต่างๆของทางราชการนั้นได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียนว่าท่านได้คิดลึกไป เรื่องของการเยียวยาการดูแลเรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องอาหารยารักษาโรคอะไรต่าง
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยนะคะว่าในด้านงบประมาณหากกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใดมีวงเงินไม่เพียงพอต่อการรับมือและช่วยเหลือประชาชนให้เร่งประสานขยายวงเงินทันทีโดยสามารถสำรองดำเนินการในภารกิจจำเป็นก่อนได้และรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณรองรับภายหลังเพื่อไม่ให้ขั้นตอนทางการเงินเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานทางนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในที่ประชุมให้รัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายลงพื้นที่ทันทีไม่ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยให้ผู้รับผิดชอบสถานการณ์ภาคกลางสามารถประสานทุกหน่วยงานและตัดสินใจได้เต็มที่ส่วนการบริหารน้ำนายกรัฐมนตรีกำชับให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเชื่อมการทำงานในระดับปฏิบัติอย่างใกล้ชิดทั้งการสูบระบายการผันน้ำและการระบายออกสู่ทะเลโดยห้ามแก้ปัญหาพื้นที่หนึ่งแล้วผลักภาระไปให้อีกจังหวัดหนึ่งพร้อมย้ำว่าต้องดูทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำรวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจเป็นระบบเดียวกันสำหรับแนวโน้มสถานการณ์นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานในที่ประชุมประเมินว่าฝนยังมีโอกาสตกหนักในบางพื้นที่ช่วงวันที่26กันยายนก่อนมีแนวโน้มลดความรุนแรงลงในวันถัดไปขณะที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคกลางบางส่วนยังคงต้องใช้เวลาเร่งระบายน้ำและติดตามน้ำจากตอนบนอย่างใกล้ชิดต่ออีกระยะหนึ่งค่ะ
0: ขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งรับมือน้ำท่วมดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ค่ะพร้อมกับประสานปภ.หน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนรถบรรทุกยกสูงเรือและกำลังเจ้าหน้าที่นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานการดำเนินงานของกทม.กับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันว่ากทม.ได้เร่งระบายน้ำเต็มกำลังหลังจากที่มีฝนตกสะสมตั้งแต่วันที่24กันยายนกว่า300มิลลิเมตรปริมาณน้ำประมาณ223ล้านลูกบาศก์เมตรโดยได้เร่งสูบน้ำและระบายน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมกับเฝ้าระวังคลองสายหลักที่มีน้ำเต็มและบางจุดเอ่อล้นถนนสายหลักได้รับผลกระทบประมาณ13เส้นทางและได้เปิดศูนย์พักพิงดูแลประชาชนโดยเปิดและเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราว233แห่งรองรับประชาชนได้ประมาณ 15,000 คนขณะนี้มีประชาชนเข้าศูนย์พักพิงแล้วประมาณ 4,200 คนโดยจะใช้โรงเรียนเป็นพื้นที่หลักสำหรับการจัดตั้งศูนย์พักพิงพร้อมกับจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสมจากการสำรวจเบื้องต้นพบครัวเรือนได้รับผลกระทบประมาณ 52,000 ครัวเรือนค่ะส่วนเรื่องของการดูแลผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงเกือบ40รายไปยังโรงพยาบาลขณะที่ศูนย์บริการสาธารณสุข69แห่งและโรงพยาบาลสังกัดกทม13แห่งพร้อมที่จะดูแลประชาชนนอกจากนี้ได้เสริมกำลังเข้าช่วยในพื้นที่ที่เข้าถึงยากโดยประสานปภ.หน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนรถบรรทุกยกสูงเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงและจุดที่การเดินทางเข้าออกทำได้ยากค่ะล่าสุดสำนักการศึกษากทม.ได้ประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร437แห่งในวันจันทร์ที่28กันยายน2569และให้จัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลังการปิดเรียนในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้โรงเรียนสามารถตรวจสอบอาคารสถานที่และทรัพย์สินภายในโรงเรียนรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเพื่อให้สามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเพิ่มเติมนะคะบอกว่าฝนที่ตกในพื้นที่ฝั่งพระนครมีปริมาณน้ำฝนอยู่ที่ประมาณ223ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ทางกรุงเทพมหานครมีศักยภาพสูบน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากฝนหยุดตกจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการระบายน้ำที่ค้างอยู่ได้ทางนี้ฝนที่ตกลงมามากกว่า300มิลลิเมตรเป็นสถานการณ์ที่ระบบระบายน้ำของทางกรุงเทพมหานครรับมือได้ยากเพราะว่ามีข้อจำกัดเรื่องของความจุคลองและระบบสูบน้ำค่ะ
3: จากการพยากรณ์ของกรมอุตุเนี่ยหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งเป็นตัวที่ดึงน้ำเข้ามาในกรุงเทพมหานครเนี่ยเริ่มขยับไปทางซ้ายและขยับเหนือขึ้นนะเพราะฉะนั้นที่กรมอุตุเมื่อเช้าเรามีการประชุมหลายหน่วยงานนะมีกรมอุตุนิยมวิทยาสนทช.กรมชลประทานตำรวจเพื่อประเมินสถานการณ์ตอน10โมงเช้าแต่ว่าตัวหย่อมเนี่ยเริ่มขยับขึ้นข้างบนและเอียงมาทางซ้ายก็ทำให้ความกดดันฝนต่อกรุงเทพมหานครน่าจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นกรมอุตุได้ให้พยากรณ์ไว้ในรูปต่อไปนะจะเห็นว่าฝนวันนี้นะบ่าย2หรือบ่าย3สีฟ้าก็คือจะเบาแล้วก็บ่าย3ถึงบ่าย4ก็เบาลงสีขาวนี่คือฝนไม่ตกนะแล้วก็4โมงถึง5โมงเย็นก็จะฝนก็จะบางลงแล้วมันก็หวังว่าถ้าเกิดตัวฝนเนี่ยมันบางลงก็จะทำให้เราสูบน้ำได้ชนะได้ดีขึ้นนะแล้วก็จะเห็นน้ำที่ลด
0: ในขณะที่หลายคลองมีน้ำเต็มทำให้การระบายน้ำจากพื้นที่ด้านในทำได้ช้าลงคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีลมและคลองพระโขนงรวมถึงมีถนน13จุดถูกน้ำท่วมจนรถเล็กไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้อย่างบริเวณถนนเอกมัยพงเพชรงามวงวานวิภาวดีรังสิตรามคำแหงและแถวลาดกระบังค่ะ
1: ด้านกองทัพบกนะคะยกระดับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโดยสั่งระดมพลรถครัวสนามทีมแพทย์พร้อมสนับสนุนอากาศยานรับมือวิกฤตฝนตกหนักช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วน24ชั่วโมงค่ะกองทัพบกโดยฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกนะคะได้จัดการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อยกระดับมาตรการบรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในหลายพื้นที่ยืนยันความพร้อมนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังเป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงในการดำเนินงานเชิงรุกโดยกองทัพบกได้กำหนดการจัดชุดกำลังพลอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีกำลังพลหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องและกระจายความช่วยเหลือครอบคลุมทุกจุดประสบภัยพร้อมกันนี้กองทัพภาคที่1และกองทัพภาคที่2ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยเตรียมความพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและจัดส่งรถครัวสนามเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นสำหรับพื้นที่วิกฤตหรือพื้นที่เข้าถึงยากกองทัพบกวางระบบประสานงานเตรียมความพร้อมของอากาศยานกู้ภัยผ่านกรมกิจการพลเรือนทหารบกและกรมยุทธการทหารบกเพื่อให้การเข้าช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงทีควบคู่ไปกับการมอบหมายให้กรมแพทย์ทหารบกลงพื้นที่ดูแลสุขภาพเฝ้าระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำตลอดจนตรวจรักษาและให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนและกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้นะคะทุกหน่วยในพื้นที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกับเหล่าทัพอื่นและหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดโดยมีการสำรวจสรุปยอดความเสียหายทั้งจำนวนหลังคาเรือนและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อส่งข้อมูลรายงานตรงสู่กองทัพบกและวางแผนสนับสนุนได้อย่างตรงจุดพร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมวอร์รูมติดตามและประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวันอย่างต่อเนื่องศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกก็พร้อมสนับสนุนทางด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และการประสานงานทุกมิตินะคะเพื่อยืนเคียงข้างและดูแลความปลอดภัยของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติโดยสามารถติดต่อแจ้งเหตุได้นะคะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกหมายเลขโทรศัพท์065-231-1260ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดในภาคกลางหมายเลข02-280-3977ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่2รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหมายเลขโทรศัพท์044-245-946ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดในภาคเหนือหมายเลขโทรศัพท์055-242-859และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดในภาคใต้หมายเลขโทรศัพท์075-383-405ค่ะ
0: ขณะที่กำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชนกระทรวงกลาโหมได้เข้าช่วยผู้สูงอายุที่บ้านถูกน้ำท่วมแล้วก็ติดอยู่บริเวณชั้นที่2ของบ้านย่านงามวงวานส่งถึงครอบครัวได้อย่างปลอดภัยค่ะ โดยในระหว่างที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกระทรวงกลาโหมได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนกรณีที่มีผู้สูงอายุติดอยู่บริเวณชั้น2ของบ้านภายในซอยงามวงศ์วาน47และไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้ด้วยตนเองกองพันระวังป้องกันสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมจึงได้จัดกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชนพร้อมกับรถบรรทุกจำนวน1คันเข้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทันทีโดยเจ้าหน้าที่สามารถนำผู้สูงอายุออกจากบ้านและส่งมอบให้แก่ครอบครัวได้อย่างปลอดภัยค่ะทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับให้กับทุกทหารในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของกำลังพลยานพาหนะและเครื่องมือที่จะช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยและประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อให้สามารถเข้าถึงและให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและเมื่อได้รับการร้องขอพร้อมกับย้ำนะคะว่าทุกคำร้องขอทุกความช่วยเหลือจะต้องเข้าถึงประชาชนให้ได้เร็วที่สุดเพราะในสถานการณ์วิกฤตความปลอดภัยของประชาชนคือภารกิจที่สำคัญค่ะ
1: ส่วนทางด้านของกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะก็เตรียมพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราวบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากน้ำท่วมค่ะกองทัพไทยนะคะโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็เตรียมความพร้อมพื้นที่ภายในหน่วยเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะประชาชนในเขตดอนเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงกรณีน้ำท่วมเข้าบ้านจนไม่สามารถพักอาศัยได้การเตรียมความพร้อมดังกล่าวได้จัดเตรียมพื้นที่ภายในอาคารสำหรับรองรับประชาชนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอาทิพื้นที่พักพิงและห้องน้ำโดยสามารถรองรับเด็กสตรีผู้สูงอายุผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมทางนี้ก็ขอให้ผู้ที่เข้าพักนำของใช้ส่วนตัวและสิ่งของจำเป็นติดตัวมาด้วยนะคะโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่พักพิงสามารถประสานขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลขโทรศัพท์0858230952ค่ะนอกจากนี้นะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศได้จัดรถบรรทุกช่วยเหลือกำลังพลครอบครัวและพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังตั้งแต่วันที่26กันยายน2569เวลา 12:00 นเป็นต้นไปจนกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติโดยมีเส้นทางเดินรถดังนี้นะคะฝั่งท่าดินแดงค่ะที่หอประชุมการตรัสถึงโรงเรียนฤทธิยวรรณาลัยตลาดท่าดินแดงนะคะถึงร้านค้าสวัสดิการทอ.ร้านค้าสวัสดิการทอ.ถึงตลาดสะพานใหม่และตลาดสะพานใหม่ถึงหอประชุมการตรัสค่ะขณะที่ฝั่งทุ่งสีกันนะคะก็จะเริ่มที่สน.ดอนเมืองถึงแฟลตนายทหารสัญญาบัตรแฟลตนายทหารสัญญาบัตรถึงโรงพยาบาลทศมินทราธิราชโรงพยาบาลทศมินทราธิราชถึงตลาดดอนเมืองและที่ตลาดดอนเมืองถึงสน.ดอนเมืองค่ะขณะเดียวกันนะคะทางสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมก็ดำเนินการเปิดพื้นที่ภายในหน่วยเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมสามารถนำยานพาหนะเข้ามาจอดในบริเวณพื้นที่หน่วยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่นะคะคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนค่ะ
0: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดวารุ่มคมนาคมรับมือกับอุทกภัยฉุกเฉินค่ะบูรณาการทางบกทางรางทางน้ำทางอากาศช่วยประชาชน24ชั่วโมงเปิดทางฟรีที่จอดรถฟรีรวมถึงรถรับส่งผู้ประสบภัยสั่งทำแผนที่เส้นทางเปิดปิดเตรียมรถสูงเครื่องจักรพร้อมเข้าพื้นที่ทันทีค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วนพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเผชิญสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วนฉุกเฉินหรือวอร์รูมเพื่อเป็นศูนย์กลางบัญชาการประสานข้อมูลและบูรณาการทรัพยากรของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทั้งทางถนนทางรางทางน้ำและทางอากาศให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบตลอด24ชั่วโมง โดยขสมกได้จัดรถประมาณ20คันสำหรับการรับส่งประชาชนจากชุมชนหรือพื้นที่น้ำท่วมออกมายังจุดที่สามารถเดินทางต่อไปได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายประชาชนสามารถแจ้งจุดที่ต้องการความช่วยเหลือผ่านช่องทางของขสมกค่ะด้านกรมทางหลวงชนบทเตรียมรถจากปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและส่วนกลางเบื้องต้นรวม10คันพร้อมเข้าสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่รถโดยสารทั่วไปไม่สามารถผ่านได้เนื่องจากว่าระดับน้ำสูงค่ะส่วนโครงข่ายทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน22จังหวัด85เส้นทางรวม172แห่งได้ระดมเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำรถบรรทุกรถยกรถลากและเครื่องจักรเข้าสู่พื้นที่พร้อมกับติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขณะที่พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดได้แก่พื้นที่รังสิตดอนเมืองวิภาวดีรังสิตและศรีนครินทร์โดยจุดที่มีระดับน้ำสูงหรือไม่ปลอดภัยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนและพิจารณาในการปิดช่องจราจรหรือปิดเส้นทางตามความจำเป็นค่ะด้านการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไม่เก็บค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 15:00 น.ของวันที่26กันยายนถึงเวลา 24:00 น.ของวันที่27กันยายน2569และจะประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาหากว่าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายค่ะขณะที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้เปิดอาคารและลานจอดรถตามแนวรถไฟฟ้าให้กับประชาชนนำรถเข้าจอดได้ฟรีเพื่อจะป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมพร้อมประสานผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าสายต่างๆร่วมกันเปิดพื้นที่รองรับประชาชนโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือประชาชนต้องเดินทางได้อย่างปลอดภัยและความช่วยเหลือต้องเข้าไปถึงประชาชนโดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุด้านคมนาคมผ่านสายด่วน1256เพื่อประสานการช่วยเหลือต่อไปโดยยึดหลักความปลอดภัยของประชาชนมาก่อนและต้องไม่ปล่อยให้ประชาชนถูกตัดขาดจากระบบคมนาคมค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอื่นๆให้ได้ติดตามกันต่อ

คมือเท้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนโซโลไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและผู้ช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบ

0: ลับมารับชม NBT News ภาคดึกกันต่อนะคะช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ภาคกลางยังคงมีน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะโดยที่อำเภอเมืองนครนายกค่ะสถานการณ์อยู่ในขั้นวิกฤตแล้วก็มวลน้ำนั้นเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดนครนายกนะคะโดยเฉพาะที่ตำบลสาริกาอำเภอเมืองนครนายกขณะนี้อยู่ในขั้นวิกฤตและมวลน้ำเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วแบบวินาทีต่อวินาทีเนื่องจากเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สูงกว่า177มิลลิเมตรส่งผลให้มีมวลน้ำป่าจำนวนมหาศาลไหลหลากลงสู่ลำน้ำสาขาอย่างคลองมะเดื่อคลองวังตะไคร้และแม่น้ำนครนายกอย่างฉับพลันประกอบกับเขื่อนขุนด่านประการชนมีปริมาณน้ำสูงถึง 97% จึงจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำล้นทั้ง4บานเพื่อความปลอดภัยทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำและรีสอร์ทในตำบลสาริกาและใกล้เคียงถูกน้ำท่วมสูงฉับพลันจนประชาชนและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตั้งตัวไม่ทันและต้องเร่งอพยพเป็นการด่วนค่ะด้านปภ.แจ้งเตือนอพยพออกจากพื้นที่ริมแม่น้ำนครนายกเนื่องจากสถานการณ์แม่น้ำนครนายกที่ล้นตลิ่งและมีปริมาณระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและจะขยายวงกว้างขึ้นในช่วงคืนนี้เพื่อความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายในเวลากลางคืนจังหวัดนครนายกจึงขอให้ผู้ที่อยู่ริมแม่น้ำนครนายกพื้นที่ตำบลสาริกาตำบลหินตั้งและตำบลศรีนาวาอำเภอเมืองนครนายกอพยพไปยังพื้นที่พักพิงชั่วคราวและหลีกเลี่ยงการใช้สะพานข้ามลำน้ำในกรณีน้ำล้นสะพานค่ะ
1: ขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมที่อำเภอปากโมกจังหวัดอ่างทองค่ะพร้อมกับสั่งการให้เร่งเพิ่มแนวคันกั้นน้ำก่อนที่ระดับน้ำนั้นจะสูงขึ้นค่ะแต่ประดอมปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอ่างทองรวมกับนายณทีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนที่ศาลากลางจังหวัดอ่างทองจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในพื้นที่เสี่ยงในอำเภอปากโมกมี2จุดด้วยกันค่ะโดยเฉพาะบริเวณสะพานปากโมกซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เปราะบางต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากว่าแนวคันดินกั้นน้ำทรุดตัวในช่วงปีก่อนโดยให้เร่งเสริมแนวคันดินกั้นน้ำเนื่องจากว่าในช่วง 4-5 วันหลังจากนี้ปริมาณน้ำในแม่น้ำอาจจะเพิ่มระดับขึ้นสูงสุดจึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานราชการและจะพยายามอัปเดตข้อมูลให้ทราบโดยเร็วที่สุดสำหรับพื้นที่ดังกล่าวหน่วยงานและในพื้นที่ได้มีการเตรียมความพร้อมสร้างแนวคันกั้นน้ำชั้นที่2โดยที่ไม่รอให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมก่อนอย่างไรก็ตามทุกหน่วยงานจะพยายามรักษาแนวคันกั้นดินชั้นแรกอย่างสุดความสามารถตามที่คาดการเอาไว้ว่าน้ำอาจจะเพิ่มระดับสูงสุดเกือบถึง2เมตรค่ะ
0: จากจังหวัดอ่างทองไปต่อกันที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะโดยพื้นที่ตำบลคลองมะเดื่อตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็สั่งการเร่งด่วนในการระบายน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนค่ะนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ตำบลคลองมะเดื่ออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องจากการลงพื้นที่นะคะพบว่าบริเวณชุมชนในพื้นที่หมู่ที่8และหมู่ที่9ตำบลคลองมะเดื่อมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนักจำนวน13ครัวเรือนมีผู้อยู่อาศัยรวมกว่า30คนโดยในจำนวนนี้มีผู้ป่วยติดเตียง2คนผู้สูงอายุ2คนรวมถึงเด็กเล็กซึ่งระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถึงบริเวณพื้นบ้านและบางหลังน้ำไหลเข้าท่วมภายในบ้านส่งผลให้ไม่สามารถพักอาศัยตามปกติได้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกพร้อมสั่งการให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วรวมทั้งติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเ ื่อเตรียมพร้อมรับมือหากมีฝนตกลงมาอย่างหนักเพิ่มเติมทางนี้นะคะเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นโดยนำผู้พักอาศัยจากบริเวณบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมขึ้นมาอยู่บนพื้นที่ปลอดภัยเป็นการชั่วคราวพร้อมจัดหาเต็นท์สำหรับบังแดดและฝนรวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยขณะที่ผู้ป่วยติดเตียงได้เคลื่อนย้ายไปพักยังศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านคลองสะพานดำเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงเจ้าหน้าที่จากอส.อำเภอกระทุ่มแบนร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อได้ช่วยกันนำผู้ป่วยขึ้นเรือออกจากพื้นที่น้ำท่วมมายังบริเวณปลอดภัยเพื่อให้สามารถดูแลด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ได้อย่างเหมาะสมในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและคณะได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ผู้ประสบภัยพร้อมกำชับผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ให้ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีได้ปักธงสีเหลืองบริเวณสะพานวัดจันทนารามเพื่อจะยกระดับการแจ้งเตือนภัยค่ะและขอให้ประชาชนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรีอย่างใกล้ชิดโดยทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีติดธงเหลืองไว้บริเวณกลางสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรีหรือบริเวณสะพานวัดจันทนารามอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีหลังจากที่มวลน้ำจำนวนมากจากอำเภอเขาคิจกูฏและอำเภอมะขามไหลมารวมกันที่แม่น้ำจันทบุรีและไหลต่อมายังคลองพักดีรำไพโดยมวลน้ำจำนวนดังกล่าวก่อนจะออกลงสู่ทะเลจะไหลผ่านที่เขตเทศบาลเมืองจันทบุรีและตำบลเกาะขวางซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดซึ่งในช่วงที่ผ่านมาระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องใกล้จุดวิกฤตที่อาจจะเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ริมน้ำทางปภ.จันทบุรีจึงได้ดำเนินการปักธงสีเหลืองซึ่งหมายถึงภาวะระวังเสี่ยงอันตรายเตรียมพร้อมรับมือส่วนธงสีแดงคือภาวะวิกฤตภาวะอันตรายสูงสุดต้องอบพยพประชาชนทันทีจึงขอให้ประชาชนที่อยู่ริมน้ำติดตามสถานการณ์น้ำและฝนที่ตกลงมาอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนในพื้นที่ที่บ้านทุ่งตะโหนดตำบลท่าหลวงอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีบ้านเรือนประชาชนเสียหายหลังจากที่ถูกกระแสน้ำป่าไหลท่วมทหารเรือนาวิกโยธินเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกและบอกเส้นทางในการเดินรถให้กับรถยนต์ที่ต้องฝ่ากระแสน้ำที่เริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเตรียมกางเต็นท์เพื่อเป็นการจัดตั้งศูนย์อพยพชั่วคราวโดยชาวบ้านในพื้นที่ยอมรับนะคะบอกว่าบ้านปลูกสร้างอยู่ต่ำกว่าถนนน้ำก็มีความลึกถึงระดับอกแล้วก็มีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะจะต้องเตรียมหาที่พักอาศัยที่ปลอดภัยเพื่อที่จะผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่11ค่ายเจ้าพระยาประดินเดชาสิงห์สิงหเสนีได้นำกำลังพลของกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนมาช่วยกันนำน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อยู่ในซอยลึกที่ไม่สามารถออกมานอกบ้านได้เนื่องจากว่ามีระดับน้ำที่ลึกส่วนบริเวณถนนสายวังแช่มที่อำเภอเขาคิจกูฏช่วงบ้านปึกถนนถูกตัดขาดรถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ชาวบ้านและกู้ภัยต้องคอยตั้งจุดเพื่อจะบอกเส้นทางหลบหลีกจุดน้ำท่วมตัดขาดและให้เปลี่ยนไปใช้เส้นทางบริเวณบ่อบ้านปลาบึกแล้วก็ที่วัดพลวงค่ะขณะที่บ้านคลองเซาหมู่4ตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจากสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้นำเรือท้องแบนจำนวน4ลำลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงติดค้างอยู่ภายในบ้านเรือนจากสถานการณ์ที่น้ำท่วมฉับพลันภายหลังจากที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งอพยพชาวบ้านและประชาชนกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงในบริเวณเส้นทางสะพานคลองลาวตัดออกบ้านหนองสีงาพร้อมกับนำอาหารปรุงสุกและเครื่องดื่มเข้าไปแจกจ่ายในเบื้องต้นเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในกรณีที่ประชาชนไม่ประสงค์ย้ายออกจากบ้านค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ที่บ้านคลองเสาครั้งนี้เกิดจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันประกอบกับมีมวลน้ำที่ไหลบ่ามาจากที่บ้านพวาที่บ้านบ่อไฟไหม้และอ้างอ่างเก็บน้ำที่คลองปะแกตอำเภอแก่งหางแมวจึงส่งผลทำให้น้ำเอ่อล้นคลองแล้วก็ไหลบ่าเข้าทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วค่ะ ทำให้น้ำก็เริ่มมีระดับเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่กลางดึกของคืนที่ผ่านมาบางบ้านก็เร่งขนย้ายของขึ้นสู่ที่สูงแต่ว่าไม่ทันจึงได้มีการอพยพตามหลังออกมาวันนี้จึงได้มีการขอร้องให้เจ้าหน้าที่นำเรือแล้วก็พาผู้ที่อยู่ในบ้านออกมายังพื้นที่ที่ปลอดภัยค่ะ

0: ช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันนะคะไปเริ่มที่ประธานาธิบดีเมียนมาให้สัมภาษณ์ถึงนางองซานซูจีแต่ว่าไม่ได้รับปากเรื่องของการปล่อยตัวค่ะในมีออนไลน์ประธานาธิบดีของเมียนมาได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารไทมส์ซึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์สื่อตะวันตกครั้งแรกโดยเขากล่าวว่าได้มีการผ่อนปรนอย่างมากต่อนางองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนแต่ไม่ได้ให้คำมั่นว่าจะปล่อยตัวส่วนการพิจารณานิรโทษกรรมเรื่องนี้ในมิงออนไลน์ก็กล่าวว่าขึ้นอยู่กับนางซูจีพร้อมระบุนะคะว่าอาจจะมีการทบทวนใหม่หากมีเหตุผลเพียงพอที่จะพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งทั้งนี้นางซูจีอยู่ระหว่างในการชดใช้โทษจำคุกหลังจากถูกตัดสินความผิดจากหลายข้อหาซึ่งเธอก็ปฏิเสธว่าเป็นข้อหาดังกล่าวที่มีแรงจูงใจทางการเมืองในการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวเรื่องนี้ในมีออนไลน์ก็ยังกล่าวถึงการเลือกตั้งเมียนมาในปี2563ซึ่งพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางซูจีได้ชัยชนะอย่างถล่มทลายเป็นสมัยที่2โดยเขาย้ำว่าข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งและเรื่องของการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าเป็นหนึ่งในการเลือกตั้งที่น่าอับอายที่สุดในประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยอย่างไรก็ตามผู้สังเกตการทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ระบุว่าการเลือกตั้งโดยรวมเป็นไปอย่างเสรีและยุติธรรมค่ะ
1: ส่วนผู้นำสหรัฐนะคะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านซึ่งก็ยื่นเงื่อนไขและกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุสและยุติการสู้รบใน7วันค่ะติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะ
2: สื่อในสหรัฐรายงานอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ยอมรับข้อเสนอของอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสและยุติการสู้รบในตะวันออกกลางภายใน7วันแลกกับการที่สหรัฐยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านปลดอายัดทรัพย์สินและผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันรายงานยังระบุด้วยว่าทรัมป์อาจสั่งให้กองทัพสหรัฐกลับมาเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนปิดฉากการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันแล้วซึ่งรวมถึงการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามการประชุมยังไม่สามารถคลี่คลายความเห็นต่างสำคัญได้ทั้งเรื่องการค้า AI ไต้หวันและอิหร่านแต่2ฝ่ายตกลงขยายระยะเวลาสงบศึกทางการค้าออกไปอีก2เดือนเพื่อเปิดทางเจรจาข้อตกลงการค้าที่ครอบคลุมมากขึ้นนอกจากนี้ทรัมป์และสีจะพบหารืออีก2ครั้งก่อนสิ้นปีประชาชนกว่า40ล้านคนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเตรียมพร้อมรับมือกับพายุกำลังแรงผิดปกติที่คาดว่าจะพัดเข้าถล่มภูมิภาคดังกล่าวขณะที่เจ้าหน้าที่เตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นส่วนเทศกาลกลางแจ้งต่างๆถูกยกเลิกพร้อมมีคำแนะนำให้ผู้โดยสารเครื่องบินตรวจสอบข้อมูลการเดินทางล่าสุดเพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
1: ช่วงนี้นะคะได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะคะคืนนี้พบกับคุณกุ้งโสภิตค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ทั้งสองท่านนะคะ
0: คืนนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างคะ
4: ข่าวดีสำหรับแฟนกีฬาชาวไทยค่ะล่าสุดเราได้เหรียญทองที่8ในการแข่งขันเอเชียนเกมมาแล้วค่ะ
0: เชิญเลยค่ะ
4: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาข่าวกีฬาคืนนี้ค่ะเริ่มกันที่ข่าวดีสำหรับแฟนๆกีฬาชาวไทยนะคะล่าสุดทีมชาติไทยได้เหรียญทองที่8ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมแล้วค่ะจากผลงานของกรีธานะคะจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันค่ะคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายค่ะการแข่งขันวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมค่ะรอบชิงชนะเลิศนะคะจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันลมกรดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวัย23ปีระเบิดพลังในช่วงท้ายค่ะฮึดไล่แซงคู่แข่งก่อนที่จะทะยานเข้าเส้นชัยทำสถิติ 44.90 วินาทีซึ่งจะเป็นผลงานดีสุดของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้นะคะผงานคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมกลายเป็นนักกรีฑาไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญทองประเภทนี้ได้สำเร็จค่ะซึ่งจากชัยชนะครั้งนี้ถือว่าเป็นเหรียญทองที่2ของทัพกรีฑาไทยหลังจากก่อนหน้านี้บิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกรีฑาวิ่ง100เมตรไปครองนะคะเหรียญเงิน400เมตรเป็นสุเลมานอับดุลรามานจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะสถิติ 44.99 วินาทีส่วนเหรียญทองแดงเป็นของยูกิโจเซฟนากาจิมะเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 45.22 วินาที ยังอยู่ที่กรีฑาเอเชียนเกมค่ะผลงานของบิวภูริพลบุญสอนล่าสุดผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันวิ่ง200เมตรชายค่ะการแข่งขันกรีฑามหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะคะวิ่ง200เมตรรอบรองชนะเลิศบิวภูริพลบุญสอนลมกรดไทยวัย20ปีลงแข่งขันในฮีทที่3และต้องบอกว่ายังไม่มีแววว่าจะแผ่วเลยค่ะวิ่งนำโด่งเข้าเส้นชัยมาเป็นคนแรกด้วยเวลา 20.10 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมของเฟมี่โอกูโนเดนักวิ่งจากกาตาร์ซึ่งเคยทำเอาไว้เมื่อปี2014ที่การแข่งขันอินชอนเกาหลีใต้ลงอย่างราบคาบนะคะบิวภูริพลผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ตามคาดค่ะพร้อมกับมีลุ้นเหรียญทองเอเชียนเกมเหรียญที่2ต่อจากระยะ100เมตรชายนะคะซึ่งเจ้าตัวก็กดทำสถิติไป 9.90 วินาทีด้วยค่ะขณะที่โอทวัชชัยหิมเอียดวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ3ของฮีทที่2นะคะสถิติ 20.97 วินาทีแต่ว่าไม่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะวันพรุ่งนี้แฟนๆสามารถที่จะติดตามรอเชียร์บิวภูริพลบุญสอนกันได้ค่ะรอบชิงชนะเลิศแข่งขันเวลา 17:35 ตามเวลาบ้านเราขณะที่ผลงานของยกน้ำหนักวีรพลวิชุมาคว้าเหรียญเงินยกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายได้สำเร็จค่ะพาไปดูกีฬายกน้ำหนักนะคะจอมพลังไทยเรามีลุ้นเหรียญรางวัล2รุ่นด้วยกันค่ะไฮไลท์อยู่ที่รุ่น75กิโลกรัมชายกลุ่ม A นะคะเวฟวีรพลวิชุมาจอมพลังดีกรีเหรียญเงินโอลิมปิกปารีสเกมที่ฝรั่งเศสเมื่อปี2024ค่ะถ้าสเนชวีรพลทำได้ยกผ่าน3ครั้งรวดเลยค่ะสถิติดีสุดอยู่ที่160กิโลกรัมจบสถิติเท่ากับอับดุลลารามัดเออร์วินจากอินโดนีเซียส่วนรีชองซองจากเกาหลีเหนือยกสถิติได้มากที่สุดนะคะ162กิโลกรัมพร้อมกับทำลายสถิติโลกที่พิกัด159กิโลกรัมด้วยจากนั้นถ้าครีเดนเจอร์ค่ะวีรพลเรียกเหล็กครั้งแรก200กิโลกรัมแต่ว่ายกไม่ผ่านนะคะมาครั้งที่2แก้ตัวได้สำเร็จค่ะส่วนครั้งที่3วีรพลเรียกน้ำหนัก205กิโลกรัมแล้วก็ยกผ่านไปได้แบบสะใจกองเชียร์เลยค่ะแต่ว่ายังไม่เพียงพอที่จะคว้าเหรียญทองนะคะเนื่องจากว่าหนุ่มอินโดนีเซียขึ้นมายกครั้งที่2ผ่านที่206กิโลกรัมแซงคว้าเหรียญทองไปครองและจากนั้นหนุ่มอินโดนีเซียไม่ขอยกในครั้งสุดท้ายค่ะทำให้สถิติน้ำหนักรวม366กิโลกรัมทำลายสถิติโลกที่พิกัด349กิโลกรัมนะคะก็แบ่งเป็นท่าสแนชทำได้160กิโลกรัมควีนเจฟ206กิโลกรัมนั่นเองก็ถือว่าเป็นการทำลายสถิติมาตรฐานโลก195กิโลกรัมลงอย่างราบคาบค่ะส่วนจอมพลังของไทยเราวีรพลได้เหรียญเงินนะคะน้ำหนักรวม365กิโลกรัมแพ้แชมป์ไปเพียงแค่1กิโลกรัมเท่านั้นค่ะซานทาสเนชทำได้160กิโลกรัมคือเดนเจอร์205กิโลกรัมส่วนรีชองซองจากเกาหลีเหนือได้เหรียญทองแดงนะคะ357กิโลกรัมทาสเนช162กิโลกรัมคือเดนเจอร์195กิโลกรัมค่ะขณะที่ผลงานของกีฬาอีสปอร์ตได้เหรียญมาแล้วนะคะในการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะธนรักษ์วงกิติคุณคว้าเหรียญทองแดงให้กับทีมชาติไทยค่ะการแข่งขันอีสปอร์ตในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมพาไปดูเกมปุยโยปุยโยแชมเปี้ยนนะคะทีมชาติไทยส่งเอาธนรักษ์วงกิติคุณลงแข่งขันค่ะซึ่งฝ่าด่านมาจนถึงรอบรองชนะเลิศพบกับคุริฮารายุกินักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นปรากฏว่าธนรักษ์สู้เต็มที่แล้วค่ะก่อนจะพ่ายไป1-10คว้าเหรียญทองแดงเพิ่มให้กับทีมชาติไทยนะคะส่วนคุริฮารายุกิผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับเกาหลีใต้แล้วก็ทำผลงานได้ดีค่ะนักกีฬาจากญี่ปุ่นสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองนะคะกลายเป็นนักกีฬาอายุน้อยที่สุดที่คว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมด้วยวัยเพียงแค่11ปีกับอีก3เดือนค่ะนั่นก็ถือว่าเป็นผลงานดีของไทยเราแล้วนะคะที่แพ้ให้กับแชมป์รายการนี้เราได้เหรียญทองแดงในการแข่งขันอีสปอร์ตประเภทเกมปุยโยปุยโยค่ะเทเบิลเทนนิสหญิงคู่ของไทยเราสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเอเชียนเกมได้เป็นครั้งแรกในรอบ68ปีค่ะพร้อมกับตอนนี้เราการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยแล้วนะคะเทเบิลเทนนิสหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศน้องหญิงสุธาสินีเสวตบุตรกับน้องทิพย์อรวรรณภารนังสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยค่ะด้วยการระเบิดฟอร์มพลิกชนะคู่มือ5ของโลกชินยูบินกับจูชอยฮุยจากเกาหลีใต้ไปได้อย่างสูสี3-2เกมสกอร์11-8 9-11 7-10 11 11ต่อ4แล้วก็12ต่อ10คะแนนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคู่เอเชียนเกมได้เป็นครั้งแรกค่ะนับตั้งแต่เริ่มมีการแข่งขันที่กรุงโตเกียวญี่ปุ่นเมื่อ68ปีก่อนนะคะแล้วก็ตุนเหรียญทองแดงไว้ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นการการันตีเหรียญทองแดงอย่างน้อยสำหรับทีมชาติไทยค่ะนับว่าจะเป็นเหรียญประเภทหญิงคู่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ปิงปองไทยนะคะก่อนหน้านี้เราเคยได้เหรียญทองแดงมาแล้วแต่ว่าเป็นการแข่งขันในประเภททีมหญิงค่ะในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19ที่จีนเมื่อปี2023คราวนี้นี่ถือว่าประเภทคู่ครั้งแรกของไทยเราสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญจริงๆค่ะส่วนการแข่งขันมวยสากลค่ะ2นักชกไทยเรากลางปีกับจักรพงษ์โชว์ฟอร์มเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายเอเชียนเกมมวยสากลเอเชียนเกมรอบ16คนสุดท้ายนะคะวันนี้มีนักชกไทยเราขึ้นสังเวียน3คนด้วยกันค่ะพาไปดูรุ่น55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศเจองานหนักค่ะพบกับสมันดาโอลิมอฟจากอุซเบกิสถานเริ่มยกแรกโอลิมอฟนี่เดินหน้าเข้าใส่เลยนะคะแต่ว่ากลางปีนักชกไทยเราไม่ผีพรามค่ะดักรอชิงจังหวะออกหมัดนะคะหมดยกแรกเราตามหลังอยู่1ต่อ4ค่ะจากนั้นยก2กับยก3นักชกอุซเบกก็ยังคงเดินหน้าบุกนะคะแต่ว่ากลางปีไม่แลกด้วยค่ะใช้จังหวะดักต่อยวงนอกแล้วก็ต่อยได้อย่างจะแจ้งเลยทีเดียวครบ3ยกกลางปีโบขุนทศเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปสุดมันค่ะ3ต่อ2เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายชิงเหรียญทองแดงจะไปเจอกับนักชกจากมองโกเลียวันที่28กันยายนนี้ต่อกันที่รุ่น60กิโลกรัมหญิงค่ะน้องเฟี้ยวปุณรวีรุ่นรถพบกับหยางเฉออี้จากจีนนะคะตลอดการชก3ยกค่ะนักชกจากจีนเดินหน้าชวนทะเลาะเลยนะคะออกอาวุธหมัดได้อย่างจะแจ้งกว่าค่ะแล้วก็โดนตัดคะแนนในช่วงท้ายยก2ด้วยนะคะแต่ว่าพอครบ3ยกกรรมการให้หยางเฉออี้จากจีนชนะคะแนน3ต่อ2เสียงส่งผลให้น้องเฟี้ยวปุณรวีรุ่นรถตกรอบ16คนก็ถือว่าเป็นการตกรอบคนที่3ของนักชกไทยเราค่ะแต่ว่าข่าวดีนักชกไทยเราในรุ่นใหญ่90กิโลกรัมชายจักรพงษ์ยงโคตรค่ะเอาชนะราบินเนปาลจากเนปาลไปได้นะคะ3ยกในจักรพงษ์เดินหน้าออกมาได้จะแจ้งกว่าค่ะชนะไปขาด105ต่อ0เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายหรือว่ารอบชิงเหรียญทองแดงจะไปเจอกับนักชกจากจีนในวันที่28กันยายนค่ะครบถ้วนสำหรับประเด็นข่าวกีฬาคืนนี้ที่นำมาฝากค่ะทั้งสองท่านค่ะ
0: ขอบคุณคุณกุ้งด้วยนะคะพักผู้ชมมาส่งท้ายข่าวดึกวันนี้ค่ะด้วยภาพการแสดงสดของวง U2 วงร็อกชื่อก้องโลกจากไอแลนด์ค่ะที่ก็สร้างเซอร์ไพรส์แก่แฟนๆในโอกาสครบรอบ50ปีของการก่อตั้งวงด้วยการเปิดแสดงดนตรีจากระเบียงของคาเฟ่แห่งหนึ่งในกรุงดับลินซึ่งก็สร้างความสุขให้แก่แฟนเพลงได้เป็นอย่างมากค่ะ
1: ทั้งหมดคือ NBT News ข่าวดึกค่ำคืนนี้นะคะขอบพระคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมค่ะส่วนช่วงนี้เราทั้ง3คนพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เรรวนภวาภวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

เราจะสืบสานรักษาและยกย่องและบำเพ็ญดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้โหเชเปอร์เ
1: มิร์ซุงค่ะ
2: พบว่า
1: เนาะจง
2: ก็ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเ

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ไปอีจงมงมั่วกี่ตูซาคือหน้า

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
5: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวผู้เต้เฉยไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ชีฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงรอรอนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวผู้เต้เฉยไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

đầu nua, số tông chùa sang xua, hủ tế chờ thai, đầu lũ sáng trang mày. Sắm năng ngàn bà cha sắm phần khệt bay, gồm bà cha sắm phần, lũ sơ hở hà lù mông, y nu bê hà o ra, giáng sơn chú bê hà thảo sơ hở, chứ tén chú trao tén, giáng trọng đu bê hà thảo sơ hở cậu sang tén chú cậu dị tén. Trang tầng đầu sang, em, tê, ý tránh báo bùa sang chậu trào kỳ lô hớt, đầu nó mông, do bế lù mông, suốt lâu, so cán nông tàu. ย้อนทรงอีจงหนาจุกดินิ่งจางสวดเล่าจัวนู้วันอาทิตย์นู้ตีแนงเก่าช่างรู้จัวลีนดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนู้นวลย่างจัวรู้เก่าลีไงเก่าเจ้าตูจ้ากือกังนู้นวลย่อร่างปีกินย่างจัวรู้เก่าลีไงเก่าช่างตูจ้ากือกังปีกีย่อนางชงนัวย่อแนงชงเดิร์นัวกูยอจัวเสียงว่างรงชาจากังจอนดูสู่ต้องจัวฮาลูมองเดอรู้เสียงแจ้งใหม่ย้อจัวหูเตะเชิดไทยเดอสำนักประชาสัมพันธ์ที่แป้กรมประชาสัมพันธ์จากังตัวจื้ออีจงหนาจุกตินิ่งจางสวดเล่ามาอ้วนเด

เนาะอัวพงจูอัวเกลูปังจัวช่องกังดูสูต้องจัวฮาลูมงดาลูเสงเจงใหม่มากูหวังฮาเจชาฮาตาสวดลอยยวนรูเนาะอัวพงจูอัวเกเถาปีมงจูจัวเถาซาวเอจวนซื้อนัวจะกังลูกงเกลอเจจวนเดินดูสูต้องจัวฮาลูมงดาลูเสงเจงใหม่ซื้อมงเตา

0: 生日。
1: 一雄一朵落走了一周末，不找错被梦了却被叫
2: chơi tua dúa tăng đau mong lú lán màu phùa chơi tua chẳng há tua dúa trồng trò tăng đau mong chuồn đờ na wat bù phá ràm mù thi chàng tầm bồn rìm tai âm phơ mè rìm đợt lú xến tranh mày chuồn nú tì cầu plau chuồn nú tì cầu chàng lú cầu rìm đu xông o chén chứ bùa trào chào chua nhó chua nú tì cầu plau lú cầu rìm đu xông o chén chứ bùa trào chào chua ยัวมั่วคาลีตัวหูชัวปังแสงหาจอนชัยรัวมิสแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมงซื้อตือเสียงเก๋จัวสวดเหล่าชายนูตีเก่าจื้อลูกเก่าลินดูส่งออเซงจื้อปวดเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วอาลินท่อตัวหูชัวปังแสงหาจอนชัยรัวมิสแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมมงอัวหลือเก่าจัวสวดเหล่าชายนูตีเก่าเจ้าลูกเก่าลินดูชงออเจ้งซื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วยัวมั่วรงแชมป์เล้าสมัยตัวหูชัวปังแสงหายัวมั่วจอนหนาเจ๋แม่บ้านแฟชั่นยัวซื้อตือหนังจงชอมมงจัวสวดเหล่าชายนูตีเก่าช่างลูกเก่าลีนดูชงออเจ้งซื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วยัวมั่วไก่ท่อตัวหูชัวปังแสงหายัวมั่วจอตู้หลัวแมนแฟชั่นยัวซื้อตือหนังจงชอมมงจัวสวดเหล่าชายสวดเหล่ายูนจงตัวกงหน้า
1: หล่อเป้หมูยัวหมูชายต้องใส่เสียงเก๋ชัวเล่งชัวตู่ชีตื่นแล้วใจเศร้าหมอง
2: จวนซื้อนัวยัวมัวอีช่างลูเป้าจะหลุดถังจัวเป้สุดเลยเต่าเป้าเดาช่างลูเป้านัวกูหัดจุนเดาจ่อเช้าหมอซื้อช่องจุนดองกึนนออัวเกจื้อเต่ามันเดาช่างลูเป้านัวกูเต่ามัวจ่อหนูซื้อกือใช้ชัวเกนอกอังเห่าหูกือย้อจวนเดากรมอนามัยกูเต่าเต่าตัวทัวเต่าฮาเลนัวฮาตามัวเก่งห่อเช้าหมอซื้อช่องจุนดองกือนออัวเกจือเต่าวิโยฮาตาย้อนชวนเดาจ้อช้อมอฮัดซื้อช่องซื้อตรงเต่าโนเจเนียมั่วเนียตุกัวกือมั่วจันจือกังเฮาจือซื้อท่องมาเตเถาเป้นนอมองอัวเกโนเจนือมั่วเป็นซื้อกือยวนซื้อเต็งเหม่งชวนเต่าเป้เลเกกือจู่เตเช้าเตมอฮัดเถากือจู่เตเช้าเตมอเตซื้อช่องซื้อตรงกือเป้นนอตังเหล่ายวนกูจ้อมองซื้อจัวเป้ลู่เจหล่อหอยัวมั่วเต็งเหม่งเต่าหมายโยฮาตาเป็นนออัวเกมองจวนดาเปลูเจโนเจยัวมั่วเต็งเหม่งสื่อแช่งเต่ามาเปฮอลูไซฮาตามั่วกลั้งชื่อกึนนออัวเกชื่อเต่ามาอย่างท่านเดลอยยอจื้อหมูจื้อดังมาจื้อช่อจอลุนนอลูเฮาเชิญรูดเลกูอย่างจวนซื้อยอจอดซื้อทุเรียนมาเถาเป็นนอทุเรียนเหล่าโนเจช่อเห่าเจ้ามงโยจัวมั่วเต็งเหม่งจัวดักเปรู้เจเต้าอย่างจวนซื้อยอซื้อทุเรียนมาช้อนนอนรูจอดซื้อลำใหญ่มาอย่างจวนซื้อยอจอดเช้าคือมั่วจอดเส้นใหญ่คืนเต้าเต้ามาซื้อช้อนนอนรูจัวเก๋เห่ามีอย่างต่อกังเกอร์ย่อเป้นอชั่วโนเจเป้ช้อเห่าจ้ออาชาโยอวดจัวเป้ลูเจมั่วเต้งเหม่งสื่อแช่งเต่ามากู้หอมมั่วจะหลุดทางอวดเก๋เป้าเลยนัวจัวเป้สวดเลยเต่าเป้าเลยนัว

家年，伢家兄头子都知道多了你的爱，落着家到这地地中，都那梦中多寂寞中，我够老娘皮够松，哎，我够招口多。

此都别念姐姐嘛在记着说能着干你梦兄郎着着的毛人能到

เจ้าตัวหยัวปังเตามองลู่ล้านเหมาฟัวเจ้าตัวฉางหาตัวหยัวจงชอปังเตามองจวนเดอลู่ฉางปัวสนามบ้านสามตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระลู่เสียงตากจัวนุติเจ้าจูนุติจัวลู่เก่าอี้จินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวย่อจัวนุติเจ้าลู่เก่าอี้ลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วคณะปังเย้งตัวหูซัวปังเสงหาจ้อนชัยหลัวมิดแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมงซื้อตือเสงเก๋จัวสวดเหล่าไซนุติช่างลู่เก่าอี้ลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วใหม่ลีตัวหูซัวปังเสงหายัวมั่วเก๋ซื้อตือหนังจงชอแฟชั่นโชว์จัวสวดเหล่าไซนุติยี่ลู่เก่าอี้ลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วชัยว่างรงแชมป์เล้าสมัยตัวหูซัวปังเสงหายยัวมั่วจอนหนาเจซื้อตือแม่บ้านแฟชั่นจัวสวดเหล่าไซนุติจัวลู่เก่าอี้ลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วตู้ลีมัวตัวหูซัวปังเสงหายยัวมั่วจอดหนาเจซื้อตือแม่บ้านแฟชั่นอัวหรือเก่าจัวสวดเหล่าไซสวดเหล่ายุนจ๋องตัวกง

อยู่วันเนี่ยว่าจีว่าลูกเนี่ยนั่งสอนเนี่ยจะอยู่แต่มีตุ้มมีหัวจะเลี้ยต่อลูกก้องแบบแผ่อยู่วันเนี่ยว่าจีว่าลูกเนี่ยนั่งกลัวกลัวจะอยู่แต่มีตุ้มมีหัวยิ่งตองเก่าต้องมีเกจามัวอยู่วันเนี่ยว่าจีอยากอยู่ที่เจ้าชิคลูจะอยู่แต่มีตุ้มมีหัวยิ่งว่าลูกเชาเก่าลูกเรียนลูกหลอนตู้อยากอยู่วันเนี่ยว่าจีอยู่ชิ้นดาวชิ้นจอจะอยู่แต่มีตุ้มมีหัวลูกใจลูกมัวยิ่งฟงตานชออยู่วันเนี่ยว่าจีอยู่ชิดเจ้าแต่ไม่ต้องมีหนัวตัวเหล่าตาหล่อยังชิดเจ้าดอนหลวงมุนเทียนนอกอยู่วันเนี่ยว่าจีอย่าอยู่ชิดเจ้าเคียอยู่แต่ไม่ต้องมีหนัวตัวเหล่าตาหล่อกว่าชิดต่ออีตัวหนึ่งรองเก่ารู้ใจรู้ร้อนเชียอยู่วันเนี่ยว่าจีอย่าอยู่ชิดเจ้าแต่ไม่ต้องมีหนัวตัวว่ารู้หนึ่งเหล่าตาหล่อยังชิดมัวรู้จันดอนหลวงเนาะอย่าอยู่วันเนี่ยว่าจีอยู่ชิดเจ้าจะอยู่แต่มีตู้มีหนัวจะเหล่าตาหล่อลุกลืออยู่ชิล้อล้ออย่าอยู่วันเหนียววันจีอยู่ชิจะคนตัวจะอยู่แต่มีตู้มีหนัวเหนียวเขยเหนียวมือวัดสวดตัวเดินนอนเนยอีจอดลู่ชิดหอว่าเนื้อกุ้งมัวแต่ลุงเจอหลุดลงรองเท้าท้องในจอวันเหนียววันจีลอยย่อพ่ออยู่หมอชัวเสด็จลมลงแต่อย่ารงจะในจอหมวกเกอแต่อย่าชิรงหล่อท้องในซอสสาลิจันวิเป้วันเหนียววันจีย่อเป้จอรงเป็นเจ้าควักเหี้ยเป็นแต่มีตัวมีหนัวกี่ละล่อตัวละย้อยยงเดาลีเป๊ะตัวเขาเป็นเจ้าอุ้ยตัวเขาเดาเลยเจละย้อยยงลีเป๊ะอ๋ออย่าเป๊ะอุ้ยตัวนั่งแผ่ละย้อยอีตัวนั่งขี้เจ้าจ่ออีตัวนั่งวัดดอกวัดดีเดี๋ยวแต่มีตัวมีหนัวจะเจ้าตัวเท่าละย้อยขี้เจ้านะมั้งกูยงลีดัดเจียก็หอชาตัวกี่นี่เจชันเดาก็หอเป๋ลูกหอกกี่นี่เจเป๋ลูกหอกซึอย่าลินเตอร์เก็บไปอย่าควักเฮียหลอกควักตีสามเกี่ยก่อนในวันเตาอีตุมีตุ้มมีหนัวป้าตาเราหยุดวันเหนียววันสีเกี่ยนกูอย่าเอี้ยขอว่าร้องชอบเลยละกินยอดร้องตรงเนี้ย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรมชลประทานเตือนน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขอประชาชน3จังหวัดริมแม่น้ำเฝ้าระวังใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมชลประทานเตือนน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงหลังฝนตกหนักช่วง2วันนี้ขอประชาชน3จังหวัดริมแม่น้ำเฝ้าระวังใกล้ชิด
6: กรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาหลังคาดช่วงวันที่16ถึง27กันยายนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักเพิ่มขึ้นโดยสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,827 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากพื้นที่ตอนล่างยังมีน้ำท่วมขังกรมชลประทานจึงใช้พื้นที่เหนือเขื่อนชะลอน้ำชั่วคราวคาดระดับน้ำเหนือเขื่อนอาจเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน17เมตร50เซนติเมตรระดับน้ำทะเลปานกลางทั้งนี้ขอให้ประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทและนครสวรรค์เฝ้าระวังระดับน้ำและยกสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ตั้งศูนย์บัญชาการกลางรับมืออุทกภัยทั่วประเทศดูแลสินค้าไม่ให้ขาดแคลนพร้อมป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคา
7: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์จัดตั้งศูนย์บัญชาการกลางหรือ Single Command ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำท่วมทั้งในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้ไปในทิศทางเดียวกันโดยเน้นดูแลปริมาณและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคการกระจายสินค้าและการขนส่งป้องกันสินค้าขาดแคลนและการฉวยโอกาสขึ้นราคาพร้อมประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามความต้องการสินค้าและประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อเพิ่มรอบการเติมสินค้าและปรับระบบขนส่งให้เหมาะสมกับพื้นที่ประสบภัยส่วนสาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะทยอยกลับมาเปิดให้บริการเมื่อพื้นที่มีความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่างต่อเนื่องหากพบการกักตุนฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือจำหน่ายสินค้าไม่เป็นธรรมแจ้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้ตลอด24ชั่วโมงปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเร่งสูบน้ำรอบเรือนจำลาดยาวตลอด24ชั่วโมงยืนยันผู้ต้องขังปลอดภัยพร้อมจัดทำกระสอบทรายป้องกันน้ำเพิ่มสูง
8: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกำชับหน่วยงานในสังกัดเตรียมอุปกรณ์และกำลังคนรับมืออุทกภัยและเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณโดยรอบกลุ่มเรือนจำลาดยาวถนนงามวงวานกรุงเทพมหานครขณะนี้ภายในเรือนจำยังควบคุมสถานการณ์ได้เจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงผู้ต้องขังปลอดภัยมีอาหารน้ำดื่มและการดูแลด้านสุขอนามัยเพียงพอพร้อมงดเยี่ยมญาติและงดการเดินทางเข้าออกชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยส่วนพื้นที่เสี่ยงได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังจัดทำกระสอบทรายโดยเรือนจำจังหวัดนครนายกและอ่างทองรวมถึงเรือนจำชั่วคราวศาลาแดงเตรียมกระสอบทรายสำหรับป้องกันน้ำท่วมและรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมแจ้งเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากเดิมวันนี้เป็นวันที่11ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยและฝนตกหนักในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่และการนับคะแนนโดยสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่ากระบวนการเลือกตั้งจะต้องเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: ฟอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

ายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

เชียวฮวาบุราฮวางาอามาซาอโวลิสุงูดูซึตฮวาโจเปลาโวงาอโวลิสุงูปะกากุงโงเปญะทาจิ้มหมายงาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โดยงาอาวุลิสุงโงดัวบางโงเบญาเยเวลาเยเหียนีเยจึงโงเบญาคืองานนาทีเนียควันีนาเนียสดวงาเนนเนียวเบญาคือชมโมควันีเจโมตัวควาโดทีโมลงโงเบญาคือหีโมควันีสามโมงานาทีเนียควันีนาเนียสติโตจ้าอาวุลิสุงโงนันนาบางโงเบญาคือหีช่องทางหีกาเทเลนานาลักษณะความไงยิวถึงกาเบรียลระบบวิทยุไงยิ่งครึ่งความถี่งบเนี่ยคือที่ตัวลิฮยาสิตโฉวะโจเนี่ยคือตัวหลังอ่ะยิ่งระบบก็คือระบบเอเอ็มอ่ะที่ถึงกาโง่บเนี่ยระบบร้ายไงฟิบูมก็คือยิ่งเพียงยังไงสวทเชียงใหม่เอเอ็ม1476กิโลเฮิร์ตซ์ตีบูเนี่ยคือตัวหลังอ่ะที่ยิงอ่ะที่มาเจอเฮที่มาปีมาที่สุดท้ายจริงจังอ่ะอาบะซึฮะอาบะติมังอ่ะอาบะทำมาลอยไปเหอะซึฮะตัวเราซึฮะกับพวกจะมองไปเหอะหนีมุขวันยีสามมุมมาเหมือนดวงอ่ะว่าลีมุขวันยีหัวมุขอะไรจะยังงอ่ะจะไปเถอะหนีมุขวันยีสามมุมตัวมาเถอะอาบะคู่หาสังอ่ะจะมาเถอะมาปีมาที่สุดท้ายจริงจังอย่างนั้นอ่ะนี่ไม่ถึงยังงอเป็นยังอ่ะเอาลิซูอาบะงูเป็นยังคือเฮฮาซึชิเนี่ยชื่อของอ่ะนี่มีถึงยังไงคือนานี่ถึงยังมาขวางอ่ะอันนี้คือนี่มีถึงยังไงคือเนี่ยคือหลูยิงอ่ะยุคนี้ตัวนี้จะโชคเอาท้ายอาบ่าวมันจะคือกูหานี่ซึชิยังอ่ะนี่มีถึงยังไงคือวันอาทิตย์ที่27ไงเดือนกันยายนพ.ศ.2569ที่โคมาโง่อ่ะอาทิตย์นี้เฉพาะไงนี่มีคือเอาชาวธรรมะเตปีมาสุดจริงชมาบ้างไงอามุสันยาสนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาเรียนเมตุปัวกุญิสุธรรมะที่เจนตุพลังอามุสาโซพันเหนืองอบัญญังบางพื้นที่ไงถึงก็ถือตัวงอบัญญังคือมือฮาเลียมาคือที่โจเหบ้างไงอาทิตย์นี้คือมือฮาคือยาเลียบ้างไงอะไรคือบางพื้นที่มาคือโฉดสควันยังคือฉีดซึเปอร์เซ็นต์เซนเลียบ้างไงอาทิตย์นี้ไปเหอะอาวุจังหวัดว่าที่ฝาตั้มมาบ้างไงจังหวัดแม่ฮ่องสอนอาทิตย์นี้เหอะเชียงใหม่ไงอาทิตย์นี้เหอะเชียงรายอาทิตย์นี้จังหวัดน่านบ้างไงอาทิตย์นี้เหอะจังหวัดตากเหรออาทิตย์นี้เหอะจังหวัดพะเยาบ้างไงอาวุที่พื้นที่ธรรมจักรสุพรรณไงมาเขาเต้นที่ดีฝาตั้มจำหมดบ้างไงอาทิตย์นี้เหอะว่ายี่ข่าวสารติดตามด้านงานทุกอย่างหน่วยงานราชการวสิปีมากที่ประกาศแจ้งเตือนบ้างไงไปคว้าหัวจังหวัดพื้นที่อริตัวเมืองหาขึ้นเรียบเบอร์เฮออันจะเยอะมากไงมีความเสี่ยงประสบเบอร์ญาติลีประกาศยาบรังงาธรรมะเฮอแต่ธรรมะสุดเจริญช่างงามอาทิตย์ยังไงธรรมะเดชโง่ไม่ยังไงธรรมะเฮอไม่ใช่เมียกุลเฮอวสิคว้าเนี่ยตัวปีมากประกาศยังไงเตรียมมาสาบานยึดเขาเฮอขึ้นตัวยังไงว่าลงเบียบ้างไงธรรมะเฮอว่าสักคุสมิยาสุสักพักกับบิกุงะว่ายิปไผ่บาเบลงะอาทิบะเมื่อกุถิญะอาตุบียมังเบงะลาตุเชมังเฮญญิจิชิวะอาทิบะเมื่อทมังเฮญอามุสางายิข้อมูลราสุงะอามุสาลาตุเชมังเฮญกับซาซุนิวาติเลชิโคโลบะงะเมียนิงโอเมญะเตลาตุเชมังเฮงว่าชะฮัมดาชิงะว่าตุงคูเมียสิเบงะนี่คือเสียหามดาวคือไอ้ตัวคนยิ่งเสียมามีอาทิตย์นี้คืออาตัวเบียมาคือเสียความยังไงอาทิตย์เบี้ยงก็ไม่ยังคืองานนี่มีถึงยี่บ่คือที่สาธุนิวมอคือยามูลนิธิความยิ่งสุดที่ว่าอริโตจะบ้างสุดที่ส่งยี่บ้างไงที่รัฐสุรมังไงบ่คือยิบเสือคือมังกุบ้างไงปุ๊บส่งไงอาทิตย์นี้คือว่ารัฐบาลคือที่ยิมิตสังไงที่อยู่กูที่เกิดบ้างไงที่มาสาธุนิวรับบ้างไงที่มาคือเบี้ยงเชื่อมังเสียความยังมาเปียกว่าโวมาอะไรตัวกับเบียร์เหงาเอาวัสดุสมิงกับเบียร์เหงาเอาวัวมาเหอะอัตเตอร์กับกุญแจกับใจเหงาว่าวัวปีขวานโนยี่ล้างพอดียงโง่เป็นยังไงหน้าตามแบฮักเข็มแบงอะไรกว่าจ้ามาจอมาเหอะกับกุญแจกับใจเหงาแบบนั้นจะปีขวานทำไมชื่อพักกีฬาโง่เป็นยังเหงาเอาวัวเหอะอัคเคอร์มายีน่าโง่หน้าตามาจอมาเหอะทีนี้แค่แฉโง่ทีนี้เสื้อว่าเหอะวัวทีนี้ตื่นน่าเชื่อไง
ปตมองไม่คือฮักเพอฮักเคือถึงมาจะไม่คือหลัดสัวคือเมียไม่คืองอจะก็ว่าคือเติมนางว่ายินว่าคือฟิวของมันไงว่าคือตู้เบียว่าคือตู้ขุ่นเชื่อมันหลัดสัวเชื่อมันไงแต่มาคือยี่ข้อมูลคือนิมิตว่าคือไงสาธิตยิ่งกว่าที่เลยชิคุระบ้างไงชิคุระง่ายแต่มาคือแต่มาแต่ปีมาสตันยิ่งเชื่อง่ายอาทิตย์บ้างก็ไม่ยังไงแต่มาแต่เชื่องอไม่ยังญาติสำนักงานตำรวจคือมาในนายฝรั่งอ่ะปีข้าปีข้าโหที่อาตัวพับยังงอไม่ยังไงทำไมเหรอแปวิธีไงเหตุที่เอากูเดียวที่อาตัวลอยมาไงเอาที่ลิสต์ตั้งงบเนี่ยแบบน่าจะมันจะเชื่อว่าที่สถานการณ์ที่เชื่อพัฒนาเหรอไงมาก็ที่ลีย์ไม่ใช่ไงยี่วิธีมังงอไม่ยังไงปีข้าอาตัวพับยังงอไม่เหรอมาก็จู้ที่ลีตั้งสติยังไงจู้สอนยังไงยิ่งมาถัดจู้ถัดจู้ไม่ใช่ไงอาไม่ใช่เชื่อที่ลีตื่นดูไม่ใช่ไงปีข้าอาตัวพับยังงอนี่มาถึงมังโง่ไม่ยังไงปีขวานโอยัดกับมาคืออัตุภาพแบบมากกว่ายี่ลิตรไงสุกว่านี่สักนี่สักแสนกว่ายี่ลิตรพอจะไปคือยี่ลิตรถ้าใช้ไปไงถ้าจะไปไงกว่ากูจะเตะไปเช่นงานสามารถที่มังโง่ไม่ยังไงทำมาคือปีขวานอัตุคือภาพแบบมากงานกว่าใช้ฐานดับเพลิงไงสุกว่าอัตุแบบมากคือที่เชื่อกูมาคือกว่าความที่กระติกที่กังกว่าเอชไปเช่นงานลีมาถึงมังโง่ไม่ยังคือว่าอาวห้องน้ำของอาทิเชียตื่นดีมาคือไทยไม่ใช่ไงห้องน้ำของมาคือว่าเยอะคือดูดมันจะมาคืออาตุ้งขวดแล้วมาคืออาตุ้งขวดเชื่อว่าว่าเชื่อหำแล้วมาคือแต่มาคือรัดโซ่คือเชื่องานว่ามาถึงมังโง่ไม่ยังไงอาตัวคือพะเบียงโง่ไม่ยาวคือมือซ้ำแบบบุชบังงาขวานี่คืออันยตีนี่ว่าที่อาวนักว่าอาวนักว่าที่เชื่อไม่ใช่ไงอาตุ้งขวดมาดูดมันก็เดียวเชื่อหำแล้วมังโชมาที่มังโง่ไม่ยังปีข้าวคุณเดียวอาตัวคือพับยังโง่ไม่ยังกว่าโหยิ่งตายนี่ที่คุณเดียวเรียกมังโง่มาถ่ายยิ่งไม่ชิงกันอันตรายยิ่งชิงกันเชื่อมาที่มังโง่ไม่ยังกว่าว่าคือมาฟุกเตะกว่ายี่ลูกปีเป็นไงอีทมาก็เทชูยังไงปีข้าวอาตัวคือภาษาไม่เคยถามฟุบหรอกงานเฮมาที่มังโง่ไม่ยังชิงกันปีข้าวอาตัวคือพับยังโง่ไม่ยังไงว่าเอเอว่าเอเอยี่เนี่ยคือจะรู้สึกว่าเป็นยังไงว่าที่เห็นเนี่ยบ้างคืออาตุ้งคุณมาคือว่าพิมพ์ยันเดือบบ้างคืองานว่าจะทำนั่งมาคืออันตรายงานมาคือแปลวิธีญาติดีนั่นในฝรั่งงานอาทิตย์บ้างว่าเชื่อความบังอามาอันนี้ตัวกับเบียกว่าอย่างเคยงานเที่ยวผ่านบาร์ที่เชียงไงเอาพัดจิ๋วยังไม่ยังเคยไงฮักคือครัวอันนี้ตัวดางอปีขวาอาตุ้งพับเบียงบ้างคืออันนี้จิตสักเล็บบ้างว่าญาติท่านนี้ไฟมาเหอะอะไรตัวละมาเหงาโอ้โหกับกูยิ่งกับเชื่อจากคนง่ะอาทิตย์นัดตันมาเหอะฝนหน้ามาเหงาปีขวาเอาวิญญาณกูมาเหอะอาตัวที่ไม่ใช่พับยาบ้าเหงาโอ้โหที่นี่เติมน่าเชื่อไงมาเหอะเติมมาแต่ที่ปีมาเหอะสุดยิ่งเชื่อง่ะอาทิตย์แบงก์ไม่ยังกันเติมมาแต่เชื่องไม่ยังเหอะที่ที่มาสุดท้ายจิ้งเชื่องไงมาเหอะสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาแจ้งตัวฝรั่งอ่ะอาเมื่อสองเมื่อกลุ่มมิชาชีพมาคืออาวุธโทฟลานยังไงในระหว่างใช้สิทธิ์คนละครึ่งไงเธอไทยช่วยไทยพลัสมาคือฟุบาติตี้มีตัวนี้คือสัตว์ตัวที่เรียกหรือว่าเป็นยังไงอาวุธว่ายี่ลิสโซฟลังอ่ะอาวุธทางนี้ถือนี่คือยิงใจจะมาคือจวรงอ่ะอาทิตย์แรกเฉพาะงานปีข้าวโทรศัพท์คนนี้ว่ายี่ข้อความดิเชว่ายี่ลิสโซพาโซฟลังโง่เป็นยังไงมาคือฐานนี้ถือบางงานมายากระส่วนการคำว่ายังสูบหลับงานมาคือโดยกลุ่มมิใช่เชื่อความยังสูบหลับงานอธิบายคือผมปีข้อฟุบบัตเตอร์คือไงสูบฟุบบัตเกอร์ว่ายี่แอดกระเป๋าตัดกันตรงไงทักกับงานวันนี้ปั้นในแบบความยี่ยี่ไลค์ความแบบฟิบูความแบบงานว่าโทรศัพท์คนนี้ยี่ลิสสูบหลับงานทำมางานมาคือยังเฮยยี่ข้อมูลยี่ปองมาคือแต่ยี่เดียงงานทำมาคืออาทิตย์มาปีมาแต่แจ้งตัวอย่างอ่ะอาทิตย์ไม่ยังไงเฉพาะไงอเมซานั่นคือมึงว่าที่ข้อเดือนนั้นอ่ะเอาเฉพาะถ้าวิทยุนั้นจะสูงอ่ะอาจจะทำอะไรส่วนตีสุดละคือข้อความง่า

阿弟，你阿弟嘛在学个啊？我学画个个，我他妈比卖阿弟色大真些。阿妈的啥子个？就啥课他妈个啊？做的哩，你妈工作个大人个，阿弟哩做大不行个。要不和阿婆，听我不和娘啊啊，咔嚓就啥子不和阿婆这里做我啊？做大人和他们的不行个。衣服的嘛，我不娘和啊，他就咋不弄啊？他就咋不嘛娘和比划说的两嘛托付啦，一块块托付啦，过来挖到这里一件嘛哎，阿里些和托啥话你全付啦，我块块托付啦嘛哎，怎么娘和他就咋不行啊？你妈的嘛，我不娘他咋不弄啊？他咋我不娘哎，别什么我不娘和阿里些和不客气我嘛。啊，一靠木梳嘛，哎，我啊，我一靠木嘛，过年嘛，对年了，过好冷啊，二十六年啊，二十一个全部是嘛，过年嘛，这些不把这嘛，我得处理查嘛，我怎么他查不行哎？啥嘛的嘛，我们家他你对也不懂啊，他你不把我们和对啊不。托罗萨古奈，我以靠款哎，二十一块钱说啊，一零说不啦，努尼普乔迪龙哦，努尼他他那好玩意和啊，普巴古面瓜，对面瓜，马格些么啥，我那他把好玩意啊，普巴可乐克马格些的啊，泰吹泰 plus 嘛，普巴弟弟，弟尼嘛，我呀，弟多弟个隔壁那我一零说不啦，我你对你和啊，面子啊，面些弟弟说不啦些个，啊这边和那个他你对你和阿米伊西嘛。你如不是个，阿弟你和那个人家也忙啊，阿弟爸个嘛，阿妈和人和他你不得个对啥子忙啊？业务怎么不和人和他局长啊？你嘛怎么人和他查？啥嘛怎么不人和他你不行个？他局长他查他你不干嘛和啥子？阿妈和我你忙着做个大年阿做这里做大事工啊？比划的你啊的你啊马上是把托付了你和我的你他啊出乎我妈妈被你女啊我妈妈被你和那些一抓的被你啊父母欧家妈的我啊不能够靠门锁这么和你这么和他就咋我啊在父母欧家不和你啊他咋不行啊啊妈和阿里西里子怕也不和做个过你个钱啊那地里嘛啊嘛过你嘛这不和你所太白的啊我父母和苏德勇啊啊我靠门锁的那么和你和กลุ่มมิจฉาชีพว่าที่กล่ามาบ้างครับว่าอามาคือที่สัตว์จะมาที่เราช่วยที่สุดท้ายนี่คืออาที่เราอยู่ไม่ใช่ง่ายแต่มาคือมาแต่ปีมาสุดที่ใช่ง่ายอาที่แรกของมันยังใช่ความง่ายนี่มีคือนับปีมามาคืออาที่เราจวงง่ายอาที่แรกคือที่ติดขวามูลความง่ายเอาอะไรก็ลิสุงดมมันก็คือในยังคือชมมุขวันยิ่งจิ้มหัวติดขวาด้วยที่มูลมันยังคือหนีมุขวันยิ่งคือสามมุขง่ายนาทีนี้ขวันยิ่งคือนาเนี่ยสุดจ้าไงอวชิโกทาวิทยุคนนี้นานาจะสู้ไงอาทิตย์ท้าวไลฟ์สวัสดีสุดแล้วคือความง่าย

么的你是天涯啊，错过

0: 走啊，
1: 我谢谢你生，啊你我好，我啥妻子话也多少，啊来话，啊。
0: 你是我努力三千字快读的
1: 哎
0: 两块

0: la gueule,
1: oh, si, si, si,
0: Ah, ça y est.

0: Alô, alô, alô, alô.
1: Reiniciou no dedo da imunda. Yeah, well.

0: Amanhã, Deus.
1: No de nada, te guarda, zazo, que aí, ia, pô.
0: É.
1: Amazon.

0: my head, yo.
1: Нет, дед завяз.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำชับทุกหน่วยงานบริหารงานเป็นระบบใช้ข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมสั่งการรัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันทีกรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบอย่างเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุน
1: ซาอุดิอาระเบียเตือนว่าความมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายได้เป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำชับทุกหน่วยงานบริหารงานเป็นระบบใช้ข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมสั่งการรัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันที
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้เวลาระหว่างปฏิบัติภารกิจที่สหราชอาณาจักรเป็นประธานประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยโดยกล่าวว่าแม้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศแต่มีความเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงขอประชุมกับทุกหน่วยงานทันทีเพื่อรับทราบสถานการณ์และติดตามการทำงานโดยตรงย้ำว่าการแก้ปัญหาในกรุงเทพมหานครต้องไม่ถูกมองว่าเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นภารกิจร่วมของรัฐบาลและทุกหน่วยงานพร้อมกำชับบริหารเป็นระบบเดียวใช้ข้อมูลชุดเดียวในการตัดสินใจเชื่อมการทำงานของหน่วยงานด้านอากาศน้ำสาธารณภัยชลประทานคมนาคมความมั่นคงกรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยรอบไม่ปล่อยให้แต่ละหน่วยงานแก้ปัญหาแยกส่วนสั่งเตรียมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางล่วงหน้ารวมทั้งเปิดพื้นที่ของหน่วยงานรัฐและระบบขนส่งที่สามารถรองรับได้ให้ประชาชนนำรถที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเข้าไปจอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและบริหารพื้นที่จอดรถให้เป็นระบบไม่กระทบต่อภารกิจปกติของหน่วยงานในด้านงบประมาณหากกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใดมีวงเงินไม่เพียงพอต่อการรับมือและช่วยเหลือประชาชนให้เร่งประสานขยายวงเงินทันทีโดยสามารถสำรองดำเนินการในภารกิจจำเป็นก่อนได้รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณรองรับภายหลังเพื่อไม่ให้ขั้นตอนทางการเงินเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานนอกจากนี้ยังมีข้อสั่งการในที่ประชุมให้รัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายลงพื้นที่ทันทีไม่ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยให้ผู้รับผิดชอบสถานการณ์ภาคกลางสามารถประสานทุกหน่วยงานและตัดสินใจได้เต็มที
3: ่ก็ขอให้หน่วยงานทั้งด้านอากาศด้านน้ำด้านสาธารณภัยนะครับกทม.แล้วก็ผู้ว่าการจังหวัดที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับหน่วยงานด้านคมนาคมด้านความมั่นคงให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่หน่วยงานด้านการเกษตร